0: ราความเรียบร้อยต่างๆที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อต้อนรับมินออนไลน์อันนี้เป็นอัปเดตที่เราจะมาพูดคุยกับคุณกฤตอีกเรื่องอัปเดตนึงนะฮะล่าสุดนะครับผมเห็นรายงานข่าวว่าร่างของน้องหลุนโซโล่กลับถึงไทยแล้วนะครับแล้วก็หลังจากนี้ครับครอบครัวก็จะรับร่างเนี่ยไปชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตแล้วก็จะกลับบ้านเกิดที่กาฬสินธุ์เพื่อประกอบพิธีทางศาสนาก็น้องได้กลับบ้านแล้วนะครับ
1: ค่ะนะคะไม่แน่ใจว่าช่วงนี้อาจารย์เจตมีอัปเดตที่น่าสนใจมาฝากกันด้วยหรือเปล่านะคะ
0: ครับก็จะกลับไปที่ช่วงตอนต้นเนี่ยเราคุยกันถึงเรื่องของญี่ปุ่นค่อนข้างมากนะครับทีนี้ก็จะมีข่าวที่เกี่ยวข้องนะกับประเทศญี่ปุ่นกันอีกนะครับก็จะเป็นเรื่องของการออกแนวทางสำหรับการให้สภาพผู้อยู่อาศัยถาวรนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าตอนนี้เนี่ยญี่ปุ่นเองเนี่ยนะครับมีสังคมสูงวัยมีปัญหาเรื่องสังคมสูงวัยสูงสุดนะก็จะทำให้ขาดแรงงานไปก็เลยต้องมีการผ่อนปรนมาตรการต่างๆมากขึ้นนะครับก็คือต้องมีการให้ผู้มาพำนักอาศัยถาวรเนี่ยหรือ permanent resident เนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะแต่มาดูกันซิว่าเอ๊ะเขามีรายละเอียดอย่างไรกันบ้างแนวทางนี้นะครับกำหนดเกณฑ์ที่ชัดเจนในการคัดกรองโดยร่างแก้ไขเนี่ยมุ่งทำให้สามารถตัดสินใจอย่างถูกต้องนะในการให้สถานภาพpermanent resident กับชาวต่างชาติโดยเกณฑ์ที่วางแผนเนี่ยจะนำมาใช้ในการพิจารณารวมถึงกรณีที่ว่ารายได้ครัวเรือนต่อปีของผู้ยื่นความจำนงนั้นจะอยู่ที่ระดับเท่าไหร่นอกจากนี้นะครับผู้ยื่นความจำนงขอเป็น permanent resident ในญี่ปุ่นเนี่ยจะต้องแสดงเห็นถึงความชำนาญทางภาษาญี่ปุ่นอันนี้สำคัญดังนั้นเนี่ยต่อไปใครอยากจะไปทำงานในญี่ปุ่นในฐานะของ permanent resident นะครับเรื่องของความชำนาญภาษาญี่ปุ่นเนี่ยสำคัญแล้วก็จะต้องมีความเข้าใจที่เพียงพอต่อระบบต่างๆของญี่ปุ่นโดยรัฐบาลเนี่ยมีแผนเดินหน้ากระบวนการต่างๆเนี่ยนะครับเพื่อที่จะแก้ไขนะครับแล้วก็จะมีการรับฟังความเห็นของประชาชนด้วยเพราะที่ผ่านมาก็มีกระแสต่อต้านเช่นเดียวกันนะครับมีประชาชนญี่ปุ่นจำนวนหนึ่งเลยที่มองว่าไม่อยากให้มีการเปิดรับนะครับคนต่างชาติเนี่ยเข้ามาเป็น permanent residentเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันนะครับซึ่งเกณฑ์ใหม่นี้นะครับคาดว่าจะมีผลบังคับใช้เมษายน2570เป็นต้นไปครับ
1: นะคะจากญี่ปุ่นนะคะไปกันที่เกาหลีใต้นะคะซึ่งภายใต้การนำของผู้นำคนล่าสุดของเกาหลีใต้เนี่ยดูเหมือนกับเขามีความพยายามนะที่จะรื้อฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองเกาหลีอยู่นะคะล่าสุดเนี่ยทางกระทรวงรวมชาตินะคะ Unification Ministry ของเกาหลีใต้เนี่ยค่ะก็ได้มีการประกาศเดินหน้ารื้อฟื้นโครงการบูรณะเส้นทางรถไฟสายคยองวอนนะคะในส่วนที่ขาดหายไปบริเวณใกล้เขตปลอดทหารหรือตัว Demilitarized Zone นะคะ DMZ ซึ่งเป็นโครงการที่เคยเริ่มต้นขึ้นเมื่อปี2015แต่ว่าต้องหยุดชะงักลงนะคะในอีก1ปีถัดมาเนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างทั้ง2เกาหลีเนี่ยย่ำแย่ลงนะคะโดยเส้นทางรถไฟสายนี้นะคะมีต้นทางจากกรุงโซลแล้วก็ถูกวางเป้าหมายให้สามารถเชื่อมต่อไปยังเมืองวอนซานนะคะเมืองท่าแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวชายฝั่งตะวันออกที่สำคัญของเกาหลีเหนือได้ในอนาคตนะคะซึ่งการรายงานต่อประธานาธิบดีอีแจมยองนะคะโดยรัฐมนตรีกระทรวงรวมชาตินะคะชงดงยงนะคะเขาก็ระบุว่าการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานฝั่งเกาหลีใต้ในครั้งนี้เนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะคะแล้วก็สันติภาพในพื้นที่ชายแดนพร้อมทั้งกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคถึงแม้ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยค่ะการเดินรถไฟข้ามแดนเนี่ยจะยังไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในเร็วๆนี้นะคะเนื่องจากเกาหลีเหนือได้ทำการระเบิดทำลายเส้นทางถนนแล้วก็ทางรถไฟเชื่อมต่อชายแดนไปเมื่อปี2024พร้อมกำหนดให้เกาหลีใต้เนี่ยมีสถานะเป็นรัฐศัตรูอย่างเป็นทางการนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยทางรัฐบาลเกาหลีใต้ก็มองว่าการเตรียมความพร้อมด้านการคมนาคมฝั่งของตัวเองเนี่ยถือว่าเป็นการวางรากฐานเพื่อที่จะรองรับความร่วมมือในอนาคตหากสถานการณ์ทางการเมืองเอื้ออำนวยนะคะโดยประธานาธิบดีอีแจมยองเนี่ยเขาก็ได้ยอมรับถึงความท้าทายในการเจรจากับฝ่ายเหนือที่ยังคงนิ่งเฉยนะคะโดยเปรียบเทียบว่าการความพยายามเชื่อมไมตรีในช่วงนี้เนี่ยอาจจะรู้สึกเหมือนการตะโกนใส่หุบเขาที่ ไร้เสียงสะท้อนนะคะแต่ยืนยันว่าการสร้างสันติภาพแล้วก็การอยู่ร่วมกันอย่างคงคือสำหรับเขาเนี่ยยังคงเป็นพันธกิจยุทธศาสตร์สำคัญที่ต้องผลักดันต่อไปอย่างไม่ท้อนะคะนอกจากนี้เองเนี่ยทางกระทรวงรวมชาติเขาก็ยังเสนอแผนปรับขยายขอบเขตการ

0: การใช้งานของกองทุนความร่วมมือ2เกาหลีนะคะให้ครอบคลุมภารกิจภายในประเทศที่เกี่ยวข้องมากขึ้นหลังจากที่โครงการแลกเปลี่ยนข้ามแดนส่วนใหญ่เนี่ยต้องหยุดชะงักมานานหลายปีนะคะซึ่งการรื้อฟื้นโครงการรางรถไฟในครั้งนี้เนี่ยก็สะท้อนถึงความพยายามของเกาหลีใต้ในการรักษาสะพานเชื่อมโอกาสเอาไว้ถึงแม้ว่าความสัมพันธ์ของทั้ง2เกาหลีตอนนี้เนี่ยถือว่าฟรีซไว้ไม่ค่อยดีนักนะคะก็ตามฝั่งเกาหลีใต้เขายื่นมือออกมาแล้วว่าอยู่นะนะคะเกาหลีเหนือจะยังคงถือว่าเป็นศัตรูอยู่หรือเปล่านะคะ
1: อันนี้เขาเรียกว่าทอดสะพานจริงๆนะ
0: ค่ะนะคะก็เป็นสะพานทางรถไฟค
1: ่ะอันนี้นะครับก็ยื่นมือยื่นไมตรีผ่านสะพานนะครับอ่ะก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับคุณกฤตนะครับผมมีเหมือนเป็นสิ่งที่อยากจะเชิญชวนนะทุกท่านเนี่ยนะครับให้มาติดปีกนะครับแล้วก็เรียนรู้เรื่องอาเซียนรวมถึง AI ด้วยนะครับก็ถ้าคุณเป็นผู้บริหารเจ้าของธุรกิจนะหรือว่ากำลังเป็นผู้นำองค์กรไปข้างหน้าเนี่ยนะครับและรู้สึกว่าโอ้โลกธุรกิจเนี่ยมันหมุนเร็วเหลือเกินนะเราอาจจะตามไม่ทันนะครับมีเรื่องภูมิรัฐศาสตร์มีหลายเรื่องเลยเนี่ยนะครับอ่ะต้องฟังให้ดีๆนะครับหลักสูตร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3เปิดรับสมัครแล้วนะครับโดยรุ่นนี้เนี่ยจะมีความแตกต่างจากรุ่นก่อนหน้าเราก็ปรับตามยุคสมัยและบริบทนะครับก็จะมีการยกระดับความเข้มข้นนะครับตลอด15สัปดาห์เต็มตั้งแต่วันที่2กันยานะครับจนถึง9ธันวาคมนะฮะจะพาทุกท่านเนี่ยไปเปิดมุมมองเจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านอาเซียนมือ1ของประเทศที่จะมารวมกันในหลักสูตรนี้นะครับรวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างที่จะมาเปิดประสบการณ์และเป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของท่านเนี่ยไปในตลาดอาเซียนพร้อมวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจนะครับสหรัฐและก็จีนด้วยแล้วก็มีเรื่อง AI for CEO รวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกด้วยนะครับโดยจะอบรมกันที่ CW Tower รัชดานะครับค่าลงทะเบียน 59,000 บาทนะฮะ รับสมัครถึงวันที่25สิงหาคมนี้เท่านั้นนะครับอะท่านไหนสนใจนะครับเดี๋ยวฟังเบอร์โทรศัพท์ให้ดีๆนะครับจำนวนจำกัดนะฮะที่จะรับในแต่ละรุ่นนะครับอ่ะ0944803076และ0943966649รีบสมัครด่วนเลยนะครับจำนวนจำกัดจริงๆครับ
0: ใช่แล้วค่ะเป็นหลักสูตรนะคะที่เสียงตอบรับดีมากๆจนเราต้องทำมาหลายรุ่นแล้วนะคะใครที่สนใจนะลองดูรายละเอียดแล้วก็โทรเข้ามาจองได้เลยนะคะในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะกลับมาในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวไปพูดคุยกับคุณกฤตกันนะคะเรื่องที่มินออนไลน์นะคะจะมาเยือนไทยกันค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
1: ครับ
2: ในโลกที่ท้าทายปตท.สผ.บริษัทต้นน้ำด้านพลังงานของไทยขอยืนหยัดเป็นหนึ่งพลังที่จะเดินหน้าค้นหาและผลิตพลังงานอย่างต่อเนื่องเต็มศักยภาพไม่ว่าจะยากแค่ไหนลึกลงไปใต้ผืนดินหรือไกลออกไปใต้ผืนน้ำเราจะเสริมสร้างเสถียรภาพทางพลังงานเพื่อคนไทยเพื่อประเทศไทยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน
3: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงคันละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร0944803076 0944803034และ0943966649
4: จุด5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: กลับมาติดตาม Good Morning ASEAN นะครับในช่วงสุดท้ายนะของวันนี้เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันกับคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะครับวันนี้หัวข้ออะไรครับคุณลิซ่า
0: วันนี้นะคะคุณกฤตก็ตั้งหัวข้อขึ้นมานะคะเกี่ยวกับการมาเยือนของมินออนไลน์นี่แหละค่ะแต่ว่านะคะในประเด็นสัปดาห์นี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของเปิดทำเนียบรับประธานาธิบดี

0: มินออนไลน์สัญญาณเชิงบวกของจุดๆๆค่ะมาฟังกันซิว่าจุดๆๆเนี่ย
1: คืออะไร
0: นะคะตอนนี้คุณกริชพร้อมแล้วค่ะ
2: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียน
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านด้วยครับ
1: ค่ะก็วันนี้นะครับก่อนอื่นเลยก็ต้องมาถามเรื่องของที่ระลึกของฝากของรางวัลนะฮะ
3: ครับก็วันนี้มีซอฟเค้กของเมียนมานะครับหน้าตาน่ารักทีเดียวนะครับก็สามรางวัลนะครับแล้วก็คำถามก็ถามง่ายๆนะครับด่านศุลกากรไทยเมียนมาเนี่ยที่เป็นด่านถาวรนะครับเอาด่านถาวรจริงๆนะครับมีทั้งหมดอยู่กี่ด่านนะครับ A ก็4ด่าน B ก็6ด่านนะครับ
0: นะคะลิซ่ากำลังดูภาพของรางวัลอยู่นะคะคือแพ็กเกจจิ้งดูน่ารักมากๆเลยนะคะสีสันสวยงามนะคะน่าทานมากๆเลยนะคะวันนี้มี3รางวัลด้วยกันนะคะคำถามคือนะคะด่านศุลกากรถาวรนะคะของไทยกับเมียนมามีทั้งหมดกี่ด่านนะคะถาวรเท่านั้นเนาะนะคะ A คือ4ด่าน B คือ6ด่านนะคะสำหรับใครที่อยากจะร่วมสนุกนะคะสามารถที่จะตอบคำถามเข้ามาทาง SMS นะคะ SMS เท่านั้นเลยนะคะเบอร์4689399นะคะ4689399ตอบ A หรือ B มานะคะพร้อมกับชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ค่ะเดี๋ยวท้ายรายการให้คุณกฤตเฉลยกันนะคะ
1: ครับเชิญเลยครับ
3: ครับผมก่อนที่จะไปพูดถึงเนื้อหานะครับเอาเรื่องที่อาจารย์เจตพูดเมื่อกี้ก่อนอาจารย์เจตเชิญชวนให้ไปร่วมของ
1: เอ็มคอร์ด CEO of ASEAN ซึ่งหนึ่งในกูรูนะครับที่จะมาร่วมกับเราด้วยก็คุณกฤตด้วยนะครับ
3: ครับครับก็อยากจะเชิญนะครับเพราะว่ามีหลายๆเรื่องที่ผมไม่สามารถที่จะพูดในที่สาธารณะได้เนี่ยก็จะมาเล่าสู่กันฟังนะครับในตรงนี้แหละครับเวทีนานๆจะมีเวทีที่เปิดใจกันนะครับก็
1: เปิดใจเลยครับ
3: เชิญชวนมาครับตอนนี้เหลือเยอะไหมครับที่นั่ง
1: อ๋อก็มีจำนวนจำกัดครับมีจำนวนจำกัดก็ยังไงก็รีบเข้ามาเลยแล้วกันนะครับ
3: ได้ครับ
1: ครับไปที่ประเด็นวันนี้นะครับ
3: เป็นประธานาธิบดีพลเอกอาวุโสเมียนองลายเนี่ยได้เดินทางมาประเทศไทยเพื่อที่จะเข้าทำเนียบรัฐบาลนะครับเพื่อพบกับท่านอนุทินนะครับก็ผมถือว่าเป็นการเยือนที่เป็นการเปิดหน้าต่างบานแรกนะครับของประเทศเมียนมาที่เปิดเข้าสู่สังคมของระดับสากลนะครับแล้วก็จะมีการลงนามข้อตกลงอะไรต่างๆน่าจะมีนะครับในเชิงพาณิชย์เนี่ยเพราะว่าคงจะต้องใช้สถานะของบ้านที่เมืองน้องนะครับของไทยกับเมียนมาเนี่ยเปิดอกเปิดใจก็พูดคุยกันแล้วเพื่อตกลงข้อตกลงอะไรบางอย่างที่เดี๋ยวคงจะมีการแถลงข่าวนะครับหลังจากที่มีการได้พูดคุยกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็คงจะต้องมาจับตาดูกันนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าน่าจะเป็นสัญญาณเชิงบวกนะครับของทั้งสองประเทศไม่ได้ประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับก็ทั้งเมียนมาและไทยต่างก็ต้องมีเชิงบวกซึ่งกันและกันนะครับเพราะว่าเราเป็นประเทศที่มันอยู่ติดกันนะครับสัญญาณแรกก็คือที่ผมมองก็คือการปลดล็อกแล้วก็การฟื้นฟูมูลค่าการค้าชายแดนซึ่งเราก็ทราบกันดีนะครับการค้าชายแดนเนี่ยก่อนที่จะมีโควิด-19 เกิดขึ้นจนกระทั่งมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วก็เจอกันหลายระลอกทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นหลังจากเปิดทางโควิดเข้ามาเนี่ยเรียกว่าปิดล็อกเลยทั้งประเทศมันซึ่งมันก็เป็นกันหมดทั้งโลกนะครับแล้วก็พอมาเปลี่ยนแปลงการปกครองก็มีการออกมาเดินขบวนประท้วงนะครับนั้นก็เป็นล็อกที่2ที่ทำให้ประเทศเมียนมาเนี่ยค่อนข้างจะหนักหนาสาหัสทีเดียวนะครับล็อกที่3ถ้าเราจำกันได้ก็เมื่อประมาณ3ปีที่แล้วก็ที่เกิดปัญหาเมียวดีนะครับมีกลุ่มกองกำลังชนชาติพันธุ์เนี่ยเข้าไปยึดครองแล้วก็มีการสู้รบกันอันนั้นก็หนักหนาสาหัสทีเดียวทำให้การค้าต่างชายแดนเนี่ยมันหยุดชะงักลงแล้วล็อกที่4ก็มาเนี่ยครับแผ่นดินไหวเมื่อปีที่แล้วนะครับซึ่งก็ประเทศเมียนมาก็ประสบกันทั่วหน้าทีเดียวนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจนี่มันไปหมดนะครับอันนั้นก็คือของเมียนมาเขาทำให้รัฐบาลเมียนมาเองเนี่ย เงินทุนสำรองระหว่างประเทศก็

คงไม่เพียงพอนะครับว่าได้มีการออกนโยบายearning money แล้วก็ใบอนุญาตนำเข้าสินค้าต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับทำให้ทุกอย่างมันย่ำแย่ไปการค้าชายแดนในอดีตเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยเราค้าขายกันประมาณ800,000 กว่าล้านถึง1 ล้านล้านบาทนะครับ800,000 ล้านถึง1 ล้านล้านบาทถือว่าเยอะมากแต่มาวันนี้4ปีย้อนหลังนะครับก็อยู่ในระดับ200,000 ล้านนะปีนี้ยังไม่รู้ว่าจะถึงหรือเปล่าที่ซ้ำไปการเดินทางมาเยือนครั้งนี้ก็น่าจะมีข่าวดีหรือว่าสัญญาณเชิงบวกหรือเปล่านะครับอันนี้ต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งซึ่งผมเชื่อว่ามีแน่นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือรัฐบาลทั้งสองฝ่ายนี้คงจะส่งสัญญาณให้เอกชนทราบว่าเนี่ยเป็นการมีการพร้อมที่จะเข้ามาขจัดข้อจำกัดทางการค้านะฮะไม่ว่าจะเป็นด้านการขอใบอนุญาตหรือว่าการนำ earning money เข้าสู่หนึ่งในเงื่อนไขในการขอใบอนุญาตนะครับซึ่งตรงนี้ก็คงจะต้องมีการพูดคุยกันและอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการใช้บาทจัดเพราะว่าการใช้เงินสกุลดอลลาร์นะครับซึ่งมันจะต้องสวอปข้ามไปที่นิวยอร์กแล้วค่อยกลับมาอีกรอบเนี่ยทำให้เงินทุนสำรองระหว่างประเทศของไทยกับของเมียนมาเนี่ยมีปัญหาเยอะมากจึงทำให้เกิดปัญหาตรงนี้เกิดขึ้นก็คงจะมีการยกระดับตรงนี้ขึ้นมาคุยกันอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการยกระดับความมั่นคงและเสถียรภาพในพื้นที่ชายแดนแล้วก็พื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเสถียรภาพทางด้านโลจิสติกส์นะครับเพราะว่าเราก็ทราบกันดีว่าตั้งแต่เมียวดีจนถึงย่างกุ้งเนี่ยมันต้องผ่านเกาะกะเล็กผ่านพะอันผ่านไปเข้ากว่าจะเข้าถึงย่างกุ้งได้เนี่ยโอกาสที่จะมีการถูกสกัดหรืออะไรต่างๆมันเกิดขึ้นมันเยอะมากนะครับคงจะต้องมาดูกันว่าเรามีความร่วมมือหรือว่าการตกลงเรื่องของการขนส่งที่มีเสถียรภาพแล้วก็ขนส่งที่มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเพื่อผลักดันให้เกิดความสามารถในการค้าต่างประเทศหรือการค้าชายแดนได้มากขึ้นเนี่ยจะเป็นไปได้หรือไม่นะครับและอีกด้านหนึ่งก็คือเท่าที่ไปสำรวจตลาดแล้วก็ไปพูดคุยกับข้าราชการทางฝั่งของเมียนมามาเราก็ทราบดีว่าทางเมียนมาเองเนี่ยก็มีความต้องการที่จะผลักดันให้เกิดด่านใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างเช่นด่านสิงขอนนะทางประจวบคีรีขันเนี่ยนะครับตรงนั้นเนี่ยมูเตานี่เขาก็พร้อมแล้วนะครับแล้วก็ถนนจากมูเตาเข้าไปจนถึงที่มะลิดเนี่ยมันใช้เวลาแค่3ชั่วโมงแค่นั้นเองนะครับถ้าสมมุติว่ามีความปลอดภัยเกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนว่าด่านนี้ก็เป็นด่านสำคัญอีกด่านนึงที่ทางเมียนมาต้องการที่อยากจะเปิดนะครับประเทศไทยเราก็อยากเปิดนะครับเพราะประเทศไทยเราก็พร้อมตลอดเวลาที่จะทำการค้าอยู่แล้วนะครับนี่อีกเรื่องนึงที่อยากจะให้มองก็คือเรื่องของเสถียรภาพทางด้านแรงงานแน่นอนว่าวันนี้เราจะเห็นแรงงานที่ผิดกฎหมายนี่เข้ามาสู่ประเทศไทยนี้เยอะมากจากเมียนมาเองเนี่ยเข้ามาเนี่ยผมว่ามันหลายล้านคนนะครับตรงนั้นเนี่ยที่เป็นแรงงานที่ผิดกฎหมายการยกระดับความสามารถของแรงงานเนี่ยหรือว่าสกิลของแรงงานเนี่ยยกระดับจากนอนสกิลเลเบอร์เนี่ยเข้าสู่สกิลเลเบอร์เนี่ยก็เป็นอีกเรื่องนึงที่จะต้องพูดคุยกันนะครับแล้วก็การจัดระบบระเบียบต่างๆของแรงงานที่จะนำเข้าสู่ระบบของ อย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับอันนั้นก็คือมันต้องร่วมมือกันทั้งสองฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายของเมียนมาซึ่งตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าคงจะต้องมีการพูดคุยกันนะครับเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เรื่องที่ทางเมียนมาเองเนี่ยแน่นอนเขาอยากได้เงินที่มาจากแรงงานเหล่านี้นะครับเพราะว่าถ้าแรงงานเหล่านี้เนี่ยส่งเงินกับอย่างถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยผมเชื่อว่าตัวนี้เป็นตัวเลขที่ใหญ่พอสมควรทีเดียวนะครับที่เมียนมาเขาจับตามองอยู่เพราะงั้นการจัดระเบียบแรงงานเมียนมาที่ผิดกฎหมายเข้าสู่แรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องพูดคุยกันเพราะว่าอันนี้ก็แต่ในส่วนของไทยเองเราก็ได้ประโยชน์นะครับถ้าสมมติว่ามีการยกระดับยันจริงๆเนี่ยเพราะเนื่องจากว่าเราก็เห็นนะครับแรงงานหลายๆฝ่ายเนี่ยที่เข้ามาสู่ประเทศไทยที่เป็นสกิลจริงๆเนี่ยแม้กระทั่งบางคนเนี่ยจบถึงด็อกเตอร์ก็มีนะปริญญาโทก็มีเนี่ยไปเป็นเด็กเสิร์ฟนะฮะเสียดายของจังเลยนะครับก็บางคนก็เข้าสู่ตลาดการผลิตนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันเสียดายของ

0: นะครับแทนที่จะเป็นสกิลเลเบอร์ที่เรามาใช้ให้มันเป็นประโยชน์เนี่ยตรงนั้นก็กลายเป็นนอนสกิลไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเข้าสู่แรงงานแบบถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยผมก็เชื่อว่ามันจะผลักดันให้หลายๆฝ่ายยอมรับแรงงานที่เป็นสกิลเลเบอร์ของเมียนมาได้นะครับเรื่องนึงก็คือเรื่องของการขาดแคลนแรงงานภาคตะวันออกเนี่ยนะครับที่เราก็ทราบกันดีประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยก็ทั้งถูกผลักดันก็มีนะครับทั้งสมัครใจกลับไปก็มีเนี่ยเราไม่สามารถที่จะกลับเข้ามาอีก
1: ก็คือกัมพูชาเนาะโอเคครับเดี๋ยวควรจะสงสัยประเทศไหนโอเคครับ
0: นั่นแหละครับก็เราขาดแรงงานกัมพูชาไปเยอะทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราได้แรงงานเมียนมาที่เป็นแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายเข้ามาเนี่ย
1: เข้ามาเติมครับ
0: เติมฮะเติมจริงๆครับเติมทั้งภาคเกษตรและภาคการผลิตรวมทั้งภาคบริการที่เกิดขึ้นนะครับที่ในประเทศไทยเราใช้แรงงานกัมพูชาอยู่ค่อนข้างจะเยอะนะครับตรงนี้เนี่ยก็มันก็เป็นอีกช่องทางนึงที่จะทำใหแรงงานในประเทศไทยเนี่ยได้มีมากขึ้นหรือแรงงานไร้ฝีมือที่คนไทยเราหลายๆส่วนเนี่ยไม่อยากจะทำกันแล้วก็มีนะครับก็ตรงนี้ก็แรงงานเมียนมาเขายังต้องการที่จะทำอยู่ก็คงจะเป็นเรื่องที่ดีอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องพลังงาน
1: ครับ
0: เรื่องพลังงานนี่เป็นเรื่องที่เราต้องมองกันต่อนะครับว่าวันนี้เนี่ยเราได้ปตท.นะครับที่มีความคาดหวังว่าเขาอยากจะได้แรงงานจุดใหม่นะครับที่แหล่งพลังงานจุดใหม่ที่อยากที่เกิดขึ้นในประเทศเมียนมาเนี่ยถ้ามันก็มีจากประเทศจีนบ้างนะครับรัสเซียบ้างเข้าไปเนี่ยตรงนั้นเนี่ยถ้าเขาขุดจากทางเมียนมาออกไปได้เยอะนะครับเขาก็ประเทศไทยเราก็เสียโอกาสตรงนั้นไปนะครับก็ถ้าสมมติว่าเรามีส่วนเอี่ยวบ้างนะครับเข้าไปเอี่ยวไม่ว่าจะเชิงใดก็ตามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการร่วมนะจอยเวนเจอร์หรือก็ดีหรือว่าเราจะไปทำเองก็ดีเนี่ยผมเชื่อว่าตรงนั้นมันจะช่วยให้การเรื่องของความมั่นคงทางพลังงานเนี่ยมีการขยับตัวแล้วก็มีการยืนยันว่าจะมีความต่อเนื่องนะครับที่สามารถที่จะส่งมอบให้กับประเทศไทยได้รวมทั้งการบริหารจัดการพลังงานที่มันเป็นเรื่องเป็นราวที่ถูกต้องนะครับอันนี้ก็น่าสนใจนะครับเพราะว่ามันจะทำให้พลังงานที่มาจากชายแดนเนี่ยมันช่วยลดแบ่งเบาภาระที่เราต้องไปซื้อแรงงานพลังงานที่มาจากต่างประเทศไกลๆเนี่ยเลยฮะอันนั้นการเสียความดุลการค้าโดยใช่เหตุนะครับเพราะว่าเราเชื่อว่านะครับดุลการค้าที่เรายังมีหลงเหลืออยู่ในประเทศเมียนมาเนี่ยเราก็สามารถที่จะมาใช้กับทางพลังงานเหล่านี้ได้นะครับนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่จะคาดว่าจะมีการพูดคุยกันแล้วอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการเปิดชายแดนอย่างในเชิงพาณิชย์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราคงมีการพูดคุยกันเรื่องของการใช้บาทจัดนะครับก็คือใช้บาทเนี่ยแทนเงินจัดแทนเงิน US ดอลลาร์นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยหยวนจัดเนี่ยเขาได้เปิดทำการเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็คงจะถึงเวลาที่บาทจัดเนี่ยจะต้องเข้าสู่ระบบของประเทศเมียนมาได้แล้วนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คงมีการพูดคุยกันนะครับก็ผมเชื่อว่าถ้าในกรณีอย่างนี้ประสบความสำเร็จเนี่ยผมว่าอันนี้มันเป็นบวกมากๆนะครับไม่ใช่ว่าบวกอย่างเดียวเนี่ยนะมันอาจจะเป็นบวกก็ได้นะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าทําให้ประเทศไทยเราเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปยึดตลาดนะครับในประเทศเมียนมาได้เหมือนเดิมนะครับซึ่งเราจากที่ผ่านๆมาเนี่ยหลังจากที่นโยบาย100วันของท่านพลเอกมินอลัยเนี่ยท่านพยายามที่อยากจะผลักดันนะครับเรื่องของการใช้สินค้าทดแทนที่ผลิตภายในประเทศเนี่ยมาทดแทนการนำเข้าเนี่ยนะครับอันนั้นเนี่ยเราในประเทศไทยในฐานะที่เป็นผู้นำทางด้านภูมิภาคทางด้านในภูมิภาคนี้ทางด้านการผลิตอาหารเนี่ยผมเชื่อว่าเรามีเทคโนโลยีและโน้ตฮาวต่างๆที่พร้อมที่จะถ่ายทอดให้กับประเทศเมียนมาแล้วก็ช่วยกันผลิตอาหารจากประเทศเมียนมาที่ใช้โลโก้คอนเทนต์แล้วก็ใช้ marketing arm ที่เป็นของไทยเนี่ยนะครับในการผลักดันเข้าสู่ตลาดสากลเนี่ยมันน่าจะเป็นประโยชน์ทั้งสองฝั่งนะครับทั้งฝั่งเมียนมาและฝั่งไทยด้วยนะครับครับผม
1: ครับนะฮะก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นกับทั้งสองฝั่งนะครับคือมันต้องมาเติมเต็มนะฮะคือในฝั่งของ บุคลากรของไทยเองเนี่ยเรา

0: ก็ต้องมีแนวทางว่าเราจะขยับไปทางไหนและส่วนไหนที่เราขาดแคลนเราถึงเอาคนพม่าเข้ามาไม่งั้นจะกลายเป็นว่าเดี๋ยวเอามาแล้วมาแย่งงานกันคืออาจจะไม่ใช่แบบนั้นนะก็คือว่าก็ต้องแยกตลาดแยกเซกเมนต์กันให้ชัดจะได้ไม่มาซ้อนทับกันงานหลายๆส่วนที่คนไทยไม่ทำแล้วหรือขาดแคลนเราถึงเติมเข้ามาเนาะก็ต้องปกป้องนะตลาดแล้วก็บัณฑิตของไทยด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเฉลยกันดีกว่าครับว่าด่านศุลกากรถาวรไทยเมียนมาทั้งหมดมีกี่ด่านครับ
1: ทั้งหมดมี6ด่านนะครับแต่ว่ามันอยู่ใน4จังหวัดนะครับเพราะว่าจริงๆอย่างเช่นจังหวัดเชียงรายนะฮะที่อำเภอแม่สายเนี่ยก็มีอยู่2ด่านนะครับก็คือด่านสะพานที่1และสะพานที่2นะครับอันนั้นก็ทั้งในส่วนของริมเมยแม่สอดนะครับที่จังหวัดตากนี่ก็มีอยู่2ด่านเหมือนกันก็ที่ด่านที่ด่านบ้านฮีไม่ใช่บ้านอยู่เยปูนะครับ
0: ครับ
1: ด้านสันผักคีนี่มันอยู่ที่แม่สายผมจำสับสน
0: ครับครับ
1: ก็ตรงนั้น2ด่านแล้วก็ที่บ้านภูน้ำร้อน
0: ครับ
1: กาญจนบุรีทิกินี่ก็อีกด่านนึงแล้วก็ด่านสุดท้ายก็คือด่านระนองนะครับ
0: ครับ6ด่าน4จังหวัด6ด่าน4จังหวัด
1: 4
0: โอเคครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะว่าใครจะได้ซอฟต์เค้กไปนะครับหน้าตาน่าทานนะอันนี้ขอบคุณคุณกฤตมากครับ
1: ครับผมครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ค่ะคุณกรีฑาเอื้อยทุนประพุทธนะคะประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะเจอในรายการ Good Morning ASEAN ทุกวันพฤหัสบดีนะคะเมื่อสักครู่นี้ B คือคำตอบที่ถูกต้องนะคะและตอนนี้ก็หมดเวลาของรายการ Good Morning ASEAN กันแล้ว
0: อิจฉาคุณอยู่เชียงใหม่นะฮะ
2: ก็เพิ่งมาเชียงใหม่เองนะคะอย่าเพิ่งอิจฉานะคะ
0: อย่าไปกินต่ออ่ะนะฮะก็ฝากคุณลิซ่านะทานอาหารแล้วก็ explore เชียงใหม่เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็เจอกันแบบนี้เช่นเคยนะครับ
2: ค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับทักทายคุณผู้ชมผ่านทาง Facebook Live FM 100.5 ด้วยนะครับตอนนี้รับชมการจัดรายการได้สดๆพร้อมพูดคุยผ่านรายการเข้ามาได้ครับสำหรับวันนี้ครับพฤหัสบดีที่6 สิงหาคม 2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพิชชนิดนามเจริญนะครับ
1: สวัสดีค่ะใช่ไหมใช่ค่ะถูกต้องค่ะ
0: เป็นน้องใหม่ของรายการ9ทันข่าวฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังด้วยนะครับแล้วก็คุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับผมณรงค์จันทร์ทองครับพร้อมด้วยข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับเดี๋ยวเราเริ่มต้นด้วยประเด็นเรื่องของการเมืองกันก่อนเลยนะครับเพราะว่าเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ในหนังสือพิมพ์ของหลายฉบับนะครับเพราะเรื่องของประเด็นว่าแดงจะไปรวมกับเขียวแล้วอาจจะมีส้มเป็นสมการใหม่หลังอภิปรายไม่ไว้วางใจอาจจะมีการฟอร์มทีมตั้งรัฐบาลนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเมื่อวานนี้ถูกกลบกระแสด้วยหนูและหนิมกอดกันกลมเกลียวระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีเลยแหละครับหยิบยกข้อมูลนี้มาจากเว็บไซต์ของ TNAM คอร์ดของสำนักข่าวไทยครับ

0: เมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยครับให้สัมภาษณ์ถึงกรณีได้ฟังร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าส.ส.พะเยาและหัวหน้าพรรคกล้าธรรมให้ข่าวเมื่อวันที่4สิงหาคมแล้วหรือยังว่ายังเมื่อคืนกลับดึกเมื่อถามถึงกรณีจะมีการผสมสีแดงเขียวส้มนายกหยุดคิดครับก่อนจะบอกอย่างอารมณ์ดีว่าแดงเขียวเอาน้ำแข็งใส่แล้วก็เอานมคาร์เนชั่นราดอย่างนี้เลยพร้อมชูนิ้วโป้งสัญลักษณ์ว่าเยี่ยมนะครับผู้สื่อข่าวก็ถามครับว่าได้คุยเรื่องนี้กับทางพรรคเพื่อไทยแล้วใช่หรือไม่ซึ่งจังหวะนี้ครับนายกได้เดินออกมาจากวงสัมภาษณ์ก่อนจะหันไปทางด้านหลังที่มีนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยยืนอยู่พร้อมกับบอกว่านี่ไงแล้วก็เดินไปจับแขนนายจุลพันธ์เมื่อถามว่ายังผสมกันลงตัวอยู่ใช่หรือไม่น้ำเงินกับแดงไม่ต้องมีสีอื่นเพิ่มซึ่งนายกและนายจุลพันธ์ฟังคำถามแล้วก็ยืนยิ้มโดยนายจุลพันธ์กล่าวสั้นๆว่าลงตัวครับกลมกล่อมจากนั้นระหว่างเดินไปตึกไทยคู่ฟ้าครับผู้สื่อข่าวก็ถามนายกว่ายังจับมือกันดีอยู่ใช่หรือไม่นายอนุทินจึงเข้าไปกอดนายจุลพันธ์ท่ามกลางผู้สื่อข่าวที่เฝ้าดูนะครับซึ่งในเรื่องนี้เองเนี่ยนะครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยภายหลังการประชุมครม.ครับว่าในที่ประชุมนายกได้นำประเด็นนี้ครับขึ้นมาพูดว่าแม้จะมีความพยายามปล่อยข่าวว่ามีความขัดแย้งแย่งกันทำงานไม่เป็นหนึ่งเดียวแต่ว่าท่านนายกไม่ได้หนักใจเพราะเห็นผลงานเป็นที่ประจักษ์ท่านไม่มีความกังวลใดๆดังนั้นขอให้รัฐมนตรีทุกท่านทำงานด้วยความสบายใจอย่าไปหวั่นไหวกับคำถามที่มีความพยายามยุยงปลุกปั่นเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับยันรัฐบาลอนุทินปึกสิงหาคมปิดดิวหัวสวก็รวมประเด็นสวไปด้วยเลยนะครับน้ำเงินแดงยังกลมกล่อมหนูหนิมโชว์กอดซีนหวานหน้าสื่อพร้อมนั่งหัวโต๊ะปลอบขวัญครม.รัฐบาลมีเสถียรภาพอย่าหวั่นไหวคำยุยงเคาะครม.สัญจรสงขลาปลายเดือนไฟเขียวตั้งบอร์ดพัฒนาภาคใต้ซื้อเวลาแลนด์บริดจ์ขีดเส้นศึกษา1ปีอภิสิทธิ์เครื่องร้อนเปิดแผลโกงลุยสอบทุจริตสสว.ปมแพลตฟอร์มดิจิทัลหลังมีข่มขู่ผู้ร้องเรียนครับ
1: ค่ะขณะที่เรื่องของนายกรัฐมนตรีนะคะก็จะมีเรื่องของข้อมูลหลุดด้วยค่ะซึ่งเป็นข้อมูลรูปภาพนะคะแล้วก็ข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์ที่หลุดออกไปในโลกออนไลน์ซึ่งมีถึงรัฐมนตรีแล้วก็ตัวนายกรัฐมนตรีด้วย
0: แล้วก็มี VIP หลายท่านเลยนะครับปลัดกระทรวงมหาดไทยข้อมูลก็หลุดด้วยมีทั้งรูปมีทั้งภาพมีทั้งเบอร์โทรศัพท์และข้อมูลส่วนตัว
1: ใช่ค่ะซึ่งในกรณีนี้นะคะพลอากาศตรีอมรชมเชยค่ะเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติได้เปิดเผยกับ Daily News ค่ะถึงกรณีข้อมูลส่วนบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐรั่วไหลรวมถึงข้อมูลบุคคลสำคัญเผยแพร่ในโลกออนไลน์ว่าทางสกมช.นะคะเตรียมเดินหน้ายกระดับมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของหน่วยงานภาครัฐครั้งใหญ่ค่ะโดยจะเข้าตรวจสอบสำรวจและปรับปรุงระบบ IT ของหน่วยงานรัฐ300กรมทั่วประเทศใน30วันเพื่อแก้ปัญหาข้อมูลภาครัฐหลุดที่ต้นเหตุอย่างยั่งยืนค่ะโดยปัจจุบันระบบ IT ของภาครัฐจำนวนมากโดยเฉพาะระบบเก่าที่พัฒนาขึ้นมาเป็นเวลานานแล้วนะคะยังคงใช้ระบบการล็อกอินด้วย username และ password เพียงอย่างเดียวค่ะซึ่งถือเป็นจุดอ่อนสำคัญและเป็นต้นเหตุหลักที่เปิดโอกาสให้ผู้ไม่หวังดีสามารถนำ password ที่รั่วไหลจากระบบอื่นๆมาทดลองเข้าถึงระบบของรัฐโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะซึ่งในประเด็นนี้นะคะ Daily News พาดหัวไว้ว่าผิดข้อมูล VIP หลุดจ่อสังคายนาใหญ่ IT รัฐลุยยกเครื่องใหม่300กรมคาใจ3หน่วย IP สอบผิดปกติจ่อสังคายนาใหญ่ระบบความปลอดภัย IT ภาครัฐดีเดย์30วันลุยยกเครื่อง300กรมทั่วประเทศเลิกใช้พาสเวิร์ดแต่ใช้ยืนยันตัวตนปิดจุดอ่อนค่ะ
0: มีอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่เป็นประเด็นน่าสลดใจนะครับนั่นก็คือเหตุเกิดขึ้นที่ป่าห้วยขาแข้งนะครับเกิดเหตุสยองขึ้นครับเพราะว่ามีเสือโคร่งมาลากเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่เฝ้าดูแลนักท่องเที่ยวที่ไปกางเต็นท์เอาไปกินนะครับหลังเกิดเหตุครับอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสั่งเร่งตามล่าเสือโคร่งตัวดังกล่าวที่ไปทำร้ายเจ้าหน้าที่แล้วนะครับ โดยรายละเอียดนะครับหยิบเวิร์กมาจากเว็บไซต์ของ TNAM ขอดสำนักข่าวไทยครับเมื่อช่วงเช้ามืดวานที่ผ่านมาตำรวจสภ.ลานสักอุทัยธานีครับเข้าตรวจสอบป่าใกล้ลำห้วยที่อยู่บริเวณ

0: ศาลาอเนกประสงค์พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งหลังเพื่อนร่วมงานของนายสักกรินวิชาจารย์พนักงานราชการสังกัดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งโทรแจ้งบอกว่านายสักกรินหายตัวไปหลังจากเมื่อคืนปฏิบัติงานอยู่บริเวณศาลาอเนกประสงค์เพื่อเฝ้าดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่ไปกางเต็นท์ใกล้ป่าซึ่งห่างออกไปประมาณ200เมตรครับทางนี้เมื่อตำรวจลงพื้นที่ไปก็พบว่าใต้เปลสีเขียวที่ใช้สำหรับผูกนอนมีคราบเลือดและเมื่อตามรอยเลือดไปเข้าป่าไปอีกเกือบ1กิโลเมตรครับที่บริเวณลำห้วยก็พบร่างของนายสักกรินเสียชีวิตอยู่ในสภาพสยดสยองใบหน้าช่วงคอถูกกัดแล้วก็ขาข้างขวามีร่องรอยถูกแทะเหลือแต่กระดูกครับใกล้กันก็พบรอยเท้าเสือเจ้าหน้าที่จึงทำพิธีตามความเชื่อก่อนจะนำร่างของนายสักกรินออกมาจากป่าขณะที่ผู้อำนวยการสำนักพื้นที่อนุรักษ์ที่12นายชยาพรอมรดิษฐ์บอกว่านายสักกรินทำหน้าที่หลักๆก็คือด้านสื่อความหมายแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้กับนักท่องเที่ยวเมื่อช่วงเช้าวันนี้ครับเพื่อร่วมงานมาทำงานแต่ว่าหาตัวนายสักกรินไม่เจอเจอแต่เปลขณะนี้กำลังแกะรอยกล้องวงจรปิดตามล่าเสือโคร่งที่ย่องมาลากนายสักกรินไปกินในป่าส่วนร่างของนายสักกรินขณะนี้ส่งตรวจที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ส่วนเรื่องของการเยียวยายืนยันครับว่าจะดูแลสิทธิประโยชน์และก็สวัสดิการของครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่นะครับมีภาพประกอบอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐด้วยนะครับเป็นภาพเสือโคร่งกัดเจ้าหน้าที่กำลังเก็บศพนายสักกรินวิชาจารย์รูปนะฮะพนักงานราชการสังกัดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งจังหวัดอุทัยธานีถูกเสือโคร่งกัดร่างฉีกขาดเป็นแผลเวอะเสียชีวิตขณะกางเต็นท์นอนใกล้ที่ทำการเพื่อรอต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับภาพหัวข่าวของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับเสือโคร่งขย่ำเจ้าหน้าที่ดับสลดลากไปไกลกว่า1กิโลเมตรปิดห้วยขาแข้งชั่วคราวเสือโคร่งขย่ำเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าห้วยขาแข้งดับสยองขณะผู้ตายกางเต็นท์นอนคอยดูแลนักท่องเที่ยวและเยาวชนที่มาพักค้างแรมในพื้นที่ที่จัดไว้ให้นะครับก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ
1: ค่ะสำหรับมาตรการในการป้องกันเหตุครั้งต่อไปนะคะนายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้สั่งปิดพื้นที่เกิดเหตุชั่วคราวค่ะและเร่งติดตามระบุตัวเสือที่ก่อเหตุพร้อมสั่งติดตั้งกล้องดักถ่ายบริเวณที่คาดว่าเสือจะกลับมาใช้พื้นที่เพื่อยืนยันตัวสัตว์และติดตามพฤติกรรมรวมถึงดำเนินมาตรการที่เกี่ยวข้องเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยขึ้นพร้อมยืนยันว่าการประเมินเบื้องต้นเสือที่ก่อเหตุเป็นเสือโคร่งที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งซึ่งมีเสืออาศัยอยู่เป็นจำนวนมากรวมถึงย้ำว่าจุดเกิดเหตุเป็นพื้นที่ป่าลึกอยู่ห่างไกลชุมชนจึงยังไม่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนค่ะแต่ก็ยอมรับค่ะว่ามีความกังวลว่าเสือเมื่อได้ทำร้ายคนแล้วอาจจะมีพฤติกรรมต่อเนื่องจึงสั่งเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพฤติกรรมซ้ำค่ะแม้ว่าพฤติกรรมเสือโคร่งออกจากป่ามาทำร้ายคนจะไม่ได้เกิดขึ้นมานานแล้วแต่ว่าก็ต้องเฝ้าระวังค่ะโดยในแนวหน้านะคะได้มีพาดหัวเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะเสือขย่ำเจ้าหน้าที่สยองลากร่างไปกินกลางป่าห้วยขาแข้งเสือโคร่งป่าห้วยขาแข้งขย่ำเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าลากจากเปลนอนตอนเช้ามืดไปกินจนเสียชีวิตพบร่างบริเวณลำห้วยสภาพถูกกัดกินขาเหลือแต่กระดูกด้านเจ้าหน้าที่เร่งแกะรอยกล้องล่าเสือรัฐมนตรีสุชาติเสียใจอย่างสุดซึ้งกับการสูญเสียเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าสั่งเยียวยาครอบครัวเต็มที่ค่ะ
0: เดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งครับคุณผู้ฟังครับ7:41 นแล้วนะครับช่วงหน้ามีเรื่องของสถานการณ์ใต้เมื่อวานนี้ปิดช็อปคดีคนร้ายยิงตำรวจตากใบบาดเจ็บและเสียชีวิตแล้วนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่วิสามันคนร้ายไป2คนหลังเปิดฉากยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจขณะเข้าเกลี้ยงให้มอบตัวเดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: อยากให้เงินทำงานต้องเริ่มจากที่ดินโอกาสทองของนักลงทุนมาถึงแล้วกับแคมเปญที่ดินทำเงินทางเลือกใหม่ของนักลงทุนซื้อที่ดินเปล่าวันนี้โอนไวภายใน30วันฟรีค่าโอนสูงสุด 900,000 บาทพร้อมรับฟรีบัตรกำนันสูงสุดถึง 50,000 บาทโอกาสสร้างรายได้และทำกำไรเริ่มวันนี้ถึง31สิงหาคม2569นี้เท่านั้นสอบถามโทร02-6300700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
4: เช้ากรุงเทพเตรียมตัวให้พร้อมไม่ต้องขับรถขึ้นดอย

0: มืองสามหมอกได้ถึงที่ในงานช้อปฟินทินสามหมอกสุดยอดของดีของเด่นแม่ฮ่องสอน
1: ช้อปจุใจการันตีคุณภาพด้วยสินค้าระดับพรีเมียมสินค้า GI สินค้า

0: โอเคเลย
1: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะครับมีประเด็นเรื่องของสถานการณ์ภาคใต้นะครับก็เรื่องของการตามล่ากลุ่มคนร้ายที่ยิงปะทะกับตำรวจสภ.ตากใบแล้วก็ทำให้เจ้าหน้าที่พลีชีพไป2นายเจ็บไป4นายเมื่อวานนี้ครับตำรวจและทหารรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการปะทะกันอีกรอบหนึ่งและวิสามันกลุ่มคนร้ายไปได้2คนนะครับโดยพลตำรวจเอกสำรัญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงไปบัญชาการเหตุการณ์ด้วยตัวเองเลยนะครับเหตุคนร้ายเปิดฉากปะทะกับชุดสืบสวนสภ.ตากใบขณะเข้าตรวจสอบขนำในสวนปาล์มหลังอบต.ไพรวันอำเภอตากใบนราธิวาสเมื่อ2สิงหาคมที่ผ่านมาจนเป็นเหตุให้ตำรวจพลีชีพ2นายบาดเจ็บ4นายเมื่อวานนี้ครับพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจโทนพสินพูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการประจำสำนักผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9นำกำลังเจ้าหน้าที่เปิดปฏิบัติการไล่ล่ากดดันอย่างหนักจนสามารถปิดฉากคดีนี้ได้สำเร็จครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่วิสามันคนร้ายไป2รายที่บ้านพักไม่มีเลขที่อยู่ที่ตำบลสุขีรินทร์อำเภอสุขีรินทร์หลังทั้ง2เปิดฉากยิงใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจหลังเจ้าหน้าที่กระจายกำลังปิดล้อมแล้วก็เชิญผู้นำศาสนาพร้อมผู้นำท้องถิ่นเกลี้ยกล่อมให้มอบตัวแต่ว่าไม่เป็นผลครับโดยคนร้ายที่เสียชีวิตก็คือนายสมานอายุ34ปีมีหมายจับคดีร่วมกันฆ่าผู้อื่น2หมายลักทรัพย์2หมายข้างกายก็พบอาวุธปืนพก .38 ที่คาดว่าเป็นของจ่าสิบตำรวจฮัมรานฮะตำรวจที่เสียชีวิตและก็ศพของนายอับดุลมูคริสอายุ23ปีมีหมายจับคดีลักทรัพย์แล้วก็ยาเสพติด2หมายข้างกายพบอาวุธปืนขนาด9มม.เป็นของ10ตำรวจโทไตรทศชุดสืบสวนสภ.ตากใบที่ถูกคนร้ายชิงไปนอกจากนี้ครับตรวจสอบร่องรอยบาดแผลก็พบว่าทั้งสองมีบาดแผลเก่าจากการถูกยิงบริเวณที่ขาและนิ้วซึ่งเป็นแผลจากการต่อสู้กับตำรวจสภ.ตากใบเมื่อ2สิงหาคมนั่นแหละครับอีกทั้งผลตรวจ DNA ยืนยันตรงกับชิ้นส่วนอาวุธปืน AK-33 ที่ถูกถอดทิ้งไว้ในขนำสวนปาล์มอีกด้วยสำหรับภาพรวมการขยายผลครับเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวผู้เกี่ยวข้องและก็กลุ่มให้การสนับสนุนได้ทั้งหมดแล้ว13คนแบ่งเป็นผู้ถูกควบคุมตัว11คนแรกที่ให้แหล่งพักพิงและก็พาหลบหนีและก็วิสามันเสียชีวิตไป2ศพการจับกลุ่มผู้สนับสนุนดังกล่าวก็ทำให้เจ้าหน้าที่ทราบโครงสร้างกลุ่มและก็ความเคลื่อนไหวและเส้นทางหลบหนีจนนำไปสู่การบังคับใช้กฎหมายที่อำเภอสุขีรินทร์ได้ในที่สุดนะครับสำหรับประเด็นนี้ครับมีพาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์หลายฉบับเลยครับขอหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐมีภาพประกอบด้วยนะครับเป็นภาพเจ้าหน้าที่ดับโจรใต้2ศพเป็นภาพเจ้าหน้าที่สนธิกำลังวิสามันอับดุลมูคริสบูเตะและก็นายสมานมะลี2ศพของขบวนการกลุ่มโจรใต้นะครับที่ก่อเหตุยิงตำรวจสายสืบสภ.ตากใบนราธิวาสเสียชีวิต2นายบาดเจ็บ4นายหลังก่อเหตุคนร้ายถูกยิงได้รับบาดเจ็บหนีมากบดานที่ขนำอำเภอสุขีรินทร์จังหวัดนราธิวาสขอให้มอบตัวไม่ยอมมอบตัวเกิดการยิงปะทะกันสนั่นและถูกวิสามันในที่สุดนะครับพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับว่าล้อมจับ2โจรใต้หนีคดีฆ่าสืบตากใบยิงปะทะเดือดคาขนำสำราญนำทีมปิดคดีเจ้าหน้าที่ส่วนที่กำลังปิดล้อมสั่งตายโจรใต้ดับ2ศพหลังก่อเหตุยิงปะทะกับชุดสืบสวนสภ.ตากใบถูกยิงได้รับบาดเจ็บทั้งคู่หนีมาที่สุขีรินทร์แต่ยังไม่ยอมมอบตัวยิงปะทะต่อจนถูกวิสามันในที่สุดนะครับส่วนไทยโพสต์พาดหัวข่าวครับนัดผู้แทนพิเศษดับไฟใต้วิสามันโจรยิงตำรวจตากใบศรีหศักดิ์เตรียมถกคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาล11สิงหาคมขับเคลื่อนดับไฟใต้บิ๊กรานนำทีมวิสามัน2โจรใต้ที่ยิงตำรวจตากใบเสียชีวิตกรบนเดือดสวนทวีลงพื้นที่ดูของจริงก่อนอย่าใช้วัฒกรรมการเมืองทำคนทำงานเพื่อประเทศเสียกำลังใจแจงงบ 5.7 พันล้านเน้นชายแดนใต้ดูแลชีวิตประชาชนครับ
3: ค่ะขณะที่หนังสือพิมพ์แนวหน้าก็มีพาดหัวเรื่องนี้เช่นกันค่ะวิสามันโจรใต้ฮึดยิงสู้จับตาย2ศพคนร้ายยิงตำรวจตากใบเร่งไล่ล่าอีก1ยังหลบหนีค่ะบิ๊กรานส่วนที่กำลังหน่วยความมั่นคงปิดล้อมพื้นที่อำเภอสุขีรินทร์จังหวัดนราธิวาสวิสามัน2คนร้ายก่อเหตุยิงตำรวจสภ.ตากใบค่ะแล้วก็มาอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่ทุกคนกำลังติดตามกันอยู่แล้วก็ให้กำลังใจสำหรับครอบครัวของฮาลุนโซโล่นะ

0: คะ
1: ครับ
0: วันนี้ค่ะเวลา5นาฬิกาที่ผ่านมาหรือตี5นะคะเครื่องบินของสายการบิน Turkish Airlines เที่ยวบิน TK58 ได้นำร่างของฮาลุนโซโลเดินทางมาจากท่าอากาศยานอิสตันบูลของตุรกีนะคะกลับมายังประเทศไทยแล้วค่ะโดยมีพี่สาวและพี่ชายมารอรับร่างฮารุนนะคะที่บริเวณคลังสินค้าค่ะจากนั้นก็จะนำเข้าสู่กระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์ที่สถาบันนิติวิทยาที่กระทรวงยุติธรรมนะคะเพื่อให้ทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างครบถ้วนและโปร่งใสค่ะก่อนนำร่างกลับบ้านเกิดจังหวัดกาฬสินธุ์โดยญาติๆเตรียมบำเพ็ญกุศล3คืนค่ะส่วนข้าวของนะคะอาทิเช่นพาสปอร์ตของฮาลุนถูกส่งกลับมาพร้อมกับร่างค่ะส่วนทรัพย์สินและสิ่งของอื่นนะคะทางการจอร์เจียยังคงเก็บไว้เพื่อตรวจสอบตามกระบวนการก่อนและหากตรวจสอบแล้วเสร็จก็จะประสานส่งคืนมายังประเทศไทยผ่านทางสถานเอกอัครราชทูตทันทีค่ะสำหรับผลการชันสูตรอย่างเป็นทางการขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการค่ะโดยทางสถานเอกอัครราชทูตจะติดตามความคืบหน้าและสอบถามระยะเวลาของกระบวนการอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: ส่วนคดีป๋องและธงนะครับที่ฆ่าฝัง5ศพที่ชลบุรีนะครับมีการเปิดตัวละครใหม่ผู้กองข่มนะครับที่มีการกล่าวหากันว่าป๋องนั้นคือนิ้วของตำรวจในการช่วยดูแลนะครับการทำงานให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าเป็นสายนะครับแต่ว่าใช้งานในทางที่ผิดก็ทำให้มาก่อคดีสะเทือนขวัญครั้งนี้นะครับเป็นพาดหัวข่าวกรอบรองอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเช้าวันนี้ครับสำหรับประเด็นดังกล่าวนี้แล้วก็มีภาพประกอบด้วยเป็นภาพเคลียร์พื้นที่ครับกู้ภัยมูลนิธิสว่างบริบูรณ์เมืองพัทยาปรับถางพื้นที่สวนมะพร้าวริมถนนมอเตอร์เวย์สายใหม่ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบารามุงชลบุรีจุดที่พบศพพ่อแม่ลูกถูกฆ่าฝังดินเตรียมนำเครื่องสแกนหาศพเพิ่มเพื่อคลายข้อสงสัยขณะที่ผู้กองคมนะครับตำรวจสภ.ห้วยใหญ่ที่ถูกเชื่อมโยงกับไอ้ป๋องหัวโจกแก๊งทมิฬให้สัมภาษณ์ยอมรับเคยโทรหากัน3ครั้งครับแต่ปัดว่าไม่ได้ช่วยป๋องแต่อย่างใดพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับเปิดตัวละครใหม่ผู้กองคมปัดช่วยไอ้ป๋องยอมรับโทรติดต่อกันจริงดาบสอนโผล่เคลียร์ตัวเองตำรวจเร่งระดมค้นหาศพเพิ่มอีกเพราะเชื่อว่ายังมีคดีสะเทือนขวัญที่ไอ้ป๋องและเครือข่ายได้ก่อการเอาไว้นะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่พบข้อมูลเพิ่มเติมครับ7:50 นเดี๋ยวพักคู่หนึ่งครับช่วงหน้ามีประเด็นเรื่องของโกงสอบท้องถิ่นพักครู่เดียวครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว

0: ตราฉลากทองเพียงแค่หยอกหอมหอมน่ากินอ่ะหอมอร่อยอ่ะ
1: ดูอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวครับมีความคืบหน้าเรื่องของโกงสอบท้องถิ่นเพราะเมื่อวานนี้มีการประชุมกสทนะครับซึ่งผลประชุมเองก็มีการเคาะมติรับรองยกเลิกบัญชีเดิมขึ้นบัญชีสอบท้องถิ่นใหม่ตามคะแนนจริงครับที่ประชุมกสทเมื่อวานนี้ครับเคาะมติรับรองยกเลิกบัญชีเดิมแล้วก็ขึ้นบัญชีสอบท้องถิ่นใหม่ตามคะแนนจริงปลัดมหาดไทยแจ้ง97ผู้สอบผ่านแต่คะแนนถูกเพิ่มยังไม่ถูกตัดสิทธิ์นะครับเมื่อวานนี้ครับในอันสิทธิ์สัมพันธรัฐปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานท้องถิ่นหรือว่ากสทนะครับโดยบอกว่าที่ประชุมกสทได้มีการรับรองมติตามที่นายวันชัยจันทพรประธานคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสทนะครับได้ลงนามยกเลิกการขึ้นบัญชีแล้วก็ประกาศขึ้นบัญชีใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วรวมถึงกำหนดแนวทางปฏิบัติว่าเมื่อได้ดำเนินการไปแล้วจะมีผู้ที่สอบได้โดยสุจริตประมาณ 12,000 รายครับส่วนผู้ที่คะแนนไม่ถูกต้องและผู้ที่สอบได้แต่ว่ามีการปรับคะแนนให้เพิ่มขึ้นก็จะไม่ถูกขึ้นบัญชีแต่ว่าจะทำอย่างไร

0: จะทำให้คนที่ยังไม่ถูกขึ้นบัญชีได้ขึ้นบัญชีครับโดยวันนี้แหละครับ6สิงหาคม จะมีการประชุมกกลางจะนำเรื่องนี้รายงานให้ที่ประชุมทราบเพื่อพิจารณาส่วนผู้ที่สอบได้อยู่แล้วแต่ว่ามีการปรับคะแนนให้ดีขึ้นจะมีแนวทางจัดการอย่างไรนั้นปลัดมหาดไทยบอกว่ากลุ่มนี้จะมี2ส่วนครับส่วนแรก464รายยังไม่ถูกขึ้นบัญชีก็จะไม่ได้ขึ้นบัญชีส่วนอีก1ก็คือกลุ่มที่สอบผ่านและได้ขึ้นบัญชีบรรจุแล้ว97รายก็จะมีการนำเสนอแนวทางปฏิบัติเข้าสู่ที่ประชุมกกลางในวันนี้ซึ่งจำนวน97รายเป็นผู้ที่สอบได้จริงแต่มีคะแนนที่เพิ่มขึ้นตำรวจก็จะมีการสอบถึงสาเหตุของคะแนนที่เพิ่มขึ้นว่ามันเพิ่มขึ้นด้วยวิธีการใดนะครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้อยู่ในไทยโพสต์ครับโละ 3.4 พันข้าราชการโกงกสทเคาะบัญชีสอบท้องถิ่นพรรคประชาชนข้องใจตัดจบแค่อธิบดีอนุทินลั่นปมทุจริตโกงสอบท้องถิ่นจบคือจบลั่นไม่ปกป้องใครยึดปิดชื่อถือพฤติกรรมโดนใครก็คนนั้นไม่เว้นนักการเมืองแย้มรีเซ็ตมหาไทยจบในเดือนกันยายนนี้รอปกรณ์ส่งผลสอบเป็นลายลักษณ์อักษรอีกครั้งกสทเคาะมติรับรองยกเลิกบัญชีสอบท้องถิ่นปี68เตรียมขึ้นบัญชีเรียงลำดับใหม่ตามคะแนนจริงครับ
1: ค่ะซึ่งในกรณีนี้ก็จะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบิ๊กข้าราชการที่ท่านปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีได้เคยพูดถึงไว้นะคะว่าอาจจะโดนด้วยในประเด็นนี้ค่ะปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะได้กล่าวถึงกรณีนายธีรุตสุภาวิบุญผลนะคะอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นค่ะวันนี้ก็จะมีการเดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหากรณีเอี่ยวโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นค่ะที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางซึ่งจะเป็นผลให้คณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงอันนี้นักข่าวถามค่ะว่าการที่เข้าไปที่ตำรวจสอบสวนกลางวันนี้เนี่ยจะเป็นผลให้คณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงข้าราชการสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจำนวน5รายเนี่ยชี้มูลความผิดทางวินัยได้เลยหรือไม่ท่านปลัดบอกว่าเรื่องดังกล่าวขึ้นอยู่กับประธานคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงคือนายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ค่ะซึ่งจะดำเนินการสอบสวนตามอำนาจหน้าที่ร่วมกับคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งหากคณะกรรมการเห็นว่าพยานหลักฐานเพียงพอและไม่จำเป็นต้องสอบสวนเพิ่มเติมก็สามารถสรุปผลการสอบสวนและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ก่อนจะเสนอเรื่องมายังกระทรวงมหาดไทยและหากเป็นกรณีที่มีโทษร้ายแรงก็จะเสนอให้คณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือนหรืออกพ.เป็นผู้พิจารณาบทลงโทษตามที่คณะกรรมการเสนอค่ะเหมือนถามว่านายธีรุตได้รายงานความคืบหน้ามาหรือไม่ปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะกล่าวว่าเบื้องต้นได้รับรายงานเพียงว่าเดี๋ยวในวันนี้จะมีการเชิญนายธีรุตอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมาให้ปากคำค่ะซึ่งหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะได้มีพาดหัวในเรื่องทุจริตสอบนี้เช่นกันค่ะ 5,925 รายพ้นข้าราชการเส้นโกงสอบค่ะหนูสั่งฟันไม่เลี้ยงตะลึงปลัดมท.แย้มร้อยข้าราชการเอี่ยวธีรุตทราบข้อหากสทยกเลิกบัญชีสอบท้องถิ่น 5,925 รายชื่อเตรียมขึ้นบัญชีใหม่ชงกกลางพิจารณา6สิงหาคมนี้แจ้งกลุ่มที่คะแนนผ่านแต่ถูกอัพเพิ่มมี97คนขึ้นบัญชีไปแล้วรอขึ้นเขียงถูกสอบตอบข้อรหาโกงแต่ยังได้ไปต่อยันทำตามข้อกฎหมายสอยทีหลังได้ค่ะขณะที่ด้านธีรัตอธิบดีอดีตอธิบดีสท.จ่อรับทราบข้อหา6สค.นี้รองผู้บัญชาการสอบสวนกลางเผยมีผู้ต้องหาโกงสอบท้องถิ่นรับสารภาพแล้วจ่อส่งข้อมูลให้ปปช.เชื่อต่อค่ะ
0: มีประเด็นเรื่องของนายประสิทธิ์เจียวกกนะครับเมื่อวานนี้ศาลพิพากษาจำคุก334ปีคดีโกงประชาชนนะครับก็เป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเช้าวันนี้ครับว่าตัดสิน343ปีประสิทธิ์เจียวกกหลอกขายทัวร์เสียหาย102ล้านมีเหยื่อ173คนศาลอาญาพิพากษาจำคุกประสิทธิ์เจียวกกประธานเครือบริษัทนะครับเหนือโลกจำกัดบริษัทมันดาวีจำกัดและบริษัทเว็บสวัสดีจำกัดมหาชนนะครับร่วมกันเป็นจำเลย 1-4 ในความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินอันเป็นการช่อโกงประชาชนพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานของโจทก์และก็มีการนำสืบแล้วน้ำหนักรับฟังได้ครับพิพากษาจำคุกไปถึง343ปีด้วยกันครับปิดท้ายกันครับด้วยเรื่องของพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับ

0: ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ครับในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4เข้าร่วมประชุม HLC ไทยมาเลเซียครั้งที่39โดยมีพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของไทยและผู้บัญชาการทหารสูงสุดกองทัพมาเลเซียร่วมเป็นประธานการประชุมเพื่อกำหนดทิศทางความร่วมมือครั้งสำคัญในการยกระดับความมั่นคงและก็การบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยที่ประชุมครับได้มอบหมายภารกิจสำคัญแก่คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือว่า RBC และคณะกรรมการด้านการฝึกร่วมผสม JCEC ที่จะเร่งพัฒนาระบบแลกเปลี่ยนข่าวสารด้านความมั่นคงเพิ่มความถี่ในการลาดตระเวนร่วมและยกระดับการคัดกรองบุคคลผ่านแดนให้มีความเข้มงวดและก็ชัดเจนยิ่งขึ้นครับนอกจากนี้ยังเน้นย้ำการพัฒนาด้านเศรษฐกิจการค้าแล้วก็การท่องเที่ยวชายแดนเพื่อสร้างความยั่งยืนให้แก่ชุมชนพร้อมบูรณาการการฝึกทางทหารเข้ากับการฝึกการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมการบรรเทาสาธารณภัยซึ่งผลการประชุมครั้งนี้ครับจะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและก็กระตุ้นเศรษฐกิจตามแนวชายแดนของทั้งสองประเทศในระยะยาวก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลนี้ด้วยนะครับโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้านะครับปิดท้ายด้วยประเด็นนี้นะครับวันนี้เวลาของ9ทันข่าวหมดลงแล้วนะครับผมณรงค์จันทร์ทองนะครับพร้อมด้วยนะครับคุณ
1: พ
0: ิชนิดนะครับ
1: เจริญ
0: เดี๋ยวมาพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับวันนี้เราสองคนลาไปแล้วครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสุภจีเผยผลสำเร็จเยือนอินโดนีเซียนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการเดินทางร่วมคณะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่3ถึง4สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งได้รับการต้อนรับจากนายปราโบโวซูเบียนโตประธานาธิบดีอินโดนีเซียนับเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการของผู้นำไทยครั้งแรกในรอบ15ปีและเป็นหมุดหมายสำคัญในการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศแม้ไทยและอินโดนีเซียจะมีกลไกคณะกรรมการร่วมทางการค้าหรือ JTC มานานกว่า15ปีแต่ที่ผ่านมาไม่เคยมีการประชุมร่วมกันจึงได้เสนอให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้าหรือ JTC ครั้งแรกภายในปีนี้เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนระหว่าง2ประเทศให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นทั้งสองประเทศยังได้ประกาศโรดแมปเพื่อกำหนดกรอบความร่วมมือระยะยาวครอบคลุมการค้าการลงทุนและความมั่นคงทางอาหารความมั่นคงทางพลังงานเศรษฐกิจดิจิทัลและอุตสาหกรรมฮาลาลซึ่งจะเป็นทิศทางสำคัญในการยกระดับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจในช่วง5ปีข้างหน้ากระทรวงพาณิชย์ยังเข้าร่วมการสัมมนาธุรกิจณกรุงจาการ์ตาซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็น

0: ประธานเปิดงานเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายภาคธุรกิจของทั้งสองประเทศและเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยขยายตลาดในอินโดนีเซียโดยนำอาหารไทยจากร้านที่ได้รับตราไทยซีเล็กและสินค้าไทยที่มีศักยภาพมาจัดแสดงเพื่อผลักดันอาหารไทยในฐานะซอฟต์พาวเวอร์และต่อยอดสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าบริการและธุรกิจร้านอาหารไทยในตลาดต่างประเทศนางสุภจีกล่าวย้ำว่าไทยและอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ2และอันดับ1ของอาเซียนตามลำดับมีประชากรรวมกันกว่า350ล้านคนการเยือนครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างห่วงโซ่คุณค่าร่วมโดยนำจุดแข็งของทั้ง2ประเทศมาต่อยอดการค้าการลงทุนและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจอาเซียนในระยะยาวร่างของฮาลุนโซโลกลับถึงประเทศไทยแล้วเมื่อเวลา5นาฬิกาที่ผ่านมาเครื่องบินของสายการบินเตอร์กิสแอร์ไลน์เที่ยวบิน TK58 ได้นำร่างของฮาลุนโซโลเดินทางมาจากท่าอากาศยานอิสตันบูลประเทศตุรกีกลับมายังประเทศไทยแล้วโดยมีพี่สาวและพี่ชายมารอรับร่างฮาลุนที่บริเวณคลังสินค้าจากนั้นจะนำเข้าสู่กระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมเพื่อให้ทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างครบถ้วนและโปร่งใสก่อนนำร่างกลับบ้านเกิดจังหวัดกาฬสินธุ์โดยญาติญาติเตรียมบำเพ็ญกุศล3คืนทางนี้พาสปอร์ตของฮาลุนถูกส่งกลับมาพร้อมกับร่างส่วนทรัพย์สินและสิ่งของอื่นๆทางการจอร์เจียยังคงเก็บไว้เพื่อตรวจสอบตามกระบวนการหากการตรวจสอบแล้วเสร็จจะประสานส่งคืนมายังประเทศไทยผ่านทางสถานเอกอัครราชทูตทันทีสำหรับผลการชันสูตรอย่างเป็นทางการขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการโดยทางสถานเอกอัครราชทูตจะติดตามความคืบหน้าและสอบถามระยะเวลาของกระบวนการอย่างต่อเนื่อง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คิดถึงยัง
3: อะไรก็ไม่รู
2: ้คิดถึงยาง
3: บอกก็ได้คิดถึง
2: โอ้ยไม่ได้ถาม
3: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยาง
2: ก็คิดถึงยางแต่เป็นยางรถ EV
4: ฮะ
2: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quick มียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก Be Member ช็อปยางและสินค้าอื่นๆที่ Be Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7% ถึง31สิงหาคมนี้สอบถามโทร1153
5: ท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามี

0: อดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล
3: ์การดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับผมว่าเราสามารถเริ่มต้นได้ที่ตัวเราเองนะครับแค่เราแยกขยะก่อนทิ้งก็คือทางขยะสีเงินแยกขยะที่เป็นขยะเปียกทางสีเขียวแยกขยะที่ย่อยสลายเองได้ทางขยะสีเหลืองขยะทั่วไปนะครับทางขยะสีแดงเป็นขยะอันตรายเท่านี้เราก็สามารถช่วยโลกได้แล้วครับ
2: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์ MCOT Radio Go Green
1: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
4: ทุกคนการหาช่างสร้างบ้านเนี่ยมันลุ้นยิ่งกว่าตรวจหัวอีกนะเจอช่างดีก็รอดไปเจอช่างเทงานทีไรน้ำตาเช็ดหัวเข่า
5: SWT เรามีทีมสถาปนิกออกแบบมีวิศวกรดูแลประจำไซต์มีทีมสินเชื่อดูแลเรื่องการกู้ไม่ต้องใช้เงินถุงเงินถังเองคุมงานโดยทีมช่างมืออาชีพบริหารงานโดยช่างโต้งดร.สุภสินวัตรพรหมคนใต้จริงใจไม่ทิ้งงานบ้านสวยแข็งแรงอยู่กี่ปีก็ไม่สุดให้ SWT รับเหมาก่อสร้างดูแลโทรเลย065-254-5935หรือเพจรับสร้างบ้าน SWT คิดจะสร้างบ้านเลือกบริษัทที่เข้าใจคุณ
6: ขอโทษครับไม่เป็นไรครับอย่าคิดมาก
7: ขอบคุณค่ะ
6: ไม่เป็นไรครับเราคนไทยต้องช่วยเหลือกัน
7: คำขอโทษขอบคุณใช้ได้ทุกที่ทุกสถานการณ์ MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่ด้วยการกล่าวคำขอโทษขอบคุณและพร้อมให้อภัยมีน้ำใจให้แก่กัน

0: ไอริสทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: โซเชียลมีเดียดีท็อกบำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก
2: จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ
3: ผมน็อบเนติภูมิจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครในเรื่องของจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจผมและเพื่อนๆก็รวบรวมกันในเรื่องของปัจจัยอุปกรณ์การเรียนการสอนเราเอาไปมอบให้กับน้องๆที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารครับเพื่อให้น้องๆมีโอกาสได้เรียนรู้ได้เห็นของใหม่ๆและให้ความสุขกับน้องๆครับ
4: สังคมดีด้วยฮิริโอตัปปะ
5: ฮิริละอายชั่วถ้าคนเรามีฮิริก็จะเกิดความละอายใจไม่กล้าทำชั่วถึงแม้คนอื่นจะไม่รู้ไม่เห็นก็ตาม
6: โอตัปปะกลัวบาปถ้าคนเรามีโอตัปปะก็จะเกรงกลัวบาปไม่ทำความชั่ว
4: การทำชั่วคิดชั่วนอกจากจะทำให้ตนเองเดือดร้อนแล้วยังเป็นเหตุให้คนอื่นและสังคมต้องเดือดร้อนไปด้วย MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมที่ดีที่มีฮิริโอตัปปะ
2: จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ
3: ผมน็อบเนติภูมิจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครในเรื่องของจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจผมและเพื่อนๆก็รวบรวมกันในเรื่องของปัจจัยอุปกรณ์การเรียนการสอนเราเอาไปมอบให้กับน้องๆที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารครับเพื่อให้น้องๆมีโอกาสได้เรียนรู้ได้เห็นของใหม่ๆและให้ความสุขกับน้องๆครับ
7: ไม่เปิดน้ำและ

ง่ายที่สุดสำหรับทุกคนทั้งในครัวเรือนหรือในระดับองค์กรช่วยประหยัดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติโดยการใช้เท่าที่จำเป็นใช้อย่างคุ้มค่าและจำกัดการใช้ที่ไม่จำเป็นหรือมีแนวโน้มที่จะสูญเปล่าเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green MCOT Radio Network 95.75 MHz อสมท.พัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขต

เจอปัญหาไฟหน้าบ้านนะคะมืดมองไม่เห็นเสียงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุบางจุดก็อยากติดไฟเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลานะคะแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์นะคะใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED นะคะเป็นแบบประหยัดพลังงานให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมแบตเตอรี่ให้มาโคตรจุ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะคะการชาร์จ1ครั้งใช้งานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรนะคะพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 นะคะไม่ว่าฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทสนใจสั่งซื้อโทรเลยเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้รับเลยเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ยังไม่พอแถมฟรีอีก1นะคะพร้อมคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดคราบแบบ1อันทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

พบว่าขบวนรถตู้ดังกล่าวประกอบด้วยรถกระบะของสนามบินนำขบวนและปิดท้ายส่วนตรงกลางจะเป็นรถตู้ของบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนกระทรวงการต่างประเทศและรถตู้ของคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนื่องจากขลุนเคยเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยต่อมาเวลา 8 นาฬิการถกระบะของเจ้าหน้าที่ได้ขับนำรถที่ใช้เคลื่อนร่างหลุนออกมาจากสนามบินภายหลังดำเนินการเรื่องเอกสารและผ่านขั้นตอนของสนามบินโดยร่างของหลุนอยู่ภายในรถ Toyota Alphard เพื่อเดินทางต่อไปยังสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมเพื่อชันสูตรพลิกศพหาสาเหตุการเสียชีวิตก่อนนำร่างกลับบ้านเกิดที่จังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อประกอบพิธีทางศาสนาขณะที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ระบุว่ากระบวนการตรวจพิสูจน์จำเป็นต้องใช้เวลาเนื่องจากต้องตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการอย่างละเอียดรอบคอบรวมถึงประสานข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมจากทางการจอร์เจียและเพื่อให้การสื่อสารข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นระบบศิหศักดิ์สั่งกรมการกงสุลอำนวยความสะดวกในการรับร่างหลุนนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศแจ้งความคืบหน้าการนำร่างนายบวรทัศน์เป่งสุขหรือหลุนโซโล่ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดังกลับประเทศไทยว่าช่วงเช้าวันนี้นายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้มอบหมายให้นางประเทืองทิพย์สิริวิเทศรักษาการอธิบดีกรมการกงสุลเป็นผู้แทนในการอำนวยความสะดวกในการรับร่างนายบวรทัศน์ที่เสียชีวิตที่กรุงเทเบลิซีประเทศจอร์เจียทางนี้ตั้งแต่ทราบเรื่องกระทรวงการต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับครอบครัวของนายบวรทัศน์กับทางการจอร์เจียและบุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมถึงการส่งเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตเข้าพื้นที่ในทันทีเพื่อเร่งประสานการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ทางการจอร์เจียในส่วนของการสืบสวนถึงสาเหตุการเสียชีวิตขั้นตอนต่างๆในการรับร่างนายบวรทัศน์กับประเทศไทยรวมถึงติดตามสอบถามกับทางการจอร์เจียถึงสาเหตุความล่าช้าที่ผ่านมารัฐบาลสั่งตรวจมหาวิทยาลัยปมรับนักศึกษาต่างชาติผิดปกติร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตผ่านสื่อเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยบางแห่งอาจมี

0: พฤติการรับนักศึกษาต่างชาติไม่เป็นไปตามมาตรฐานรวมถึงมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกระบวนการขอวีซ่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจโดยนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ได้สั่งการให้สำนักงานปลัดกระทรวงอว.เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านเพื่อรักษามาตรฐานและความน่าเชื่อถือของระบบอุดมศึกษาไทยการตรวจสอบจะเรียกมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงข้อมูลโดยเฉพาะกระบวนการรับสมัครนักศึกษาต่างชาติและการดำเนินการของหลักสูตรทุกประเภททั้งหลักสูตรปริญญาและหลักสูตรที่ไม่ให้ปริญญาพร้อมตรวจสอบเส้นทางการขอวีซ่านักศึกษาตั้งแต่การลงทะเบียนเรียนจนถึงการยื่นขอวีซ่าเพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์และการใช้ช่องโหว่ของกฎหมายการตรวจสอบครั้งนี้จะดำเนินการอย่างเข้มงวดและไม่เลือกปฏิบัติเพื่อปิดช่องโหว่ที่อาจถูกนำไปแสวงหาผลประโยชน์หรือบิดเบือนระบบการศึกษาให้เสียความน่าเชื่อถือหากพบว่ามีการดำเนินการไม่เป็นไปตามกฎหมายระเบียบหรือมาตรฐานที่กำหนดรัฐบาลจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
6: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล
7: ์การดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับผมว่าเราสามารถเริ่มต้นได้ที่ตัวเราเองนะครับแค่เราแยกขยะก่อนทิ้งก็คือทั้งขยะสีน้ำเงินแยกขยะที่เป็นขยะเปียกทั้งสีเขียวแยกขยะที่ย่อยสลายเองได้ทั้งขยะสีเหลืองขยะทั่วไปนะครับทั้งขยะสีแดงเป็นขยะอันตรายเท่านี้เราก็สามารถช่วยโลกได้แล้วครับ
6: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์เอ็มคอร์ดเรดิโอโกกรีน
5: ติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
8: โทษครับ
9: ไม่เป็นไรครับอย่าคิดมาก
10: ขอบคุณค่ะ
9: ไม่เป็นไรครับเราคนไทยต้องช่วยเหลือกัน
11: คำขอโทษ

ขอบคุณใช้ได้ทุกที่ทุกสถานการณ์ M-Cord Radio Network ร่วมสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่ด้วยการกล่าวคำขอโทษขอบคุณและพร้อมให้อภัยมีน้ำใจให้แก่กัน

0: เรสทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: โซเชียลมีเดียดีท็อกบำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก
2: จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ
3: ผมน็อบนิติภูมิจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครในเรื่องของจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจผมและเพื่อนๆก็รวบรวมกันในเรื่องของปัจจัยอุปกรณ์การเรียนการสอนเราเอาไปมอบให้กับน้องๆที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารครับเพื่อให้น้องๆมีโอกาสได้เรียนรู้ได้เห็นของใหม่ๆและให้ความสุขกับน้องๆครับ
4: สังคมดีด้วยฮิริโอตัปปะ
5: ฮิริละอายชั่วถ้าคนเรามีฮิริก็จะเกิดความละอายใจไม่กล้าทำชั่วถึงแม้คนอื่นจะไม่รู้ไม่เห็นก็ตาม
6: โอตัปปะกลัวบาปถ้าคนเรามีโอตัปปะก็จะเกรงกลัวบาปไม่ทำความชั่ว
4: การทำชั่วคิดชั่วนอกจากจะทำให้ตนเองเดือดร้อนแล้วยังเป็นเหตุให้คนอื่นและสังคมต้องเดือดร้อนไปด้วย MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมที่ดีที่มีฮิริโอตัปปะ
2: จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ
3: ผมน็อบนิติภูมิจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครในเรื่องของจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจผมและเพื่อนๆก็รวบรวมกันในเรื่องของปัจจัยอุปกรณ์การเรียนการสอนเราเอาไปมอบให้กับน้องๆที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารครับเพื่อให้น้องๆมีโอกาสได้เรียนรู้ได้เห็นของใหม่ๆและให้ความสุขกับน้องๆครับ

เรื่องของบ้านเกิดอาหารชุมชนวัฒนธรรมหรือความฝันของคุณอาจเป็นเรื่องที่คนอื่นกำลังรอฟังอยู่ถ้าคุณอายุ15-22ปีและอยากใช้สื่อดิจิทัลเล่าเรื่องของตัวเองสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมแคมปิ้งแอนด์เวิร์กช็อปเพื่อพัฒนาทักษะการทำคลิปการเล่าเรื่องและการใช้สื่อออนไลน์ส่งคลิปแนะนำตัว3นาทีผ่านเพจ Facebook โครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลเยาวชนทั่วประเทศเยาวชนพิการสมัครได้

เข้าสู่ชั่วโมงที่2กันนะคะสุขกายบายใจอสมทพัทลุงยังคงดูแลต่อเนื่องกันในชั่วโมงช่วงภาคเช้านะคะกับจ้าๆกฤษณิภานิลเขตนะคะวันนี้วันดีนะคะ6สิงหาคม2569แรม8ค่ำเดือน8หลังนะคะวันนี้เป็นวันพระค่ะสำหรับในช่วงวันทำงานของคุณผู้ฟังกันด้วยนะคะ

วันนี้คุณผู้ฟังดื่มกาแฟกันหรือยังคะใครที่เป็นคอกาแฟห้ามพลาดนะคะขอแนะนำเนตกาแฟริทคัพขนาดใหม่เรียกว่าขนาดคุ้มนะคะเพราะเนตกาแฟริทคัพขนาด16กรัมมาในราคาเพียง20บาท1ซองชงได้ถึง8แก้วคุ้มแบบเกินสัปดาห์ไปอีกแล้วเห็นซองเดียวชงได้ทั้งสัปดาห์แบบนี้มั่นใจได้เลยว่าทั้งความอร่อยหอมกลมกล่อมยังอ

ันนี้คุณผู้ฟังดื่มกาแฟกันหรือยังคะใครที่เป็นคอกาแฟห้ามพลาด นะคะขอแนะนำเนตกาแฟริทคัพขนาดใหม่เรียกว่าขนาดคุ้มนะคะเพราะเนตกาแฟริทคัพขนาด16กรัมมาในราคาเพียง20บาท1ซองชงได้ถึง8แก้วคุ้มแบบเกินสัปดาห์ไปอีกแล้วเห็นซองเดียวชงได้ทั้งสัปดาห์แบบนี้

ั่นใจได้เลยว่าทั้งความอร่อยหอมกลมกล่อมยังอัดแน่นในทุกๆแก้วเหมือนเคยเพราะเนสกาแฟเรดคัพนะคะเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องกาแฟคุณภาพดีจากเมล็ดกาแฟ2สายพันธุ์อาราบิก้าและโรบัสต้าและผ่านการคั่วอย่างพิถีพิถันและเชี่ยวชาญจนได้เป็นกาแฟที่หอมเข้มเต็มแก้วกลมกล่อมคอกาแฟคนไหนที่อยากเริ่มต้นเช้าดีๆด้วยกาแฟหอมกลุ่นสักแก้วห้ามพลาดนะคะรีบไปจัดกันด่วนๆแล้วกล้าพูดได้เลยนะคะว่าเนสกาแฟเรดคัพขนาดใหม่16กรัมเป็นกาแฟที่สวนกระแสเศรษฐกิจที่สุดในโลกคุ้มค่าหอมเข้มกลมกล่อมลงตัวนะคะชงง่ายจะชอบกาแฟดำหรือกาแฟสายนมเนสกาแฟเรดคลาสสิกนะคะสองสีแดงตัวนี้ตอบโจทย์ดื่มอร่อยการันตีถูกใจคนที่เริ่มทุกเช้าด้วยการดื่มกาแฟแน่นอนเพราะกำแบงเขียว1ใบหรือแค่20บาทไปร้านฉ่ำใกล้บ้านก็ได้กาแฟมาชงดื่มยาวๆได้ถึง8แก้วดื่มวันละแก้วนะคะตกวันนึงค่ากาแฟไม่เกิน3บาทในยุคเศรษฐกิจแบบนี้จะไปหาความคุ้มค่าอย่างนี้ไม่มีแล้วนะคะดังนั้นใครที่กำลังมองหากาแฟคุณภาพดีหอมอร่อยกลมกล่อมเต็มรสกาแฟคุณภาพขับแก้วคุ้มราคาห้ามพลาดนะคะเนสกาแฟเรดคัพขนาดใหม่12กรัมอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านฉ่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลยค่ะ

0: ทิ้งได้ถูกต้องช่วยโลกได้ถูกทางคนไทยส่วนใหญ่มักทิ้งขยะอาหารรวมกับขยะทั่วไปขยะพลาสติกปนเปื้อนรวมกันมาตั้งแต่ต้นทางยากลำบากต่อการคัดแยกขยะก่อนนำไปรีไซเคิลและการกำจัดกลายเป็นขยะมูลฝอยที่ถูกกำจัดด้วยวิธีฝังกลบหรือถมกลางแจ้งซึ่งต้องใช้เวลาย่อยสลายนับร้อยปีก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆตามมาดังนั้นเราควรแยกขยะให้ถูกประเภทก่อนทิ้งลงถังแยกขยะก่อนทิ้งคือสิ่งที่ควรทำ
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699 บาทรับฟรีดิน

0: าบมาอีก1ซอง
1: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ชาวมาเนีย
2: รณรงค์สร้างจิตสำนึก

0: ท้องถนนลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นและมีโทษผิดตามกฎหมายทั้งจำและปรับดังนั้นความประมาทจากการเมาแล้วขับอาจเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของครอบครัวคุณเองและครอบครัวผู้อื่น
1: ปักใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทสายตาย
2: วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟัง
1: ปักใต้บ้านเรา
0: 10สัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้า

ตรงนี้เราอยู่ด้วยกันกับดินเน่านะคะปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นดอกไม่ออกผลไม่ติดแนะนำดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มไม่กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตนะคะด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายนะคะดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ำ200ถึง500ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่5ถึง7ไร่โปรโมชั่นพิเศษนะคะดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมา1ซองทั้งหมดนี้ให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อโทรด่วนนะคะ02-114-3990 02-114-3990ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยค่ะ

0: ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะเจอกันอีกครั้งในช่วงหน้าค่ะ
1: รักษาการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยืนยันว่าสำหรับการดำเนินการกับผู้ทุจริตสอบท้องถิ่นทั้ง 5,925 คนที่มีการแก้ไขคะแนนจะถูกดำเนินการทุกคนไม่ว่าจะอยู่กลุ่มใดจะบรรจุไปแล้วก็ต้องถูกถอนออกแต่ส่วนที่ยังไม่ได้รับการบรรจุแต่มีชื่อขึ้นบัญชีก็จะไม่ได้เรียกบรรจุหรือจะมีคะแนนเบื้องต้นถึงด้วยตนเองแต่หากมีการแก้คะแนนก็จะต้องถูกเลิกจ้างสรุปคือยอดแก้ไขคะแนน 5,925 คนจะถูกดำเนินการทุกคนเรื่องนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับและให้นโยบายมาสู่แนวทางปฏิบัติชัดเจนปิดชื่อถือพฤติกรรมให้ดำเนินการอย่างตรงไปตรงมากับทุกคนที่ทุจริตไม่มียกเว้นสำหรับไทม์ไลน์เพิกถอนผู้ทุจริตสอบท้องถิ่น 5,925 คนวันนี้กสท.สรุปผลกรณีพบรายชื่อ 5,925 รายที่มีการประกาศคะแนนไม่ตรงกับกระดาษคำตอบพร้อมเห็นชอบให้มีการประกาศลำดับรายชื่อมาอย่างถูกต้องวันนี้คณะกรรมการกลางรับทราบผลสรุปเพื่อแจ้งต่อไปยังหน่วยงานท้องถิ่นที่กำหนดที่สังกัดให้ดำเนินการประกาศลำดับรายชื่อใหม่ลำดับถัดไปทางจังหวัดรับทราบผลและแจ้งให้อย่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ให้ดำเนินการประกาศลำดับรายชื่อใหม่และขั้นตอนสุดท้ายอปท.แต่ละแห่งจะดำเนินการถอนรายชื่อเดิมที่ไม่ถูกออกและดำเนินการบรรจุรายชื่อใหม่ตามลำดับที่ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไปสั่งสอบปมอนุญาตพักแรมซิมิลันหลังวีระวิจารณ์นายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยว่าได้สั่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีคณะของนายวีระธีรพัฒรานนท์เคยเข้าพักแรมในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันเมื่อประมาณ4ปีก่อนหลังอภิปรายในชั้นกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วิจารณ์สภาพบ้านพักอุทยานโดยให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันในขณะนั้นว่าการอนุญาตดังกล่าวฝ่าฝืนประกาศกรมอุทยานแห่งชาติที่ยกเลิกการพักค้างแรมบนเกาะมาตั้งแต่ปี2561หรือไม่และกำหนดให้เป็นการท่องเที่ยวแบบไปกลับเพียงรูปแบบเดียวส่วนข้อจำกัดด้านไฟฟ้าน้ำประปาและสัญญาณสื่อสารเป็นข้อจำกัดของพื้นที่อนุรักษ์ที่ต้องบริหารจัดการภายใต้ระบบพลังงานสะอาดเพื่อลดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่า
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17-69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล
6: ์การดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับผมว่าเราสามารถเริ่มต้นได้ที่ตัวเราเองนะครับแค่เราแยกขยะก่อนทิ้งก็คือทั้งขยะสีน้ำเงินแยกขยะที่เป็นขยะเปียกทั้งสีเขียวแยกขยะที่ย่อยสลายเองได้ทั้งขยะสีเหลืองขยะทั่วไปนะครับทั้งขยะสีแดงเป็นขยะอันตรายเท่านี้เราก็สามารถช่วยโลกได้แล้วครับ
5: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์ Mcot Radio Go Green
4: ติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
7: โทษครับไม่เป็นไรครับอย่าคิดมาก
8: ขอบคุณค่ะ
7: ไม่เป็นไรครับเราคนไทยต้องช่วยเหลือกัน
8: คำขอโทษขอบคุณใช้ได้ทุกที่ทุกสถานการณ์ Mcot Radio Network ร่วมสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่ด้วยการกล่าวคำขอโทษขอบคุณและพร้อมให้อภัยมีน้ำใจให้แก่กัน

0: ไอริสทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: โซเชียลมีเดียดีท็อกซ์บำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกซ์ทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก
2: จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ
3: ผมน็อบนิริภูมิจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครในเรื่องของจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจผมและเพื่อนๆก็รวบรวมกันในเรื่องของปัจจัยอุปกรณ์การเรียนการสอนเราเอาไปมอบให้กับน้องๆที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารครับเพื่อให้น้องๆมีโอกาสได้เรียนรู้ได้เห็นของใหม่ๆและให้ความสุขกับน้องๆครับ
4: สังคมดีด้วยฮิริโอตัปปะ
5: ฮิริละอายชั่วถ้าคนเรามีฮิริก็จะเกิดความละอายใจไม่กล้าทำชั่วถึงแม้คนอื่นจะไม่รู้ไม่เห็นก็ตาม
6: โอตัปปะกลัวบาปถ้าคนเรามีโอตัปปะก็จะเกรงกลัวบาปไม่ทำความชั่ว
4: การทำชั่วคิดชั่วนอกจากจะทำให้ตนเองเดือดร้อนแล้วยังเป็นเหตุให้คนอื่นและสังคมต้องเดือดร้อนไปด้วย MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมที่ดีที่มีฮิริโอตัปปะ
2: จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ
3: ผมน็อบนิริภูมิจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครในเรื่องของจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจผมและเพื่อนๆก็รวบรวมกันในเรื่องของปัจจัยอุปกรณ์การเรียนการสอนเราเอาไปมอบให้กับน้องๆที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารครับเพื่อให้น้องๆมีโอกาสได้เรียนรู้ได้เห็นของใหม่ๆและให้ความสุขกับน้องๆครับ

MCOT Radio Network 95.75 MHz อสมท.พัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขตสุขกายบายใจ

ข้าสู่ช่วงของสุขกายปลายใจอสมทพัทลุงนะคะยังคงดูแลกันต่อเนื่องนะคะจากช่วงที่แล้วกับเจ้าจ๋าโคชนิพานในเขตค่ะ

เมื่อวานนี้นะคะอย่างที่ทราบกันพัทลุงของเรานะคะก็ได้มีการเปิดการแข่งขันกีฬากรีธานักเรียนนักศึกษาและประชาชนจังหวัดพัทลุงครั้งที่77ประจำปี2569นะคะณสนามกีฬากลางตำบลเขาเจียกอำเภอเมืองพัทลุงจังหวัดพัทลุงนะคะซึ่งภายในพิธีก็ได้รับเกียรติจากนายอัครนันท์พันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการร่วมชมพิธีเปิดและกล่าวโอวาทให้แก่คณะนักกีฬานะคะสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักกีฬาเป็นอย่างดีแล้วก็อีกหนึ่งขบวนที่ได้รับความสนใจก็คือโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาวิทยาลัยนะคะที่จัดขบวนพาเหรดได้อย่างยิ่งใหญ่ทั้งการออกแบบริ้วขบวนการแสดงและความพร้อมเพรียงกันซึ่งสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่เข้า

0: ด02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เตือนภัยออนไลน์ระวังถูกหลอกซื้อของตามเว็บไซต์หรือโฆษณาปลอมต่างๆของดีราคาถูกไม่มีจริงซื้อหน้าร้านยังถูกหลอกได้ซื้อออนไลน์ถูกหลอกง่ายกว่าข้อควรสังเกตตรวจสอบความน่าเชื่อถือของร้านดูประวัติการขายและการส่งออกย้อนหลังเช็ครีวิวความคิดเห็นของลูกค้าคนอื่นๆตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะตกเป็นเหยื่อ
2: ทัวร์ภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทสายตาย
3: วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์ลือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟัง
2: ปักใต้บ้านเรา
4: ร่วมรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้ทำลายเส้นประสาททำลายตับทำลายกล้ามเนื้อและเซลล์หัวใจก่อให้เกิดโรคเรื้อรังอีกมากมายเลิกดื่มเหล้าและแอลกอฮอล์ที่เป็นตัวบ่อนทำลายตับแค่คุณเลิกดื่มช่วยให้ตับไม่ต้องทำงานหนักและฟื้นฟูกลับมาแข็งแรงได้อย่างรวดเร็วลดละเลิกสร้างสุขให้สังคมตนเองและครอบครัวหมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

กันเบื้องต้นนะคะเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสนะคะแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกโปรโมชั่นพิเศษนะคะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทรด่วนนะคะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยค่ะ

0: นี้เวลา 11 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเซทบส่งพื้นที่ตลาดตันหยงมัดสร้างความเชื่อมั่นย้ำประชาชนต้องได้ใช้ชีวิตตามปกติและมีความสุขพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัทรเสนาธิการทหารบกในฐานะเลขานุการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.ลงพื้นที่ตลาดตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเพื่อพบปะพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนในพื้นที่รับฟังข้อคิดเห็นและติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงพร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพตามปกติโดยเสนาธิการทหารบกได้พูดคุยกับประชาชนอย่างใกล้ชิดยืนยันว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงให้ความสำคัญสูงสุดกับการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนพร้อมบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนในการป้องกันเหตุและรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจและสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัยทางนี้ฝ่ายความมั่นคงยืนยันว่าจะติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ตามความเหมาะสมโดยมุ่งควบคุมสถานการณ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยลดผลกระทบต่อชีวิตของประชาชนและสร้างบรรยากาศแห่งความเชื่อมั่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องทองไทยขึ้นแรงตามตลาดโลกเงินบาทแข็งค่าสุดรอบ6สัปดาห์สมาคมค้าทองคำประกาศปรับราคาทองคำเช้านี้ราคาเปิดพุ่งพรวดสูงกว่าวันนี้ 1,900 บาทต่อบาททองคำทองคำแท่งขายออกบาทละ 67,150 บาทรูปพรรณขายออกบาทละ 67,950 บาทส่งผลให้ราคาทองคำยกฐานขึ้นสู่ระดับใหม่อย่างรวดเร็วและสร้างความคึกคักให้กับตลาดทองคำทั่วประเทศและราคาขยับขึ้นลงจนกระทั่งเวลา 10:19 นปรับราคาครั้งที่10ราคาขึ้นจากวันนี้ 1,550 บาททองคำแท่งขายออก 66,800 บาทและทองรูปพรรณขายออก 67,600 บาทด้านศูนย์วิจัยกสิกรไทยรายงานเงินบาทแต่ระดับแข็งค่าสุดในรอบ6สัปดาห์ที่33บาท5สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐในเช้านี้ก่อนจะกลับมาปรับตัวที่ระดับ33บาท7สตางค์ถึง33บาท9สตางค์ต่อดอลลาร์เทียบกับระดับปิดตลาดวันนี้ที่33บาท21สตางค์ต่อดอลลาร์อย่างไรก็ดีต้องติดตามสถานการณ์ในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิดเพราะจะมีผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคำในตลาดโลกในระหว่างวันหลังจากที่ราคาทองคำในตลาดโลกปรับตัวขึ้นมาแล้วตลอด3วันทำการที่ผ่านมารับสัญญาณด้านบวกจากตะวันออกกลางตรวจสอบผมจัดสรรพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสครั้งที่1ได้แล้วภายหลังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยชวนผู้ลงทุนจองซื้อพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสผ่านบัญชีหุ้นไทยครั้งแรกผ่านระบบบอนด์คอนเน็กต์ในวงเงินรวม 2,000 ล้านบาทเริ่มต้นลงทุนขั้นต่ำเพียง 1,000 บาทไม่จำกัดวงเงินซื้อสูงสุดรอบการจองซื้อครั้งที่1ระหว่างวันที่3ถึง5สิงหาคมที่ผ่านมาล่าสุดตลาดหลักทรัพย์เปิดให้ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบผลการจัดสรรของตนเองได้ในเวลา 10:00 น.เป็นต้นไปสำหรับพันธบัตรรัฐบาลออมพลัส2,569 ครั้งที่1มี2รุ่นคือรุ่นอายุ3ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 1.8% ต่อปีและรุ่นอายุ10ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.8% ต่อปีจ่ายดอกเบี้ยสม่ำเสมอทุก3เดือนจัดสรรแบบ Small Lot First เป็นไปอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมโดยทยอยจัดสรรให้ผู้จองซื้อครั้งละ 1,000 บาทเวียนจนครบผู้จองทุกรายแล้วจึงวนจัดสรรรอบถัดไปอีกครั้งจนกว่าจะครบวงเงินที่จำหน่ายทั้งหมด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหน ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกัส

0: หลอดไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: บ้านพักเสื่อมโทรมและความเสียหายต่อระบบนิเวศทางทะเลต่อมาในปี2559กรมอุทยานได้แต่งตั้งคณะกรรมการด้านวิชาการซึ่งประกอบด้วยนักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลและผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์เพื่อกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาโดยตนเองเป็นหนึ่งในคณะกรรมการชุดดังกล่าวก่อนมีข้อเสนอให้ยกเลิกการพักค้างแรมในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซีมิลันกำหนดให้เป็นการท่องเที่ยวแบบ one day trip ปิดเกาะตาชัยและอ่าวมายาเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศพร้อมกำหนดจำนวนนักท่องเที่ยวตามผลการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับของพื้นที่ทางนี้ตั้งข้อสังเกตว่าหากมีการกล่าวอ้างถึงการเข้าพักในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซีมิลันเมื่อประมาณ4ปีก่อนก็ควรตรวจสอบว่าเป็นการเข้าพักในฐานะใดใครเป็นผู้อนุญาตและการอนุญาตดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชหรือไม่ยุโรปเผชิญคลื่นความร้อนรุนแรงอุณหภูมิในออสเตรียพุ่งสูงทำสถิติใหม่ที่ 41.2 องศาเซลเซียสขณะที่คลื่นความร้อนและภัยแล้งรุนแรงเคลื่อนตัวเข้าสู่ยุโรปกลางและยุโรปใต้ส่งผลให้อิตาลีต้องประกาศเตือนภัยระดับสีแดงในเมืองใหญ่วิกฤตระดับน้ำในแม่น้ำดานูบลดต่ำลงส่งผลให้ฮังการีต้องปิดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เพียงแห่งเดียวในประเทศจนเกิดวิกฤตพลังงานและภาคธุรกิจกับประชาชนต้องลดการใช้ไฟฟ้าเช่นเดียวกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในสโลวีเนียที่ต้องลดกำลังการผลิตลงเหลือร้อยละ80ส่วนในเยอรมนีระดับน้ำในแม่น้ำรายลดลงแต่ระดับต่ำสุดจนการขนส่งสินค้าสำคัญอย่างธัญพืชแร่ธาตุและน้ำมันดิบทางเรือต้องหยุดชะงักลงบางส่วนนายกญี่ปุ่นย้ำคำมั่นไม่ยุ่งเกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์นายกรัฐมนตรีซานาเอะทาคาอิจิของญี่ปุ่นย้ำถึงหลักการไม่ยุ่งเกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์ในพิธีรำลึกครบรอบ81ปีเหตุการณ์สหรัฐทิ้งระเบิดปรมาณูที่เมืองฮิโรชิมาพร้อมให้คำมั่นว่าจะทำทุกวิถีทางเพื่อผลักดันให้โลกปราศจากอาวุธนิวเคลียร์และเกิดสันติภาพอย่างยั่งยืนภายในงานที่จัดขึ้นที่สวนสันติภาพฮิโรชิมามีผู้เข้าร่วมงาน 50,000 คนจาก123ประเทศและภูมิภาคซึ่งรวมถึงกลุ่มผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นได้ร่วมกันยืนสงบนิ่งไว้อาลัยในเวลา 8:15 นาทีตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเป็นเวลาแม่นยำตรงกับช่วงที่ระเบิดปรมาณูถูกทิ้งลงสู่เมืองเมื่อ81ปีก่อนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงคันละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: โอกาสครั้งสำคัญกมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เหนือที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
1: M-Cot Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
0: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล
2: ์การดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับผมว่าเราสามารถเริ่มต้นได้ที่ตัวเราเองนะครับแค่เราแยกขยะก่อนทิ้งก็คือทางขยะสีเงินแยกขยะที่เป็นขยะเปียกทางสีเขียวแยกขยะที่ย่อยสลายเองได้ทางขยะสีเหลืองขยะทั่วไปนะครับทางขยะสีแดงเป็นขยะอันตรายเท่านี้เราก็สามารถช่วยโลกได้แล้วครับ
0: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์ M-Cot Radio Go Green
1: ติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
3: ขอโทษครับไม่เป็นไรครับอย่าคิดมาก
4: ขอบคุณค่ะ
3: ไม่เป็นไรครับเราคนไทยต้องช่วยเหลือกัน
4: คำขอโทษขอบคุณใช้ได้ทุกที่ทุกสถานการณ์ M-Cot Radio Network ร่วมสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่ด้วยการกล่าวคำขอโทษขอบคุณและพร้อมให้อภัยมีน้ำใจให้แก่กัน
5: รับออกแบบเขียนแบบบ้านอาคารพาณิชย์และวางผังหมู่บ้านตกแต่งภายในภายนอกปรับปรุงต่อเติมแต่งหน้าอาคารออกแบบรั้วกำแพงซุ้มประตูและจัดสวนสวยให้ลงตัวโดยสถาปนิกสนใจปรึกษาหรือเรียกใช้บริการโทรเลย0986241452ย้ำ0986241452
6: โซเชียลมีเดียดีท็อกซ์บำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกซ์ทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก
7: จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ
8: ผมน็อบนิติภูมิจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครในเรื่องของจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจผมและเพื่อนๆก็รวบรวมกันในเรื่องของปัจจัยอุปกรณ์การเรียนการสอนเราเอาไปมอบให้กับน้องๆที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารครับเพื่อให้น้องๆมีโอกาสได้เรียนรู้ได้เห็นของใหม่ๆและให้ความสุขกับน้องๆครับ
0: สังคมดีด้วยฮิริโอตัปปะ
9: ฮิริละอายชั่วถ้าคนเรามีฮิริก็จะเกิดความละอายใจไม่กล้าทำชั่วถึงแม้คนอื่นจะไม่รู้ไม่เห็นก็ตาม
10: โอตัปปะกลัวบาปถ้าคนเรามีโอตัปปะก็จะเกรงกลัวบาปไม่ทำความชั่ว
0: การทำชั่วคิดชั่วนอกจากจะทำให้ตนเองเดือดร้อนแล้วยังเป็นเหตุให้คนอื่นและสังคมต้องเดือดร้อนไปด้วย M-Cot Radio Network ร่วมสร้างสังคมที่ดีที่มีฮิริโอตัปปะ
7: จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ
8: ผมน็อบนิติภูมิจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครในเรื่องของจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจผมและเพื่อนๆก็รวบรวมกันในเรื่องของปัจจัยอุปกรณ์การเรียนการสอนเราเอาไปมอบให้กับน้องๆที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารครับเพื่อให้น้องๆมีโอกาสได้เรียนรู้ได้เห็นของใหม่ๆและให้ความสุขกับน้องๆครับ

MCOT Radio Network 95.75 MHz อสมท.พัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขตสุขกายบายใจ

าสู่ชั่วโมงของสุขกายบายใจอสมทพัทลุงนะคะกับจ้าจ๋ากฎชนิพานิลเขตดูแลคุณผู้ฟังกันนะคะสำหรับในภาคเช้านะคะช่วงนี้อยู่ด้วยกันกับสื่อโฆษณาทางอสมทพัทลุงแล้วก็ทีพีคอนกรีตค่ะ

เราอยู่ด้วยกันนะคะกับ TP Concrete ค่ะและคุณผู้ฟังที่อยู่ด้วยกันในช่วงนี้นะคะสนใจลงสื่อโฆษณาเพิ่มเติมกับเราติดต่อโดยตรงได้เลยที่074611399นะคะหรือว่าจะเป็น063-9165392นะคะเพิ่มเติมในเรื่องการประชาสัมพันธ์ธุรกิจร้านค้ากันได้เลยค่ะ

0: ยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ลดโลกร้อนเริ่มได้ที่ตัวเรา6วิธีลดโลกร้อนแบบง่ายๆที่คุณสามารถทำตามได้ในชีวิตประจำวัน 1. ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก 2. ปลูกต้นไม้บริเวณรอบๆ บ้านเพิ่มออกซิเจน 3. ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อใช้เสร็จทุกครั้ง 4. ตั้งเวลาเปิดปิดเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน 5. เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED และ 6. แยกขยะก่อนทิ้งให้ติดเป็นนิสัยช่วยโลกง่ายๆที่ทำได้ด้วยตัวเราทิ้งได้ถูกต้องช่วยโลกได้ถูกทางคนไทยส่วนใหญ่มักทิ้งขยะอาหารรวมกับขยะทั่วไปขยะพลาสติกปนเปื้อนรวมกันมาตั้งแต่ต้นทางยากลำบากต่อการคัดแยกขยะก่อนนำไปรีไซเคิลและการกำจัดกลายเป็นขยะมูลฝอยที่ถูกกำจัดด้วยวิธีฝังกลบหรือถมกลางแจ้งซึ่งต้องใช้เวลาย่อยสลายนับร้อยปีก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆตามมาดังนั้นเราควรแยกขยะให้ถูกประเภทก่อนทิ้งลงถังแยกขยะก่อนทิ้งคือสิ่งที่ควรทำ
3: ห้างหุ้นส่วนจำกัดที่ที่คอนกรีตจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จคุณภาพมาตรฐานราคายุติธรรมงานเล็กงานใหญ่เราพร้อมให้บริการห้างหุ้นส่วนจำกัดที่ที่คอนกรีตสอบถามรายละเอียดได้ที่082-082-9888หรือ086-490-5181ที่ที่คอนกรีตคุณภาพมาตรฐานราคายุติธรรมผ่านการรับรองจากม.อ.ก.เลขที่213-255

ใครที่เจอปัญหาไฟหน้าบ้านนะคะมืดมองไม่เห็นเสียงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุบางจุดก็อยากติดไฟเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลานะคะแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์นะคะใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED นะคะเป็นแบบประหยัดพลังงานให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมแบตเตอรี่ให้มาโคตรจุ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะคะการชาร์จ1ครั้งใช้งานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรนะคะพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 นะคะไม่ว่าฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทสนใจสั่งซื้อโทรเลยเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้รับเลยเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ยังไม่พอแถมฟรีอีก1นะคะพร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดคราบแบบ1อันทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: โลถึงไทยแล้วส่งชันสูตรสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ก่อนกลับบ้านเกิดกาฬสินธุ์เพื่อประกอบพิธีทางศาสนาประกาศปิดชั่วคราวเส้นทางธรรมชาติห้วยขาแข้งหลังเสือขย่ำลากเจ้าหน้าที่เข้าป่าพร้อมออกมาตรการเข้ม5ข้อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพโต้เดือดปมเอื้อทุนจีนเทางัดหลักฐานแชร์กลับซัดปลอมเอกสารบิดเบือนจ่อฟ้องกลับกู้ชื่อเสียงอินฟลูเอนเซอร์ชาวเม็กซิกันถูกยิงเสียชีวิตขณะกำลังไลฟ์กับกลุ่มเพื่อนบริเวณด้านนอกร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดท่ามกลางกระแสความรุนแรงในเมืองกูเลียกันเมืองเอกของรัฐซินาโลอาทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะข่าวภาคเที่ยงนะคะพบกันช่วงเวลา 12:00 นค่ะอยู่ด้วยกันจนถึง 12:30 นวันนี้คุณดาราการทองลิ่มดิฉันศาสิธรกวังคดิโลกดำเนินรายการนะคะข่าวจากทีมข่าวสำนักข่าวไทยเช่นเคยค่ะวันนี้หลายประเด็นที่ติดตามกันนะคะโดยเฉพาะเรื่องแรกจะไปดูการเดินทางนะคะของฮลุนโซโล่นะคะที่มีการนำร่างของยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดังนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือว่าฮลุนโซโล่กลับถึงประเทศไทยแล้วค่ะโดยมาถึงประเทศไทยช่วงเช้าวันนี้นะคะดอกเดินทางจากกรุงทบิลิซีจอร์เจียตั้งแต่14กรกฎาคมค่ะเดินทางจากท่าอากาศยานอิสตันบูลนะคะประเทศตุรกีถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิประเทศไทยเมื่อวันที่ขออภัยค่ะอันนี้เป็นเรื่องของการเดินทางของฮลุนโซโล่นะคะที่ออกเดินทางไปออกเดินทางจากอิสตันบูลตุรกีนะคะไปเที่ยวที่ทางจอร์เจียแล้วก็ล่าสุดนะคะก็ได้เสียชีวิตแล้วก็นำร่างกลับถึงประเทศไทยแล้วโดยมีการนำร่างกลับมาถึงประเทศไทยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเมื่อเวลา 4:58 นาทีด้วยเครื่องบินสายการบินเทอร์กิชแอร์ไลน์ค่ะมีพี่ชายและพี่สาวเดินทางมารอรับร่างที่คลังสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิท่ามกลางการอำนวยความสะดวกจากกระทรวงการต่างประเทศจากนั้นขบวนรถตู้จากบริษัทท่าอากาศยานท่าอากาศยานไทยนะคะแล้วก็กระทรวงการต่างประเทศแล้วก็รถตู้จากคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เข้าไปภายในสถานีตรวจสอบสินค้าของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อรับร่างของฮลุนโซโล่ออกมาค่ะจนกระทั่งเวลา 8:00 นรถกระบะของเจ้าหน้าที่ได้ขับนำรถที่ใช้เคลื่อนร่างออกมาจากสนามบินภายหลังดำเนินการเรื่องเอกสารผ่านขั้นตอนของสนามบินโดยร่างของฮลุนโซโล่อยู่ภายในรถ Toyota Alphard นะคะเดินทางต่อไปยังสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมค่ะเพื่อจะชันสูตรอย่างละเอียดตามที่ครอบครัวได้ร้องขอจากนั้นจึงจะนำร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่อำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์บ้านเกิดโดยญาติได้เตรียมจัดพิธีบำเพ็ญกุศล3คืนค่ะ
1: ส่วนที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์นะคะก็พูดถึงเรื่องของกระบวนการในการตรวจพิสูจน์บอกว่าต้องใช้เวลาค่ะเพราะว่าต้องตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการอย่างละเอียดรอบคอบรวมถึงประสานข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมจากทางจอร์เจียด้วยนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วรวีวัยวุฒิรองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์บอกว่าญาติได้ร้องขอให้ทางกระทรวงยุติธรรมช่วยตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิตซ้ำค่ะเพื่อความโปร่งใสแล้วก็ไขข้อข้องใจทั้งหมดโดยขั้นตอนจะต้องเริ่มต้นชันสูตรใหม่ทั้งหมดนะคะเพราะไม่ทราบว่าศพของฮลุนนั้นได้ชันสูตรมาจากจอร์เจียหรือไม่เพราะยังไม่ได้เห็นศพหรือว่าเอกสารดั้งเดิมจากทางจอร์เจียเกี่ยวกับศพแต่อย่างใดเดี๋ยวเริ่มจากทำซีทีสแกนดูสภาพร่างปัจจุบันเป็นหลักค่ะข้อจำกัดสำคัญในตอนนี้ก็คือสภาพร่างที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาเพราะว่าเสียชีวิตมานานแล้วนะคะแล้วก็ยังไม่ทราบเงื่อนไขการเก็บรักษาร่างของทางจอร์เจียด้วยสำหรับผลการชันสูตรและขั้นตอนทางคดีทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์จะประชุมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญและจะเปิดเผยข้อมูลต่อสื่อมวลชนได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากทางครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วเท่านั้นค่ะสำหรับการเสียชีวิตในต่างประเทศนั้นนะคะประเทศนั้นๆจะต้องส่งเอกสารการชันสูตรมาให้ก่อนแต่ก็ขึ้นอยู่กับกฎหมายของประเทศนั้นๆด้วยค่ะซึ่งทางจอร์เจียก็มีกฎหมายในการชันสูตรอยู่แต่เนื่องจากว่าไทยกับจอร์เจียนั้นไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตนะคะจึงต้องประสานผ่านโครงการนานาชาติโครงการ MFAC ในการขอผลการชันสูตรค่ะ ส่วนเรื่องของทรัพย์สินแล้วก็สิ่งของส่วนตัวอื่นๆของฮาลุนตอนนี้ทางการโจเจียยังคงอายัดไว้เพื่อตรวจสอบตามกระบวนการถ้าเสร็จสิ้นแล้วก็จะประสานส่งคืนประเทศไทยผ่านสถานเอกอัครราชทูตต่อไปค่ะ
2: จากขณะที่พี่ชายของฮาลุนนะคะนายสมศักดิ์บุตรศรีก็บอกว่าการชันสูตรศพครั้งนี้เป็นการชันสูตรครั้งแรกครอบครัวนั้นติดใจและอยากให้มีการตรวจสอบอย่างละเอียดในเรื่องการตรวจหาสารพิษภายในร่างกายและหัวใจแล้วก็สาเหตุการเสียชีวิตในประเด็นอื่นๆที่ผ่านมาทางการจอร์เจียยังไม่ได้ให้คำตอบหรือแจ้งอะไรเกี่ยวกับผลการชันสูตรแก่ทางครอบครัวค่ะแจ้งว่าจะมีการเก็บชิ้นส่วนและ DNA เอาไว้เท่านั้นทางครอบครัวต้องการให้นำผลชันสูตรของ2ประเทศเทียบเคียงกันโดยเฉพาะเรื่องสารพิษภายในร่างกายที่ครอบครัวมีความกังวลเพราะจากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกายหรือบาดแผลภายนอกส่วนประเด็นที่มีกระแสว่าฮาลุนเสียชีวิตจากอาการไหลตายตอนนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนเรื่องอาการป่วยนั้นตนก็ไม่แน่ใจเพราะบางทีน้องก็ไม่ได้บอกผลการชันสูตรคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันพรุ่งนี้ขณะที่ทางคุณย่าตอนนี้กำลังใจดีฝากเพียงว่าให้เรียกน้องกลับบ้านด้วยแต่ทั้งนี้หากได้เห็นร่างของน้องก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนี้ก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้ตอนที่ไปรอรับนะคะแล้วก็สุดท้ายทางพี่ชายบอกว่าขอขอบคุณคนไทยทั้งประเทศที่ช่วยให้น้องได้กลับบ้านค่ะ
1: ส่วนคดีของ2พี่น้องรัสเซียที่ถูกฆาตกรรมในเมืองไทยนะคะวันนี้ก็มีการจัดพิธีรำลึกที่บริเวณจุดพบศพของผู้เสียชีวิตค่ะโดยมีนางซารีนานาซิโมวามารดาของผู้เสียชีวิตเป็นผู้จัดขึ้นนะคะเพื่อจะอุทิศส่วนกุศลให้กับบุตรทั้ง2รวมถึงครอบครัวชาวไทยอีก3รายที่เสียชีวิตในคดีเดียวกันค่ะพิธีได้รับความเมตตาจากพระครูเกษมกิติโสพลหรือว่าพระอาจารย์จ่อยเจ้าคณะตำบลพลูตาหลวงและเจ้าอาวาสวัดสามัคคีบรรพตอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยพระสงฆ์ห้ารูปนะคะมีผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีนายอำเภอบางละมุงผู้กำกับการสผ.ห้วยใหญ่พร้อมหัวหน้าส่วนราชการประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติร่วมแสดงความอาลัยและให้กำลังใจครอบครัวผู้สูญเสียค่ะบรรยากาศในพิธีเต็มไปด้วยความโศกเศร้านะคะผู้ร่วมงานต่างนำเอาดอกไม้สีขาวทั้งดอกคาร์เนชั่นดอกลิลลี่และดอกกุหลาบมาวางในจุดที่พบร่างเพื่อแสดงความอาลัยค่ะขณะที่ครอบครัวยังนำแก้วกาแฟซึ่งเป็นเครื่องดื่มโปรดของไดอาน่ามาวางไว้เป็นสัญลักษณ์แห่งความทรงจำสร้างความสะเทือนใจแก่ผู้ร่วมพิธีนะคะซึ่งตลอดพิธีนางชารีนาก็ไม่สามารถจะกลั้นน้ำตาไว้ได้ค่ะท่ามกลางการปลอบโยนของญาติเพื่อนและผู้ร่วมงานค่ะ
2: ทั้งนี้นะคะนางชารีนาก็ได้กล่าวขอบคุณชาวไทยหน่วยงานภาครัฐตำรวจอาสาสมัครทุกฝ่ายที่ให้ความช่วยเหลือดูแลครอบครัวตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะบอกว่าซาบซึ้งในน้ำใจของคนไทยเป็นอย่างมากที่ช่วยให้ครอบครัวมีกำลังใจในการก้าวผ่านความสูญเสียในครั้งนี้ส่วนความคืบหน้าด้านคดีนะคะทางด้านของตำรวจภูธรภาค2ก็เตรียมนำเครื่องสำรวจใต้ดินด้วยสัญญาณเรดาร์หรือที่เรียกว่า GPR เข้าไปตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุคดีฆาตกรรมอำพรางศพ5ศพที่พื้นที่ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีค่ะค้นหาจุดต้องสงสัยเพิ่มเติมภายหลังเสร็จสิ้นพิธีไว้อาลัยครั้งสุดท้ายของไดอาน่าและโรมัน2พี่น้องชาวรัสเซียนะคะซึ่งจัดขึ้นในจุดพบศพค่ะแล้วก็ในวันนี้นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวลิตขาวเขียวคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรประสานความร่วมมือไปยังบริษัท Summit Engineering and Service ค่ะขอรับการสนับสนุนเครื่องสำรวจใต้ดินด้วยสัญญาณเรดาร์ยี่ห้อ Stream DP นะคะพร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมภารกิจค้นหาวัตถุต้องสงสัยเพิ่มเติมในพื้นที่เกิดเหตุคดีฆาตกรรมอำพรางศพ5รายในพื้นที่ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีค่ะโดยก่อนเริ่มปฏิบัติการพลตำรวจโทฉัตรชัยสุรเชษฐ์พงษ์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2พลตำรวจตรีพงพันธ์วงมณีเทศผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีนายนฤทธิ์นิรามัยวงผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีก็ประชุมวางแผนปฏิบัติการที่สผ.ห้วยใหญ่นะคะก่อนจะเดินทางไปร่วมพิธีไว้อาลัยแก่ไดอาน่าโรมัน2พี่น้องชาวรัสเซียซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากคดีดังกล่าวช่วงหน้าเรามาที่เรื่องของห้วยขาแข้งกับ การยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยหลังจากมีเหตุการณ์เสือทำร้ายเจ้าหน้าที่จนเสียชีวิตนะคะพักสักครู่ค่ะ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ร่วมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร
5: อร่อยมากละลายในปาก
4: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
5: ไม่ต้องปรุงเลยครับเติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
4: ทุกวันเสาร์20:20 นทางช่อง 9 MCOT HD แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ

0: ารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: มาที่เรื่องของเหตุเจ้าหน้าที่สัตว์ป่าห้วยขาแข้งนะคะถูกเสือทำร้ายจนเสียชีวิตค่ะวันนี้นายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็เปิดเผยถึงเรื่องของการดำเนินการจับเสือโคร่งที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าห้วยขาแข้งซึ่งมีไม่ต่ำกว่า5ตัวเนี่ยนะคะเพื่อจะนำตัวอย่าง DNA ไปเปรียบเทียบกับขนแล้วก็หลักฐานทางชีวภาพที่พบในจุดเกิดเหตุเพื่อระบุตัวเสือที่ก่อเหตุให้ได้อย่างถูกต้องค่ะซึ่งภารกิจการจับเสือตรวจ DNA ไม่ใช่การล่าเสือนะคะเพราะว่าธรรมชาติแล้วเสือโคร่งก็จะหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้มนุษย์เหตุการณ์นี้ถือว่าเกิดขึ้นได้ยากค่ะจึงจำเป็นต้องเร่งระบุตัวเสือที่ก่อเหตุให้ได้อย่างชัดเจนเพราะว่าถ้าปล่อยให้เสือเกิดพฤติกรรมดังกล่าวจนเคยชินก็อาจจะกลับมาก่อเหตุซ้ำแล้วก็เป็นอันตรายต่อเจ้าหน้าที่หรือประชาชนในอนาคตได้นะคะโดยเหตุการณ์เสือโคร่งเข้าทำร้ายคนลักษณะนี้นับเป็นครั้งที่2ในรอบเกือบ30ปีค่ะครั้งแรกเกิดเมื่อปี2541ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งครั้งนั้นลูกจ้างอุทยานแห่งชาติถูกเสือโคร่งทำร้ายบาดเจ็บแต่ว่าช่วยเหลือได้ทันนะคะนอกจากนี้ได้มอบหมายให้ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมของนายศักรินทร์วิชาจารย์เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งณวัดโป่ง30อำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีพร้อมกับมอบเงินช่วยเหลือจากกองทุนสวัสดิการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นค่ะซึ่งล่าสุดทางอุทยานก็ยกระดับ5มาตรการเพื่อจะป้องกันการเกิดเหตุซ้ำนะคะ1ก็คือจะปิดการท่องเที่ยวภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเป็นการชั่วคราวค่ะ2คือจะมีการเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังพร้อมแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ให้หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงและเพิ่มการเฝ้าระวังบริเวณสำนักงานหน่วยพิทักษ์ป่าและพื้นที่ปฏิบัติงานจะมีการติดตั้งไฟส่องสว่างเพิ่มเติมในจุดเสี่ยงนะคะเพื่อเพิ่มความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่แล้วก็จะมีการสร้างความร่วมมือกับชุมชนโดยประชาสัมพันธ์ข้อมูลและแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่โดยรอบเพื่อร่วมกันระวังสถานการณ์สุดท้ายก็จะติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องค่ะด้านนักวิจัยโครงการ Thailand Tiger Project DNP ซึ่งร่วมตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุนะคะบอกว่าจุดเกิดเหตุเป็นอาคารเปิดโล่งที่เจ้าหน้าที่ใช้พักผ่อนค่ะโดยบริเวณดังกล่าวพบร่องรอยเสือโคร่งใช้เป็นเส้นทางสัญจรอยู่เป็นประจำภายหลังเกิดเหตุพบขนเสือบริเวณจุดที่เจ้าหน้าที่นอนพักและพบมุ้งที่เปื้อนเลือดห่างจากอาคารประมาณ15เมตรอย่างไรก็ตามไม่พบร่องรอยเลือดบริเวณที่นอนหรือว่าระหว่างเส้นทางที่คาดว่าเสือเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตนะคะนักวิจัยระบุเพิ่มเติมว่าจากการติดตามพฤติกรรมของเสือโคร่งมาต่อเนื่องก็พบว่าปกติเนี่ยเสือก็จะหลีกเลี่ยงมนุษย์ที่มีการเคลื่อนไหวค่ะดังนั้นเหตุการณ์ครั้งนี้จึงถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ผิดไปจากธรรมชาติของเสือโคร่งและยังไม่สามารถสรุปสาเหตุที่แท้จริงได้จำเป็นต้องรอผลการชันสูตรและผลการตรวจพิสูจน์หลักฐานประกอบการวิเคราะห์เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเดียวกันนี้ซ้ำอีกนะคะพร้อมกับย้ำว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ใช่พฤติกรรมปกติของเสือโคร่งที่ล่ามนุษย์เป็นอาหารค่ะ
2: อีกประเด็นนึงนะคะที่ต้องติดตามนะคะก็คือในประเด็นที่เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ถึงที่พักนะคะบนหมู่เกาะซิมิลันค่ะก็เป็นกรณีของอาจารย์วีระธีรพัฒน์นะคะที่ได้อภิปรายในการประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ค่ะโดยได้พูดถึงประสบการณ์เข้าพักในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันเมื่อ4ปีก่อนค่ะวิจารณ์สภาพบ้านพักว่าเลวทรามมากนะคะพูดถึงข้อจำกัดด้านไฟฟ้าน้ำประปาสัญญาณอินเทอร์เน็ตเสนอให้โอกาสภาคเอกชนเข้ามาร่วมบริหารจัดการพื้นที่ในรูปแบบความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนหรือ PPP ซึ่งเรื่องนี้ทางอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนายอรรถพลเจริญชันสาก็บอกว่าคือเรื่องของที่พักดังกล่าวเนี่ยนะคะทางอุทยาน แห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันนี่ได้ประกาศยกเลิกการพักค้างแรมบนเกาะตั้งแต่4ตุลาคม2561แล้วค่ะกำหนดให้เป็นการท่องเที่ยวแบบไปกลับหรือ one day trip เพียงรูปแบบเดียวอาคารบ้านพักหูหยงบริเวณเกาะเมียงเดิมเคยเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวก็ปรับเปลี่ยนเป็นบ้านพักเจ้าหน้าที่นะคะเนื่องจากบ้านพักสำหรับผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอไม่ได้เปิดให้บริการประชาชนทั่วไปส่วนข้อจำกัดด้านไฟฟ้าน้ำประปาและสัญญาณสื่อสารเป็นข้อจำกัดของพื้นที่อนุรักษ์ค่ะที่ต้องบริหารจัดการภายใต้ระบบพลังงานสะอาดเช่นโซลาร์เซลล์และกำหนดเวลาเปิดปิดกระแสไฟฟ้าเพื่อลดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่านะคะก็มีการตั้งข้อสังเกตนะคะว่าได้ยกเลิกการพักค้างแรมไปตั้งแต่ปี2561นะคะแต่ว่าการอ้างอิงเข้าไปพักในหมู่เกาะอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันเมื่อ4ปีก่อนนั้นไม่แน่ใจว่าใครเป็นคนอนุญาตนะคะซึ่งก็จะต้องมีการตรวจสอบเรื่องนี้ต่อไปเช่นเดียวกับนายสสินเฉลิมลาภอดีตประธานมูลนิธิสืบนะคะเสถียรก็กล่าวกับสำนักข่าวไทยนะคะก็บอกว่าต้องมีการตรวจสอบนะคะว่ามีการอนุญาตให้ไปเข้าพักได้อย่างไรเพราะว่าที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันยกเลิกการพักค้างแรมและกำหนดให้เป็นการท่องเที่ยวแบบ one day trip มานานหลายปีแล้วนะคะมีคำอธิบายเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าเกิดจากข้อกังวลเกี่ยวกับความเสื่อมโทรมของแนวปะการังน้ำตื้นค่ะก็เลยได้มีการปิดพื้นที่ไม่มีการพักค้างแรมนั่นเองนะคะก็ขอให้เข้าใจเรื่องของการจัดการพื้นที่ซึ่งมีความแตกต่างกันในแต่ละหมู่เกาะค่ะก็ขอพักกันสักครู่ค่ะ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยเหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมานี
1: มาติดตามภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะคะวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับนายมินอองหลายประธานาธิบดีเมียนมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลค่ะซึ่งทันทีที่เดินทางมาถึงทำเนียบรัฐบาลนายกก็นำประธานาธิบดีเมียนมาร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการและตรวจแถวกองทหารเกียรติยศก่อนจะถ่ายภาพร่วมกันที่บันไดโถงกลางตึกไทยคู่ฟ้านะคะจากนั้นทั้งสองฝ่ายก็ร่วมหารือข้อราชการกลุ่มเล็กค่ะเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในการจัดการปัญหาข้ามแดนความร่วมมือด้านพลังงานการอำนวยความสะดวกทางการค้ารวมถึงการส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพชายแดนก่อนจะเข้าสู่การหารือข้อราชการเต็มคณะค่ะขณะที่นายกและก็ประธานาธิบดีแห่งสหภาพเมียนมายังเตรียมจะร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงและแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจพร้อมพิธีมอบความช่วยเหลืออีกด้วยค่ะ
2: พักกันอีกสักครู่หนึ่งค่ะ

0: ค่ะมาที่เรื่องของการทุจริตการสอบท้องถิ่นนะคะวันนี้ทางปลัดกระทรวงมหาดไทยในอันสิสัมพันธรัฐค่ะบอกว่าวันนี้นายธีรุตสุภวิบูลผลอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะเดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหากรณีเอี่ยวโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางค่ะถ้าพยานหลักฐานเพียงพอหากสอบสวนแล้วก็ไม่ต้องสอบสวนเพิ่มเติมต่อสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่และเสนอไปยังกระทรวงมหาดไทยแต่ถ้าเป็นกรณีที่มีโทษร้ายแรงก็จะเสนอให้คณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือนพิจารณาบทลงโทษตามที่คณะกรรมการเสนอค่ะทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพบว่ามี 5,925 รายมีการแก้ไขคะแนนในจำนวนนี้ได้รับการขึ้นบัญชี 5,919 รายซึ่งเดิมมีผู้สอบไม่ผ่านแต่มีการแก้ไขคะแนนจนสอบผ่าน 5,145 รายขณะที่เดิมมีผู้สอบผ่านภาคกรและภาคขออยู่แล้วแต่มีการเพิ่มคะแนนตรงนี้774รายค่ะซึ่งกลุ่มนี้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งไปแล้ว561รายไม่มารายงานตัว211รายโดยใน561รายแยกกลุ่มออกมาเพื่อเรียงลำดับจริงโดยมีผู้ที่ยังคงอยู่ในบัญชี97รายส่วนอีก464รายจะโดนเพิกถอนเพื่อไปรอคิวตามลำดับคะแนนที่แท้จริงสำหรับไทม์ไลน์ทุจริตสอบท้องถิ่นวันที่5สิงหาคมคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานสอบสวนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสทสรุปผลพบ 5,925 รายที่มีการประกาศคะแนนไม่ตรงกับกระดาษคำตอบนะคะเห็นชอบให้มีการประกาศลำดับรายชื่อใหม่อย่างถูกต้องวันที่6สิงหาคมคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางรับทราบผลสรุป 5,925 รายชื่อเพื่อแจ้งต่อไปยังหน่วยงานท้องถิ่นที่สังกัดให้ดำเนินการประกาศลำดับรายชื่อใหม่และลำดับถัดไปคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดหรือกจังหวัดรับทราบผล 5,925 รายชื่อแจ้งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ให้ประกาศลำดับรายชื่อใหม่และขั้นตอนสุดท้ายอปท.แต่ละแห่งจะดำเนินการถอนรายชื่อเดิมที่ไม่ถูกต้องออกและบรรจุรายชื่อใหม่ตามลำดับที่ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไปค่ะ
1: มาที่ข่าวดีนะคะฮีโร่แก้วตาทิพย์สร้างประวัติศาสตร์ชาวไทยคนแรกคว้าแชมป์ฟิกเกอร์สเกตติ้งชิงแชมป์เอเชีย2026ที่อินโดนีเซียค่ะฮีโร่แก้วตาทิพย์นักฟิกเกอร์สเกตติ้งตัวแทนทีมชาติไทยสามารถสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์ฟิกเกอร์สเกตติ้งชิงแชมป์เอเชียประเภทจูเนียร์ชายได้ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียมาครองได้สำเร็จนะคะโดยในรอบแรกช็อตโปรแกรมฮีโร่รั้งอันดับ3ทำได้ 68.53 คะแนนค่ะแต่ว่าในรอบฟรีสเกตติ้งฮีโร่ระเบิดฟอร์มทำได้ถึง 137.68 คะแนนรวม2รอบทำได้ 206.21 คะแนนคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จนะคะฮีโร่เปิดใจขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้แล้วก็รู้สึกดีใจที่ความทุ่มเทและความพยายามได้แสดงผลแล้วค่ะสำหรับฮีโร่แก้วตาทิพย์เป็นนักกีฬาลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นวัย15ปีนะคะถือว่าเป็นนักฟิกเกอร์สเกตติ้งชาวไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ที่คว้าแชมป์เอเชียได้สำเร็จตั้งแต่ปี2007ที่มีการจัดการแข่งขันครั้งแรกค่ะ
0: มาดูเรื่องของการประชุมกสทช.ล่มเป็นครั้งที่3นะคะวันนี้ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ก็มีการประชุมคณะกรรมการค่ะก็ถูกจับตามองเพราะว่าเมื่อวานนี้องค์ประชุมไม่ครบนะคะเลื่อนการประชุมมาเป็นวันนี้ค่ะเมื่อถึงเวลาการประชุมกรรมการก็ทยอยเดินเข้าห้องประชุมค่ะจากนั้นศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.ก็มาเข้าร่วมประชุมก็ทำให้มีกรรมการที่เข้าประชุม3คนเดินจากออกจากห้องประชุมนะคะก็คือศาสตราจารย์ดร.พิรงรองรามสูตรพลอากาศโทดร.ธนพันธ์รายเจริญรองศาสตราจารย์ดร.สุพัฒน์สุพัชราสัยค่ะซึ่งในการประชุมวันนี้มีกรรมการแจ้งลาประชุม2คนแล้วก็มีการแจ้งขอประชุมออนไลน์1คนนะคะซึ่งทางอาจารย์พิรงรองก็บอกว่าวันนี้ขอใช้สิทธิ์ไม่เข้าร่วมการประชุมจุดเดิมเหมือนจุดยืนเหมือนเดิมนะคะคือก็จะไม่สามารถเข้าร่วมประชุมกับผู้ที่สละสิทธิ์แล้วตามคำวินิจฉัยของกรรมการสรรหาซึ่งถือว่ามีอำนาจเป็นที่สุดและตามกฎหมายคือหากมีการร่วมประชุมหรือลงมติใดๆมตินั้นก็จะไม่ได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายมีความเสี่ยงร้ายแรง งทั้งทางอาญาและทางปกครองค่ะส่วนทางดร.สุภัทรนะคะบอกว่าจำเป็นต้องรอความชัดเจนจึงขอกลับคืนอีกครั้งว่าความชัดเจนจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะคะที่นายกรัฐมนตรีเร่งปัญหาก็คืออยากจะให้นายกรัฐมนตรีได้เร่งปัญหาเข้ามาเพราะว่าเป็นผู้รักษาตามกฎรักษาการตามกฎหมายค่ะแล้วก็ทางกรรมการนะคะมีคำถามว่าจะทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีหรือไม่เพื่อแก้ปัญหาโดยเร็วนะคะก็ได้รับคำตอบว่าหากจะทำก็ให้กรรมการทุกคนทำร่วมกันค่ะแต่เชื่อว่าเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีก็ทราบปัญหาอยู่แล้วค่ะ
1: ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศนะคะเซซากาสเตลูมอินฟลูเอนเซอร์ชาวเม็กซิกันถูกยิงเสียชีวิตขณะกำลังไลฟ์สดกับกลุ่มเพื่อนบริเวณด้านนอกร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดแห่งหนึ่งในเมืองกัวเลกันทางตะวันตกเฉียงเหนือของเม็กซิโกค่ะในกาสเตรูมวัย24ปีมีผู้ติดตามบนแพลตฟอร์ม TikTok เกือบ 600,000 คนนะคะแล้วก็เป็นที่รู้จักอย่างมากจากคลิปวิดีโอสายตลกด้วยขณะเกิดเหตุมีชาย2คนสวมหมวกกันน็อกขี่จักรยานยนต์เข้ามาหาเขาแล้วก็เพื่อนอีก2คนที่กำลังยืนไลฟ์ทำคอนเทนต์อยู่ค่ะท่ามกลางยวดยานแล่นกันขวักไขว่บนถนนด้านนอกระหว่างนั้นชาย2คนขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาจอดเทียบก่อนที่คนขับจะชักอาวุธปืนจ่อยิงที่ศีรษะของกัสเตลัมในระยะเผาขนจนร่างร่วงลงกับพื้นเสียชีวิตคาที่แล้วก็สัญญาณไลฟ์ก็ตัดลงทันทีนะคะก่อนที่ผู้ก่อเหตุจะหลบหนีไปอย่างรวดเร็วค่ะประธานาธิบดีคลอเดียเชนปามผู้นำหญิงของเม็กซิโกบอกว่าทางการกำลังเร่งสืบสวนอย่างเต็มที่เพื่อจะจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีรวมถึงเร่งหาสาเหตุและแรงจูงใจในการสังหารครั้งนี้แม้จะยังไม่ทราบแรงจูงใจแน่ชัดแต่ว่าสื่อท้องถิ่นก็บอกว่าอาจจะมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มอาชญากรรมเนื่องจากเหตุอุกอาจครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางกระแสความรุนแรงในเมืองกัวเลกันซึ่งเป็นเมืองเอกของรัฐซินาโลอาและเป็นศูนย์กลางการปะทะแย่งชิงพื้นที่อิทธิพลระหว่างกลุ่มองค์กรอาชญากรรมที่เป็นปรปักษ์กันเหตุการณ์นี้ยังทำให้หลายฝ่ายนึกถึงคดีสะเทือนขวัญเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2025นะคะเมื่อนางสาววาเลเรียมาเกสอินฟลูเอนเซอร์สายบิวตี้วัย23ปีถูกยิงเสียชีวิตขณะกำลังไลฟ์ลง TikTok ภายในร้านทำผมที่เธอทำงานอยู่ในเมืองซาโปปันรัฐอาลิสโกในโดยชายคนหนึ่งเดินเข้ามาในร้านก่อนจะเปิดฉากกระหน่ำยิงใส่เธอจนเสียชีวิตซึ่งทางอัยการได้ทำการสืบสวนคดีนี้ภายใต้ระเบียบปฏิบัติการสำหรับคดีฆาตกรรมผู้หญิงซึ่งเป็นการสืบสวนสอบสวนและดำเนินคดีในเหตุการณ์ที่ผู้หญิงถูกฆาตกรรมโดยมีสาเหตุมาจากเพศสภาพค่ะเมื่อเดือนกรกฎาคมทางการเม็กซิโกได้ประกาศจับกุมนายรามอนอังเคลอาวาเลสอารายาหรือว่าเจ้าของฉายาเอลอาเรอูโนในพื้นที่รัฐฮาลิสโกซึ่งกระทรวงความมั่นคงบอกว่าเขาเป็นผู้นำกลุ่มอาชญากรที่เชื่อมโยงกับกลุ่มคาร์เทลเจเนเรซึมใหม่ของฮาลิสโกค่ะ
0: มาดูวันนี้นะคะครบ81ปีของการทิ้งระเบิดปรมาณูลูกแรกที่ฮิโรชิมาค่ะผู้นำญี่ปุ่นก็ร่วมพิธีรำลึกพร้อมกับตัวแทนจากกว่า120ประเทศสูงที่สุดเท่าที่เคยมีมาค่ะผู้ร่วมพิธีรำลึกสงบนิ่งไว้อาลัยในเวลา 8:15 นาทีซึ่งเป็นเวลาที่กองทัพสหรัฐทิ้งระเบิดปรมาณูที่เมืองฮิโรชิมาในปี1945ความร้อนและรังสีจากระเบิดทำลายเมืองและฆ่าชีวิตผู้คนภายในปีนั้น 140,000 คนค่ะผู้รอดชีวิตจำนวนมากยังต้องทนทุกข์ทรมานจากโรคต่างๆจากการสัมผัสรังสีนางซานาเอะทากาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้ต้อนรับผู้แทนจาก121ประเทศและดินแดนที่เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากที่สุดเป็นประวัติการจากนั้นได้ร่วมกล่าวสุนทรจากนั้นได้กล่าวสุนทรพจน์นะคะเนื้อหาสำคัญว่าญี่ปุ่นยึดมั่นในหลักการนิวเคลียร์ในฐานะประเทศเดียวที่ถูกโจมตีด้วยระเบิดปรมาณูจะมุ่งมั่นสร้างโลกที่ปราศจากอาวุธนิวเคลียร์เป็นภารกิจที่ต้องแบกรับในปัจจุบันที่ความมั่นคงทั่วโลกร้ายแรงยิ่งขึ้นส่วนสำคัญของพิธีทุกปีนายกเทศมนตรีเมืองฮิโรชิมานำรายชื่อผู้เสียชีวิตจากระเบิดปรมาณูที่เพิ่มเติมไปติดไว้ภายในอนุสรณ์สถานของสวนสาธารณะโดยครั้งนี้มีอีก 4,393 คนที่ได้รับการยืนยันว่าเสียชีวิตในช่วง1ปีที่ผ่านมาทำให้รายชื่อรวมเพิ่มเป็น 353,639 คนนายกเทศมนตรีของเมืองเรียกร้องให้ยกเลิกอาวุธนิวเคลียร์ผู้มีอำนาจจะปล่อยให้เราผิดหวังไปอีกนานแค่ไหนผู้นำประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์ต่างมีความรับผิดชอบในหลักการลดอาวุธนิวเคลียร์ ขณะเดียวกันก่อนจะมีการรำลึกเหตุการณ์ระเบิดปรมาณูลูกที่2ที่นางาซากิในวันอาทิตย์นี้ญี่ปุ่นก็ต้องเตรียมรับมือพายุไต้ฝุ่นดอลฟินที่ล่าสุดเช้าวันนี้เคลื่อนตัวอยู่ในทะเลสาบฟิลิปปินส์มุ่งหน้าไปทางตะวันตกด้วยความเร็วลมสูงสุดกว่า200กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะขึ้นฝั่งหมู่เกาะโอกินาวาของญี่ปุ่นพรุ่งนี้ด้วยความเร็วลมสูงมากจนสามารถทำลายบ้านเรือนได้ทำให้ทางการต้องเตือนประชาชนให้หลบเข้าที่หลบภัยค่ะก็หมดเวลาของข่าวพักเที่ยงแล้วนะคะวันนี้คุณดารการทองลิ่มดิฉันศศิธรกูวังคดีหลกและทีมข่าวสำนักข่าวไทยก็ขอลาไปก่อนนะคะพบกันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: M-Card Radio Network

0: ปักใต้บ้านเรานะคะคุณผู้ฟัง12นาฬิกากับอีก32นาทีแล้วนะคะเจอกันทุกวันเลยค่ะจันทร์จนถึงวันศุกร์นะคะสำหรับสัปดาห์นี้อสมทภูเก็ตก็เป็นแม่ข่ายนะคะออกอากาศจากที่นี่ค่ะอสมทภูเก็ต FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะก็ฟังกันได้นะคะเครือข่ายนะคุณผู้ฟังครอบคลุมค่ะ14จังหวัดภาคใต้เลยนะคะผลิตรายการโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้อสมทนั่นเองนะคะแล้วก็นอกจากฟังผ่านเครือข่ายวิทยุอสมทใกล้บ้านท่านแล้วนะคะสามารถรับชมผ่าน Facebook Live นะคะหน้าเพจของอสมทภูเก็ตได้อีกด้วยค่ะวันนี้เจอกันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569ค่ะวันนี้ก็เจอกันกับดีเจแจงโรจนาบุญชูวงนะคะวันนี้มาแบบเดียวเราต้องฟังดีเจจินภัทรนะแอบหนีเที่ยวอีกละนะคะมีภารกิจนะวันนี้ก็เลยจะต้องเจอกันลำพังเพียงคนเดียวนะคะร่วมคุยข่าวได้ค่ะทักทายมาได้เลยนะใน Facebook Live นะคะฟังแล้วก็ชมกันอยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะมีข่าวสารอะไรค่ะคุณผู้ฟังสามารถสื่อสารผ่าน DJ สายใต้ได้นะคะฟังอยู่ชุมพรอ่ะสื่อสารไปได้เลยนะคะอยู่สงขลาอยู่นครนะคะอยู่สุราษฎร์อยู่พื้นที่ต่างๆนะคะทุกๆวันก็หมุนเวียนกันไปนะทุกสัปดาห์นะคะวันนี้ก็มีหลายประเด็นเหมือนเดิมนะคะคุณผู้ฟังมาพูดคุยกันในช่วงของปักใต้บ้านเราหลังจากที่รับฟังข่าวกระแสหลักไปแล้วนะคะจากสรุปข่าวภาคเที่ยงนะของสำนักข่าวไทยมีที่จังหวัดภูเก็ตค่ะเมื่อวานนี้เนี่ยทางธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคใต้นะคะสำนักงานก็อยู่ที่สงขลานะก็มาสัญจรที่จังหวัดภูเก็ตเราค่ะพบสื่อมวลชนก็มีการรายงานถึงเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจของภาคใต้นะคะในไตรมาสแรกผ่านมาตอนนี้เราอยู่ในไตรมาสที่2ที่3อาจจะเข้าไตรมาสที่3ละเดี๋ยวมาดูกันว่าภาพรวมๆของเศรษฐกิจภาคใต้ของเราเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะแล้วก็ไปที่สงขลาด้วยค่ะวันนี้มีข่าวเรื่องของการจับบุหรี่ไฟฟ้าก็ต้องบอกว่าล็อตใหญ่เลยทีเดียวนะคะจริงๆก็มีจับยาบ้านะล็อตเยอะเหมือนกันนะที่สงขลาภาค9นะคะสุราษฎร์ธานีค่ะมีเรื่องของการบูรณาการจัดระเบียบรถโดยสารรถเช่านะคะแก้ปัญหาต่างๆในพื้นที่นะคะเดี๋ยวติดตามกันแล้วก็ข่าวสารจากทางชุมพรนะคะนครศรีธรรมราชค่ะแล้วก็จังหวัดยะลากันด้วยอันนี้น่าสนใจมากเลยเขาจัดประกวดเมนูข่าวจากทุเรียนปกติทุเรียนเรากินเป็นผลไม้ใช่ไหมคะช่วงนี้ก็กินทุกวันเหมือนกันทุกวันนะคะก็ทีนี้จัดเป็นเมนูข่าวนะก็ดูน่าสนใจแล้วก็น่าอร่อยเหมือนกันค่ะเดี๋ยวติดตามกันได้เลยนะคะปักใต้บ้านเราอยู่กับคุณผู้ฟังจนถึงบ่ายโมงนะวันนี้ที่ภูเก็ตอากาศค่อนข้างดีเมื่อวานก็อากาศดีนะคะมีแดดวันนี้ก็อากาศดีเหมือนกันนะคะยังไม่ได้มีฝนลงมาเลยส่วนพื้นที่จังหวัดอื่นๆเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะก็ทักทายเข้ามาได้นะคะไปเริ่มต้นกันที่ข่าวสารในจังหวัดภูเก็ตกันก่อนค่ะเมื่อวานนี้ทางธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคใต้ค่ะโดยนายทัดลาบเผาเหลืองทองผู้อำนวยการอาวุโสธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคใต้เนี่ยก็นำทีมแถลงข่าวเศรษฐกิจแล้วก็การเงินภาคใต้ในไตรมาสที่2ปี2569ก็คือสัญจรมาที่จังหวัดภูเก็ตเรานะคะที่โรงแรมคอสหยาดค่ะก็มีสื่อมวลชนของภูเก็ตนะทุกแขนงก็เข้าร่วมรับฟังซึ่งทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้เปิดเผยถึงภาวะเศรษฐกิจแล้วก็การเงินของภาคใต้ในไตรมาสที่2สำหรับปีนี้โดยบอกว่าเศรษฐกิจภาคใต้เนี่ยหดตัวจากไตรมาสก่อนค่ะมีปัจจัยสำคัญจากผลกระทบความขัดแย้งในตะวันออกกลางนี่แหละค่ะที่เริ่มกันมาตั้งแต่ปลายๆกุมภาพันธ์นะคะคุณผู้ฟังซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวก็ส่งผลให้รายได้การท่องเที่ยวค่ะหดตัวตามจำนวนของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ลดลงนะโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากยุโรปแล้วก็ตะวันออกกลางเนื่องจากสายการบินปรับลดจำนวนเที่ยวบินลงประกอบกับต้นทุนการเดินทางที่สูงขึ้น ส่งผลให้นักท่องเที่ยวเนี่ยระมัดระวังเรื่องของการใช้จ่ายมากขึ้นนอกจากนี้ราคาน้ำมันแล้วก็ค่าครองชีพที่สูงขึ้นก็ส่งผลให้การบริโภคก็หดตัวไปด้วยนะคะคุณผู้ฟังในขณะที่การผลิตแล้วก็การส่งออกลดลงจากปาล์มน้ำมันแล้วก็ไม้ยางพาราแต่อย่างไรก็ดีนะคะกลุ่มของรายได้จากเกษตรกรอันนี้ปรับดีขึ้นจากไตรมาสแรกค่ะตามราคายางพาราแล้วก็ทุเรียนที่เพิ่มขึ้นถ้าเจาะมาที่เศรษฐกิจของภูเก็ตในไตรมาส2ทางธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคใต้ก็บอกว่าก็คือหดตัวเหมือนกันนะคะเหมือนกับภาพรวมของภาคใต้เนี่ยแหละผลกระทบก็แน่นอนนะคะภูเก็ตก็เป็นเมืองท่องเที่ยวรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นหลักเนี่ยก็ลดลงนะจากเหตุของตะวันออกกลางในช่วงที่ผ่านมาภาคการค้าหดตัวเล็กน้อยค่ะคุณผู้ฟังตามยอดขายนะส่งวัตถุดิบเกษตรอาหารเครื่องดื่มแต่ภาคก่อสร้างแล้วก็อสังหาริมทรัพย์ของภูเก็ตเนี่ยก็ยังคงขยายตัวได้ดีค่ะจากอุปสงค์ของลูกค้าต่างชาติแล้วก็กลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อสูงๆอ่ะนะคะส่วนแนวโน้มเศรษฐกิจแล้วก็การเงินภาคใต้ในไตรมาสที่3ของปีนี้คาดว่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยจากไตรมาสก่อนก็จะมีปัจจัยที่สนับสนุนจากมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐแล้วก็รายได้เกษตรกรที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องค่ะนอกจากนี้นะคะทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็ยังขอความร่วมมือเจ้าหนี้ให้ช่วยเหลือลูกหนี้ผ่านโครงการนะคะก็ยังคงมีโครงการคุณสู้เราช่วยโครงการพักทรัพย์พักหนี้ค่ะเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบด้านสภาพคล่องนะคะโดยนายทัดลาบก็บอกว่าขอความร่วมมือสถาบันการเงินแล้วก็ผู้ให้บริการทางการเงินให้ช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจแล้วก็ราคาพลังงานนะคะสำหรับโครงการคุณสู้เราช่วยก็ได้ขอความร่วมมือให้คงค่างวดที่สเต็ปเดิมให้กับลูกหนี้เป็นต้นอย่างนี้นะคะส่วนพักทรัพย์พักหนี้เนี่ยก็จะขยายเวลาการใช้สิทธิ์ซื้อทรัพย์สินคืนไปจนถึงสิ้นปี2570โดยแนะนำให้ลูกหนี้เนี่ยคือติดต่อเจ้าหนี้แล้วก็ธนาคารคู่สัญญาเพื่อขอรับความช่วยเหลือได้นะคะอีกเรื่องนึงที่สำคัญเมื่อวานนี้ที่ทางธนาคารในประเทศไทยสำนักงานภาคใต้พูดถึงก็คือเรื่องของการกำกับดูแลสินเชื่อประเภท Buy Now Pay Later ค่ะตอนนี้ก็แพลตฟอร์มต่างๆในการซื้อของออนไลน์เนี่ยเขามีสินเชื่อตัวนี้กันเยอะมากเลยหมายความว่าสั่งสินค้าซื้อสินค้าได้ก่อนจ่ายเงินทีหลังประมาณนี้นะคะทีเนี้ยข้อกังวลก็อาจจะอยู่ในกลุ่มของผู้ที่ซื้อสินค้าโดยเฉพาะเด็กนักเรียนเยาวชนเนี่ยค่ะอาจจะยังไม่มีรายได้หรือกลุ่มอื่นๆที่ซื้อปกตินะคะเนื่องจากว่ามันอาจจะมีในเรื่องของเพดานดอกเบี้ยนะคะแล้วก็มันอาจจะสร้างวินัยทางการเงินที่ทำให้เราเห็นว่าเราเหมือนเอาเงินอนาคตมาใช้เองเราซื้อก่อนใช้ก่อนได้ตรงนี้ทางธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งแบงก์ชาติเขาก็มีหน้าที่กำกับในเรื่องนี้นะคะก็จะมากำกับสำหรับผู้ที่ให้สินเชื่อซื้อสินค้าจากแพลตฟอร์มซื้อขายออนไลน์เช่นอาจจะมีการกำหนดอายุขั้นต่ำหรือไม่นะคะหรือว่ามูลค่าสินค้าขั้นต่ำหรือเพดานดอกเบี้ยแล้วก็คาดว่าแนวทางนี้จะออกมากำกับดูแลมีความชัดเจนขึ้นเนี่ยก็คือภายในสิ้นปีนี้นะคะคุณผู้ฟังอันนี้ก็สำคัญนะตอนนี้ก็คือซื้อง่ายมากๆเลยทีเดียวนะคะบางทีเราซื้อวันนี้เราจ่ายสิ้นเดือนหน้านะคะหรือว่าเราซื้อวันนี้เรามีผ่อน2งวดมีผ่อน3งวดในแพลตฟอร์มเลยนะที่เราซื้อเนี่ยแหละค่ะแต่มันก็จะมีพวกดอกเบี้ยนะคะทีเนี้ยอันเนี้ยทางแบงก์ชาติเขาก็จะมากำกับนะคะเพื่อที่จะให้มีความเป็นธรรมนะกับผู้บริโภคแล้วก็อาจจะสร้างในทางการเงินให้มันแบบดีนะคะนอกจากนี้ทางแบงก์ชาติก็ยังพูดถึงการประชุมที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพค่ะปี2026นั่นแหละค่ะช่วงปลายปีก็คือการประชุม IMF World Bank Groupannual meeting ซึ่งจัดขึ้น 12-18 ตุลาคมไทยก็ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพนะคะแล้วก็ทางแบงก์ชาติเองก็ยังแนะนำค่ะเป็นแอปพลิเคชันแบงก์ชาตินะคะก็จะรวบรวมพวกมาตรการแล้วก็รายละเอียดข้อมูลต่างๆเนี่ยที่บอกไปเมื่อสักครู่นะคะก็อันนี้สามารถโหลดได้นะเพื่อที่จะได้แบบติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆกันด้วยนะคะคุณผู้ฟัง12นาฬิกากับอีก41นาทีพักแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามข่าวสารนะคะจากพื้นที่อื่นๆปักใต้บ้านเราสำหรับวันนี้ค่ะ
1: ภาคใต้บ้านเราข้าวสั้นทั่วภาคใต้เรารวมมาเล่าสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสอมาทอสายตายวันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข้าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสอมาทอที่ท่านรับฟังภาคใต้บ้านเรา
2: ไปไหน
3: ไปตาย
2: ไปไม่ ปไหนนะ
3: ไปปักใต้บ้านเรา
4: อ๋อเขาบอกว่าไปปักใต้บ้านเราไหม
2: เล่สวยน้ำตกภูเขา

0: ปากใต้บ้านเรานะคะคุณผู้ฟังติดตามข่าวกันต่อเลยค่ะอสมทภูเก็ตเป็นแม่ขายนะคะวันนี้ก็อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวเสียงเดียวนะคะแต่ว่าคุณผู้ฟังก็ติดตามกันได้แล้วก็ร่วมคุยข่าวมาได้เลยทักทายน้องต้นน้ำด้วยนะคะ FC ที่น่ารักของพี่ๆอสมทนะคะทุกพื้นที่เลยก็แวะเวียนเข้ามาแบบเติมกำลังใจให้กันนะคะอ่ะขอบคุณกันด้วยค่ะมาดูที่จังหวัดสงขลากันต่อเลยนะคะคุณผู้ฟังมีเรื่องของการจับกลุ่มบุหรี่ไฟฟ้าก็ต้องบอกว่าล็อตใหญ่เลยทีเดียวนะคะยึดของกลางได้กว่า 200,000 ชิ้นค่ะเดี๋ยวไปติดตามรายงานจากดีเจแจ็คลักษณ์ไหนนะคะอสมทสงขลากันค่ะ
1: สวัสดีคุณผู้ฟังรายการปักใต้บ้านเราครับมาติดตามข่าวจากจังหวัดสงขลาเรื่องของจังหวัดสงขลาจับกุมบุหรี่ไฟฟ้าล็อตใหญ่จับกุมผู้ต้องหา2รายยึดของกลางกว่า 200,000 ชิ้นพร้อมรถยนต์กระบะ3คันมูลค่ารวมกว่า30ล้านบาทด้านผู้ว่าสงขลาย้ำเร่งเดินหน้าปราบปรามเครือข่ายยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายอย่างเด็ดขาดตามนโยบายรัฐบาลที่อาคารเอกประสงค์ที่ว่าการอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลานายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานำแถลงผลการปฏิบัติการจับกุมขบวนการลักลอบนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้ารายใหญ่ซึ่งสามารถตรวจยึดของกลางได้รวม 25,704 ชิ้นคิดเป็นมูลค่าความเสียหายประมาณ30ล้านบาทโดยมีนายกฤตชนัทพลรัตน์ในอำเภอสะเดานายหรินทร์หอวังนายด่านศุลกากรประดังเบซานายรัฐคำพีรัฐธรรมโมผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากรพร้อมด้วยพันตำรวจเอกสการิยายูโซผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรคลองแงะนายพิรักษ์ทิมมณีป้องกันจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยผู้แทนจากศุลกากรฝ่ายปกครองตำรวจทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการแถลงข่าวการจับกุมครั้งนี้ถือเป็นผลการปฏิบัติการครั้งสำคัญในการสกัดกั้นบุหรี่ไฟฟ้าจำนวนมากไม่ให้แพร่กระจายสู่ผู้บริโภคโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในการปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าและเป็นผลการดำเนินงานภายใต้ปฏิบัติการฝ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดรวมถึงการบูรณาการการทำงานของศูนย์สั่งการชายแดนไทยและประเทศเพื่อนบ้านจังหวัดสงขลาเพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายและอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งการจับกุมสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเบาะแสว่าจะมีการลักลอบขนส่งสินค้าผิดกฎหมายจากชายแดนเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครจึงวางแผนร่วมกันระหว่างจังหวัดสงขลาและอำเภอสะเดาก่อนนำกำลังเข้าปิดล้อมบริเวณลานจอดรถริมถนนกาญจนวนิชหมู่

0: ในราชอาณาจักรโดยยังมิได้ผ่านพิธีการศุลกากรโดยถูกต้องตามกฎหมายศุลกากรเบื้องต้นผู้ต้องหาทั้งสองให้การรับสารภาพว่าเป็นผู้รับจ้างขนส่งสินค้าผิดกฎหมายได้รับค่าจ้างเที่ยวละ 1,000 บาทโดยรับสินค้าจากพื้นที่ตำบลสำนักขามอำเภอสะเดาก่อนนำมาขนถ่ายขึ้นรถบรรทุกเพื่อส่งต่อไปยังกรุงเทพมหานครขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการเร่งติดตามผู้ว่าจ้างและขยายผลไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาที่กล่าวว่าการจับกุมครั้งนี้เป็นผลจากความร่วมมือของทุกหน่วยงานในพื้นที่ตั้งแต่การรับแจ้งเบาะแสการวางแผนจนถึงการเข้าจับกุมสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ได้มอบหมายให้ทุกจังหวัดดำเนินการเร่งปราบปรามยาเสพติดผู้มีอิทธิพลและการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบพร้อมทั้งขอบคุณประชาชนที่ร่วมแจ้งข้อมูลข่าวสารจนนำไปสู่ความสำเร็จของปฏิบัติการในครั้งนี้สำหรับการขยายผลผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเปิดเผยว่าเชื่อมั่นว่าจะสามารถติดตามผู้บงการและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีได้โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งสืบสวนขยายผลอย่างต่อเนื่องทั้งนี้บุหรี่ไฟฟ้าอยู่ภายใต้พ.ร.บ.ศุลกากรผู้กระทำความผิดต้องรับโทษตามกฎหมายโดยเบื้องต้นมีโทษจำคุกประมาณ 3-10 ปีทั้งนี้ขึ้นอยู่กับฐานความผิดในแต่ละกรณีพร้อมยืนยันว่าจังหวัดสงขลาจะเดินหน้าปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายอย่างจริงจังโดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนซึ่งยังคงมีความพยายามลักลอบขนส่งสิ่งผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องทั้งนี้จังหวัดสงขลาและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะยังคงบูรณาการกำลังเดินหน้าป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายยาเสพติดและภัยคุกคามทุกรูปแบบอย่างจริงจังและเด็ดขาดเพื่อสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลอย่างต่อเนื่องลักษณะเจริญชีพอสมทสงขลารายงานครับ
1: ค่ะขอบคุณรายงานจากดีเจแจ็คลักษณะด้วยนะคะก็โอ้โหล็อตใหญ่เลยทีเดียวนะคะจริงๆในพื้นที่ของสงขลาเองเนี่ยนะคะก็มีข่าวก็เรื่องยาเสพติดเนี่ยแหละค่ะเหมือนกันก็เป็นซุกยาบ้านะอยู่ในพวกพัสดุอีกแล้วนะคุณผู้ฟังช่วงหลังๆเนี่ยก็เจอเยอะนะวันก่อนภูเก็ตก็เพิ่งเจอเหมือนกันนะคะทีนี้ข่าวนี้เดี๋ยวต่อเนื่องกันมากันแล้วกันนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจของกองบังคับการสืบสวนสอบสวนจังหวัดชายแดนภาคใต้นะเขาร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องการปราบปรามยาเสพติดภาค9หรือว่าปปส.ภาค9นี่นะคะไปสกัดจับการลักลอบขนส่งยาเสพติดผ่านพัสดุเอกชนคุณผู้ฟังแล้วก็ยึดยาบ้ามาได้เนี่ยนะคะ 268,000 เม็ดเลยคือซุกอยู่ในอะไรรู้ไหมไปซุกอยู่ในกระป๋องผลไม้แปรรูปถ้าไม่มีแบบเบาะแสไม่มีสายเนี่ยถามว่าส่งกันไปส่งกันมาแบบนี้จะรู้ไหมก็มันก็ไม่รู้นะคะทีเนี้ยเจ้าหน้าที่เขาก็ไปจับกลุ่มมาได้นะคะจับผู้ต้องหามาได้2รายค่ะโดยก่อนที่เจ้าหน้าที่จะไปยึดยาบ้ามาได้เนี่ยเจ้าหน้าที่ชุดตรวจยึดก็สืบสวนสอบสวนนะคะก็ทราบว่าจะมีการลักลอบส่งยาเสพติดเนี่ยผ่านบริษัทขนส่งเอกชนมุ่งหน้าสู่พื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็ประมาณสักตี3ของวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยละค่ะก็ไปตรวจสอบศูนย์กระจายสินค้าของบริษัทขนส่งเอกชนแห่งหนึ่งในพื้นที่ของอำเภอบางกล่ำของสงขลาเนี่ยแหละปรากฏว่าก็ไปพบพัสดุที่ต้องสงสัยเนี่ย4กล่องด้วยกันระบุต้นทางมาจากสกลนครแล้วก็ปลายทางอยู่ที่ปัตตานีค่ะเจ้าหน้าที่ก็ใช้เครื่องมือเอ็กซเรย์พิเศษไปตรวจสอบก็พบสิ่งผิดปกติในกล่องก็เปิดออกมาดูเปิดมาดูเนี่ยก็คือพบเป็นเงาะกระป๋องแนะนำเชื่อมโอ้โหน่ากินเลยนะคะเจออยู่67กระป๋องค่ะแต่พอเปิดดูภายในกระป๋องคือไม่ใช่เป็นเงาะนะคะแนะนำเชื่อมแต่อย่างใดมันก็คือยาบ้าเนี่ยแหละถูกแพ็คมาอย่างดีซุกซ่อนอยู่ในกระป๋องละ2มัดมัดละ 2,000 เม็ดนะคะรวมแล้วเนี่ย 268,000 เม็ดเลยทีเดียวก็ยึดเอาไว้เป็นของกลางนะคะแล้วก็มีการขยายผลติดตามจับกุมผู้ต้องหาซึ่งเป็นผู้รับในพื้นที่ของสายบุรีปัตตานีได้อีก2รายนะคะทั้งนี้จากการสืบสวนเนี่ยพบว่าขณะนี้กลุ่มผู้ค้ายาเสพติดเนี่ยค่ะคุณผู้ฟังเขาจะมีวิธีการในการส่งยาเสพติดที่แยบยลมากขึ้นซับซ้อนมากขึ้นนะคะแนบเนียนมากขึ้นโดยนำยาบ้าก็ซุกไว้ในกระป๋องซุกไว้ในอะไรต่างๆมิดชิดหรือเราไม่รู้เหมือนส่งสินค้าส่งของกันทั่วๆไปนะคะทีเนี้ยเจ้าหน้าที่ก็ต้องทำงานหนักค่ะก็คือสืบสวนสอบสวนเบาะแสมาก่อนนะคะเพราะว่ามันก็ยากนะว่าส่งไปส่งมานะคะอันนี้ก็ชื่นชมเจ้าหน้าที่

ขาด้วยนะคะ12นาฬิกากับอีก51นาทีค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวไปต่อกันที่สุราษฎร์กันหน่อยนะคะสุราษฎร์ธานีจัดระเบียบค่ะเรื่องของรถโดยสารรถเช่าแก้ปัญหาตั๋วผีตลาดเกษตรนะคะเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมกันที่ชั้น4สารกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยนายจักริดฝั่งชลจิตค่ะรองผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานประชุมคณะทำงานด้านการจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะแล้วก็บริการรถเช่าระดับจังหวัดนะคะก็มีส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องค่ะทางนี้ก็เป็นไปตามนโยบายเหมือนกันของกระทรวงมหาดไทยนะคะตอนนี้ที่จะต้องเชิงรุกนะคะจัดการปัญหาเรื่องของธุรกิจต่างชาติการจัดระเบียบพื้นที่ท่องเที่ยวจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะต่างๆเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวค่ะมีอยู่สัก 2-3 ประเด็นที่สำคัญนะคะ1ก็คือประเด็นปัญหาตั๋วเถื่อนแล้วก็โกงราคาบริเวณตลาดเกษตร2พบจุดจำหน่ายตั๋วโดยสารที่ไม่ได้รับอนุญาตจำนวน11จุดซึ่งมีการขายตั๋วเกินราคาเอาเปรียบผู้โดยสารซึ่งนี่เป็นความผิดนะตามพระราชบัญญัติขนส่งทางบกปี2522ก็มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทซึ่งที่ประชุมก็มีมติให้ทำประกาศอัตราค่าโดยสารที่ชัดเจนแล้วก็สั่งการให้สำนักงานขนส่งจังหวัดลงพื้นที่ไปตรวจสอบจัดระเบียบกันอย่างเคร่งครัดค่ะอีกเรื่องนึงเป็นปัญหารถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันอันนี้พบมีการนำรถยนต์ส่วนบุคคลมาใช้รับจ้างผิดกฎหมายจนเกิดการทะเลาะวิวาทกันกับรถที่ถูกกฎหมายในสถานที่สำคัญต่างๆเช่นท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีสถานีรถไฟพุนพินเขื่อนรัชประภาแล้วก็ท่าเรือในอำเภอของเกาะพะงันซึ่งข้อมูลจากสำนักงานขนส่งระบุว่าปัจจุบันมีรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องรถจักรยานยนต์81คันแล้วก็รถยนต์279คันที่ประชุมก็มีมติให้สถานีตำรวจภูธรพุนพินแล้วก็การท่าอากาศเนี่ยอากาศยานเนี่ยค่ะคือกำหนดจุดรับส่งผู้โดยสารให้ชัดเจนแล้วก็โดยรถแอปพลิเคชันก็คือต้องรับงานผ่านระบบเท่านั้นนะคะห้ามไปเดินหาลูกค้าเองด้วยนะคะอีกเรื่องนึงค่ะปัญหาการจัดการรถเช่าที่ประชุมของสุราษฎร์ธานีก็พบว่าการปล่อยเช่ารถยนต์และก็รถจักรยานยนต์อย่างเสรีไม่มีการควบคุมส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุในกลุ่มนักท่องเที่ยวเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นก็สั่งการให้จัดตั้งคณะทำงานระดับพื้นที่ขึ้นมามีนายอำเภอเป็นประธานเพื่อจะสอดส่องชาวต่างชาติค่ะที่กระทำผิดกฎหมายแล้วก็จัดระเบียบรถเช่าให้เป็นระบบซึ่งคณะทำงานตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจก็ให้บริการรถเช่าขอไปกับบริการเช่ารถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์ของสุราษฎร์เนี่ยเตรียมเดินหน้าจัดระเบียบผู้ประกอบการก็จะนำร่องในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญเช่นเกาะสมุยเกาะพะงันก่อนพื้นที่อื่นๆนะคะแล้วก็เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการเนี่ยปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดค่ะเนื่องจากธุรกิจให้บริการเช่ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ก็ถือเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาตามประกาศของคณะกรรมการว่าด้วยผู้ประกอบการนั่นเองนะคะอันนี้ก็เรื่องสำคัญนะคะของสุราษฎร์ธานีค่ะคุณผู้ฟังขอบคุณดีเจกะเผานะคะส่งข่าวสารกันมาค่ะ12 นาฬิกากับอีก54นาทีคุณผู้ฟังเดี๋ยวพักแป๊บเดียวค่ะ

2:54 อีก54 นาทีนะคะอ่ะสัก2-3 ข่าวในช่วงสุดท้ายของปากใต้บ้านเราสำหรับวันนี้นะคะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะนายวิทยาเขียวรอดรองผู้ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานหารือกำหนดมาตรการการเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างชาตินะคะสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับผู้ประกอบการแล้วก็ชุมชนในพื้นที่ก็มีการหารือร่วมกันกับหลายภาคส่วนเลยทีเดียวนะคะหลังจากที่มีการขึ้นทะเบียนนะคะวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเนี่ยเป็นมรดกโลกค่ะซึ่งการหารือเนี่ยก็เพื่อจะต่อยอดนะคะศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นเองค่ะบูรณาการทุกภาคส่วนจัดทำแผนบริหารจัดการพื้นที่อย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากค่ะแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยวแล้วก็ทางเศรษฐกิจนะคะดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติค่ะรักษาสมดุลระหว่างการอนุรักษ์โบราณสถานแล้วก็การใช้ประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะคะกระจายรายได้สู่ชุมชนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยนะคะก็คิดว่าหลังจากนี้ทั่วโลกนะคะก็น่าจะหลั่งไหลมาไปที่

0: เที่ยวนะคะไปสักการะสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารของนครศรีธรรมราชซึ่งในพื้นที่ก็แน่นอนนะคะเรื่องการบริหารจัดการก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆค่ะขอบคุณดีเจดิวจากกสมทนครนะคะไปกันที่ชุมพรค่ะคุณผู้ฟังมีการคัดเลือกสุดยอดผ้าลายพระราชทานและงานหัตถกรรมส่งประกวดระดับภาคนะคะเมื่อวานนี้ที่ห้องประชุมสัตบงกตโรงแรมมรกตทวินอำเภอเมืองชุมพรนายเทียนชัยชูกิตติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรก็เป็นประธานการพิจารณากลั่นกรองการประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายขอสมเด็จเจ้าฟ้านะคะผ้าลายบุปผาบรมราชินีนาถค่ะซึ่งก็มีประธานแม่บ้านหมากไทยของจังหวัดชุมพรนะคะส่วนราชการต่างๆที่สำคัญก็เข้าร่วมค่ะซึ่งการประกวดครั้งนี้ก็เป็นการสืบสานพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนารีรัตนราชกัญญาที่ทรงพระราชทานแบบลายผ้าผ้าลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าและผ้าลายบุปผาบรมราชินีนาถเพื่อจะให้ช่างทอผ้าแล้วก็ช่างหัตถกรรมไทยเนี่ยนำลายนี่แหละค่ะไปสร้างสรรค์ผลงานต่อยอดมานะคะเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยค่ะซึ่งทางจังหวัดชุมพรเองก็มีผลงานที่ส่งเข้าประกวดประเภทผ้าเนี่ย114ผืนงานหัตถกรรมอีก2ชิ้นแล้วก็เดี๋ยวคณะกรรมการก็จะคัดเลือกผลงานประเภทผ้า54ผืนแล้วก็งานหัตถกรรมอันจะเป็นตัวแทนของจังหวัดเพื่อจะส่งเข้าประกวดในระดับภาคต่อไปนะคะขอบคุณดีเจโอนันทวัฒน์ค่ะปิดท้ายปักใต้บ้านเราไปที่ยะลาค่ะมีการจัดประกวดเมนูข่าวจากทุเรียนนะคะเราเคยทานกันแต่แบบหวานๆใช่ไหมคะจังหวัดยะลาเขาจัดประกวดฟิวชั่นฟู้ดฟอร์วาวค่ะรังสรรค์เมนูฟิวชั่นอาหารคาวจากทุเรียนนะคะในงานมหกรรมผลไม้และของดีเมืองยะลาประจำปี2569ก็เปิดให้ตัวแทนกลุ่มแม่บ้านเนี่ยแหละค่ะที่มีฝีมืออาจาก8อำเภอมาประชันกันสร้างสรรค์เมนูอาหารคาวจากทุเรียนนะคะแบ่งคือเขาแข่งเป็นทีมนะคะ3คนใช้เวลาประมาณสัก1ชั่วโมงก็คือรังสรรค์กันนะคะปรากฏว่ารางวัลชนะเลิศค่ะได้แก่อำเภอเบตงกับเมนูเย็นตาโฟทุเรียนในสายหมอกโอ้โหแค่ชื่อก็กินขาดแล้วนะรองชนะเลิศอันดับ1ก็คืออำเภอกาบางนะคะเป็นเมนูข้าวหมกอาหรับทุเรียนรองชนะเลิศอันดับ2อำเภอเมืองยะลาบาร์บีคิวไก่ก่อนแหละแล้วก็อำเภอที่เหลือก็ได้รับรางวัล นะคะอ่ะใครไปโซนนั้นคิดว่าน่าจะมีทานนะคะคือเคยกินแกงส้มทุเรียนแต่ว่าอย่างอื่นยังไม่เคยลองนะคะแต่แกงส้มทุเรียนก็คืออร่อยมากเหมือนกันคือนำมาทำเป็นประเภทข่าวอย่างเงี้ยค่ะอ่ะขอบคุณดีเจช่อฟ้าจากอสมทยะลานะคะ12:59อีก59 นาทีนะคะหมดเวลาแล้วสำหรับวันนี้ปักใต้บ้านเราก็พรุ่งนี้เจอกันเหมือนเดิมนะคะเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงค่ะอสมทภูเก็ตเป็นแม่ขายวันนี้เดียนโรจนาบุญชวงนะคะลาไปก่อนขอบคุณดีเจสายใต้ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
1: ขณะที่เวลา13 นาฬิกา

อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองนายกรัฐมนตรีหารือทีมคณะร่วมกับประธานาธิบดีเมียนมาในอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือทีมคณะร่วมกับนายมินอองไลประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการโดยทั้งสองฝ่ายได้หารือเพื่อสานต่อความร่วมมือทวิภาคีในทุกมิติพร้อมผลักดันความร่วมมือด้านความมั่นคงเศรษฐกิจการค้าการลงทุนพลังงานการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาข้ามแดนเพื่อประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะรักษาแรงขับเคลื่อนเชิงบวกในความสัมพันธ์ทวิภาคีผ่านการหารือและการแลกเปลี่ยนการเยียวยาระดับสูงอย่างต่อเนื่องพร้อมผลักดันการดำเนินงานตามแถลงการร่วมให้เกิดผลเป็นรูปธรรมรวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติของทั้งสองประเทศภายหลังเสร็จสิ้นการหารือในเวลา 12:30 น.นายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีเมียนมาได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนเอกสารความร่วมมือ3ฉบับได้แก่บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานและความตกลงระหว่างรัฐบาลและราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาว่าด้วยการจ้างแรงงานขอบเขตหน้าที่คณะทำงานร่วมด้านการจัดการคุณภาพน้ำในแม่

0: น้ำที่เป็นพรมแดนและแม่น้ำที่ไหลผ่านระหว่างไทยและเมียนมาและบันทึกความเข้าใจระหว่างสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศกับสำนักงานอวกาศแห่งเมียนมาเรื่องความร่วมมือในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำรวจโลกในทางสันติรังสิมันต์เตือนรัฐบาลเปิดทำเนียบรับมินออนไลน์อาจเป็นการเพิ่มความชอบธรรมให้กับรัฐบาลเมียนมานายรังสิมันต์ลมสสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวถึงกรณีที่รัฐบาลเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับพลเอกอาวุโสมินออนไลน์ประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเพื่อพูดคุยแก้ไขปัญหาชายแดนและสารปนเปื้อนในแม่น้ำกกว่าเรื่องสารพิษที่ปนเปื้อนในแม่น้ำกกปัจจุบันปัญหาต่างๆมาจากว้าซึ่งเป็นกองกำลังที่ไม่ฟังรัฐบาลทหารเมียนมาการคุยกับรัฐบาลทหารเมียนมาในเรื่องนี้คนที่มาให้ข้อมูลในกรรมธิการบอกว่าไม่มีประโยชน์ทำไปก็เท่านั้นไม่มีความเป็นไปได้ที่จะสำเร็จทั้งนี้หลายฝ่ายห่วงว่าการพูดคุยกับมินออนไลน์อาจเป็นการไปช่วยยืนยันความชอบธรรมให้กับรัฐบาลทหารเมียนมาส่วนอีกประเด็นคือฉันทามติ5ข้อหนึ่งในข้อที่สำคัญมากคือหยุดยิงซึ่งรัฐบาลทหารเมียนมาไม่ดำเนินการตามฉันทามติ5ข้อคำถามคือรัฐบาลไทยจะยอมให้ฉันทามติ5ข้อไม่มีความหมายใช่หรือไม่ซึ่งนายเสียศักดิ์ปวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศต้องเป็นผู้ที่ตอบคำถามนี้ทางนี้ในรังสิมันต์โรมได้ตั้งคำถามว่าไทยได้ประโยชน์อะไรจากสิ่งที่กำลังทำอยู่ในขณะนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพโต้เดือดปมถูกโยงเอื้อจีนเทาวันนี้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพตั้งโต๊ะแถลงชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีถูกกล่าวหาว่าเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มจีนเทาออกหลักสูตรให้กับนักเรียนจีนชั้นม.3 มาเรียน5ปีจนจบวุฒิปริญญาตรีทันทีโดยยืนยันว่าข้อกล่าวหาทั้งหมดเป็นการบิดเบือนข้อมูลและใช้เอกสารเท็จสร้างความเสียหายกรณี MOU เกี่ยวกับหลักสูตรนักเรียนจีน5ปีตรวจสอบแล้วยืนยันว่าเป็นเอกสารปลอมโดยปลอมลายมือชื่อของรองศาสตราจารย์พิชัยจันทมณีและใช้ตราสัญลักษณ์ปลอมประทับลงไปซึ่งมหาวิทยาลัยไม่มีการลงนามใน MOU ฉบับดังกล่าวอีกทางภาพถ่ายที่นำไปเผยแพร่ก็ไม่ใช่ภาพการลงนามแต่เป็นภาพการประชุมกับมหาวิทยาลัยผานจือฮวาสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อ28ตุลาคม2567ถือเป็นการจงใจนำภาพไปตัดต่อและบิดเบือนข้อเท็จจริงส่วนเรื่องหลักสูตรที่อ้างว่ารับผู้จบม.3 มาเรียนควบจนจบปริญญาตรีใน5ปีโดยเรียกเก็บค่าใช้จ่ายกว่า1ล้านบาทนั้นก็ไม่เป็นความจริงยืนยันว่าไม่มีหลักสูตรดังกล่าวแต่ที่นำมาบิดเบือนเป็นคอร์สสอบรมระยะ4เดือนอบรมภาษาไทยขั้นพื้นฐานเข้มข้นสำหรับชาวต่างชาติไม่ได้เกี่ยวกับวุฒิปริญญาตรีซึ่งที่ผ่านมามีการจัดอบรมไปเพียง1รุ่นคือช่วงปลายปี2568ยังไม่มีรุ่นต่อไปเช่นเดียวกับก่อนข้อกล่าวหาเรียกเก็บเงิน 15,000 บาทหลักสูตรเรียนภาษาเข้มข้นและออกวีซ่าให้บุคคลที่ไม่ใช่นักศึกษารวมถึงเปิดพื้นที่ตั้งศูนย์ไชน่าเซ็นเตอร์เพื่อเป็นฐานปฏิบัติการของชาวจีนมหาวิทยาลัยยืนยันว่าไม่เป็นความจริงโดยจะไปแจ้งความเอาผิดคนที่เผยแพร่ข้อมูลเท็จและช่วงบ่ายวันนี้จะเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงกับกระทรวงการอุดมศึกษาย้ำว่ามหาวิทยาลัยไม่สนับสนุนกลุ่มจีนเทาและไม่ใช่ฐานของกลุ่มจีนเทาตามที่ถูกกล่าวหาอย่างแน่นอน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม

0: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: M-POD Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล
4: ์การดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับผมว่าเราสามารถเริ่มต้นได้ที่ตัวเราเองนะครับแค่เราแยกขยะก่อนทิ้งก็คือทางขยะสีน้ำเงินแยกขยะที่เป็นขยะเปียกทางสีเขียวแยกขยะที่ย่อยสลายเองได้ทางขยะสีเหลืองขยะทั่วไปนะครับทางขยะสีแดงเป็นขยะอันตรายเท่านี้เราก็สามารถช่วยโลกได้แล้วครับ
3: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์ M-Cod Radio Go Green
2: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
5: เรื่องของบ้านเกิดอาหารชุมชนวัฒนธรรมหรือความฝันของคุณอาจเป็นเรื่องที่คนอื่นกำลังรอฟังอยู่ถ้าคุณอายุ 15-22 ปีและอยากใช้สื่อดิจิทัลเล่าเรื่องของตัวเองสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมแคมปิ้งแอนด์เวิร์คช็อปเพื่อพัฒนาทักษะการทำคลิปการเล่าเรื่องและการใช้สื่อออนไลน์ส่งคลิปแนะนำตัว3นาทีผ่านเพจ Facebook โครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลเยาวชนทั่วประเทศเยาวชนพิการสมัครได
6: ้ขอโทษครับ
7: ไม่เป็นไรครับอย่าคิดมาก
8: ขอบคุณค่ะ
7: ไม่เป็นไรครับเราคนไทยต้องช่วยเหลือกัน
9: คำขอโทษขอบคุณใช้ได้ทุกที่ทุกสถานการณ์ M-Cod Radio Network ร่วมสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่ด้วยการกล่าวคำขอโทษขอบคุณและพร้อมให้อภัยมีน้ำใจให้แก่กัน
10: ถ้าคุณไม่มีสิทธิ์ประกันสังคมไม่มีสิทธิ์สวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจและคุณเป็นคนไทยที่มีเลขประจำตัวประชาชน13หลักคุณคือผู้ที่มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพทั่วหน้าตรวจสอบสิทธิ์รักษาพยาบาลได้ที่สถานีอนามัยโรงพยาบาลรัฐใกล้บ้านผู้พักอาศัยในกรุงเทพติดต่อสำนักงานเขตหรือโทร1330กด2ตามด้วยเลขประจำตัวประชาชนสายด่วนสปสช1330ดูแลทั่วไทยใส่ใจทั่วถึง
11: โซเชียลมีเดียดีท็อกซ์บำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกซ์ทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก
12: จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ
13: ผมน็อบนิติภูมิจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครในเรื่องของจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจผมและเพื่อนๆก็รวบรวมกันในเรื่องของปัจจัยอุปกรณ์การเรียนการสอนเราเอาไปมอบให้กับน้องๆที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารครับเพื่อให้น้องๆมีโอกาสได้เรียนรู้ได้เห็นของใหม่ๆและให้ความสุขกับน้องๆครับ
3: สังคมดีด้วยฮิริโอตัปปะ
14: ฮิริละอายชั่วถ้าคนเรามีฮิริก็จะเกิดความละอายใจไม่กล้าทำชั่วถึงแม้คนอื่นจะไม่รู้ไม่เห็นก็ตาม
15: โอตัปปะกลัวบาปถ้าคนเรามีโอตัปปะก็จะเกรงกลัวบาปไม่ทำความชั่ว
3: การทำชั่วคิดชั่วนอกจากจะทำให้ตนเองเดือดร้อนแล้วยังเป็นเหตุให้คนอื่นและสังคมต้องเดือดร้อนไปด้วย M-Cod Radio Network ร่วมสร้างสังคมที่ดีที่มีฮิริโอตัปปะ
12: จิตอาสาทำความดีด้วย

0: หัวใจ
1: ผมน็อบเนติภูมิจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครในเรื่องของจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจผมและเพื่อนๆก็รวบรวมกันในเรื่องของปัจจัยอุปกรณ์การเรียนการสอนเราเอาไปมอบให้กับน้องๆที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารครับเพื่อให้น้องๆมีโอกาสได้เรียนรู้ได้เห็นของใหม่ๆและให้ความสุขกับน้องๆครับ

ึ่งต้องใช้เวลาอีก3ระยะหนึ่งไทยเมียนมาลงนาม TOR ตั้งคณะทำงานร่วมแก้มลพิษข้ามพรมแดนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนายมินอองไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามขอดเขตอำนาจหน้าที่ว่าด้วยการจัดตั้งคณะทำงานร่วมด้านการจัดการคุณภาพน้ำในแม่น้ำที่เป็นพรมแดนและแม่น้ำที่ไหลผ่านระหว่าง2ประเทศระหว่างดร.ระวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและในลาเมาเต็งปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาโดยมีนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีนายสุชาติกล่าวว่าการลงนามครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญในการยกระดับความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างไทยและเมียนมาเพื่อร่วมกันติดตามเฝ้าระวังและกำหนดแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษข้ามพรมแดนอย่างเป็นระบบสำหรับสาระสำคัญของ TOR กำหนดให้จัดตั้งกลไกความร่วมมือระหว่างไทยและเมียนมาในการติดตามเฝ้าระวังแลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์ความรู้ด้านคุณภาพน้ำรวมทั้งกำหนดมาตรการร่วมในการบริหารจัดการคุณภาพน้ำในแม่น้ำ

0: ที่เป็นพรมแดนและแม่น้ำที่ไหลผ่านระหว่าง2ประเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษลดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติระบบนิเวศและประชาชนในพื้นที่ชายแดนโดย TOR มีผลบังคับใช้เป็นเวลา3ปีนับตั้งแต่วันที่ทั้ง2ฝ่ายลงนามอดีตอธิบดีสทเข้าพบตำรวจกองปราบรับทราบ6ข้อหาคดีโกงสอบท้องถิ่นที่กองบังคับการปราบปรามวันนี้นายธีรุจสุภวิบูลผลอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสทพร้อมทนายความส่วนตัวเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนที่กองกำกับการ2กองบังคับการปราบปรามเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาซึ่งก่อนหน้านี้ได้ทำหนังสือให้การส่งมอบกับพนักงานสอบสวนมาก่อนแล้วและขณะนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างดำเนินการสอบปากคำโดยพันตำรวจเอกเนติวิทย์คณาสิทธินิติกุลผู้กำกับการ2กองบังคับการปราบปรามให้ข้อมูลว่าขณะนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการสอบปากคำในธีรุจพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาคดีนี้ตำรวจได้ออกหมายเรียกผู้ต้องหา13คนมารับทราบข้อกล่าวหาแบ่งเป็น11คนคือข้าราชการท้องถิ่นพนักงานบริษัทเอกชนซึ่งทำหน้าที่แก้ไขข้อสอบที่บริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีส่วนอีก2คนคือนายธีรุจและนายเรืองเดชสิริกิจผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหาทั้งหมด6ข้อหาขณะนี้มีผู้ต้องหาเข้าพบพนักงานสอบสวนแล้ว6คนคือกลุ่มบุคคลที่ทำหน้าที่แก้ไขข้อสอบในบ้านพักจังหวัดนนทบุรี4คนนายธีรุจและนายเรืองเดชคงเหลือกลุ่มคนที่พบในบ้านพักจังหวัดนนทบุรีอีก7คนที่ประสานขอเข้าพบพนักงานสอบสวนภายในวันจันทร์ที่10สิงหาคมนี้เบื้องต้นคาดว่าจะส่งสำนวนให้ปปช.ไต่สวนได้ทันทีภายในกำหนดเวลาไม่เกินวันที่12สิงหาคม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
7: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล
8: ์การดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับผมว่าเราสามารถเริ่มต้นได้ที่ตัวเราเองนะครับแค่เราแยกขยะก่อนทิ้งก็คือทั้งขยะสีน้ำเงินแยกขยะที่เป็นขยะเปียกทางสีเขียวแยกขยะที่ย่อยสลายเองได้ทางขยะสีเหลืองขยะทั่วไปนะครับทางขยะสีแดงเป็นขยะอันตรายเท่านี้เราก็สามารถช่วยโลกได้แล้วครับ
7: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์ MCOT Radio Go Green
6: ติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399 และ063-916-5392
9: เรื่องของวันเกิดอาหารชุมชนวัฒนธรรมหรือความฝันของคุณอาจเป็นเรื่องที่คนอื่นกำลังรอฟังอยู่ถ้าคุณอายุ 15-22 ปีและอยากใช้สื่อดิจิทัลเล่าเรื่องของตัวเองสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมแคมปิ้งแอนด์เวิร์กช็อปเพื่อพัฒนาทักษะการทำคลิปการเล่าเรื่องและการใช้สื่อออนไลน์คลิปแนะนำตัว3นาทีผ่านเพจ Facebook โครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลเยาวชนทั่วประเทศเยาวชนพิการสมัครได
10: ้ขอโทษครับ
11: ไม่เป็นไรครับอย่าคิดมาก
12: ขอบคุณค่ะ
11: ไม่เป็นไรครับเราคนไทยต้องช่วยเหลือกัน
13: คำขอโทษขอบคุณใช้ได้ทุกที่ทุกสถานการณ์ MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคม

0: ไปให้น่าอยู่ด้วยการกล่าวคำขอโทษขอบคุณและพร้อมให้อภัยมีน้ำใจให้แก่กัน
1: คุณไม่มีสิทธิ์ประกันสังคมไม่มีสิทธิ์สวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจและคุณเป็นคนไทยที่มีเลขประจำตัวประชาชน13หลักคุณคือผู้ที่มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพทั่วหน้าตรวจสอบสิทธิ์รักษาพยาบาลได้ที่สถานีอนามัยโรงพยาบาลรัฐใกล้บ้านผู้พักอาศัยในกรุงเทพติดต่อสำนักงานเขตหรือโทร1330+2ตามด้วยเลขประจำตัวประชาชนสายด่วนสปสช1330ดูแลทั่วไทยใส่ใจทั่วถึง
2: จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ
3: ผมน็อบนิริภูมิจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครในเรื่องของจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจผมและเพื่อนๆก็รวบรวมกันในเรื่องของปัจจัยอุปกรณ์การเรียนการสอนเราเอาไปมอบให้กับน้องๆที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารครับเพื่อให้น้องๆมีโอกาสได้เรียนรู้ได้เห็นของใหม่ๆและให้ความสุขกับน้องๆครับ

M-COT Radio Network อสมทพัทลุง 95.75 MHz เสนอรายการ Radio โอห้างโดยจ้าจ๋ากฤษณิภานิลเขต

ต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392

อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่ช่วงของเรดิโอโอห้างกับศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงค่ะนัดช็อปนัดหม่ำนัดดูหนังนัดกันที่โคลิเซียมนะคะโคลิเซียมความสุขของคุณค่ะไปดูสินค้าโบราณโปรกันนะคะวันนี้ลดสูงสุดถึง 70% เริ่มต้นกันที่แบรนด์ Crocodile ลดพิเศษนะคะ290 บาทชุดกีฬาเดฟโฟนะคะลดสูงสุด 50% เสื้อผ้าแฟชั่น H&M นะคะโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2ชิ้นในราคา300 บาทรองเท้าสตรีลู2นะคะราคาพิเศษเริ่มต้น299 บาทแล้วก็ทุกอย่างก้าวใส่สบายนะคะกับรองเท้าแมนวูดราคาพิเศษ399 บาทนะคะอยู่บริเวณลานโปรชั้น1ศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงค่ะ

0: ศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงพบกับโปรโมชั่นร้อนแรงต้อนรับเกษียณวัยหนุ่มลดสูงสุด 70% เสื้อผ้าสุภาพบุรุษครกโคดายเนื้อผ้าพรีเมียมผลิตจากผ้าฝ้ายสวมใส่ได้หลายโอกาสราคาพิเศษเริ่มต้น290ชุดกีฬาเดฟโฟระบายอากาศได้ดีแห้งไวดูแลง่ายลดสูงสุด 70% เสื้อผ้าแฟชั่นH&M เสื้อผ้าสำหรับใส่ไปเที่ยวชุดลำลองชุดทำงานราคาพิเศษซื้อ2ตัวในราคา300บาทรองเท้าลู่ซองรองเท้าขวัญใจสาวๆทันสมัยดีไซน์สวยราคาพิเศษเริ่มต้น299บาทรองเท้าแมนวูรองเท้าหนังสุดเท่หลากหลายแบบหลากหลายสไตล์ราคาพิเศษ399บาท 5-18 สิงหาคม2569ณ ลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงนัดช็อปนัดมัมนัดดูหนังนัดกันที่โคลิเซียมโคลิเซียมความสุขของคุณ
1: ไม่ยุ่งนะเว้ย
2: มาที่นี่มีอะไรให้ช่วยหรอครับ
1: อยากรู้ว่ามีอะไรดีชาวบ้านถึงมาขอให้ช่วย
0: คำสารภาพของหมอผีเมื่อมรสุมชีวิตไร้ความยุติธรรมและกฎหมายพึ่งไม่ได้พระต่อจึงตัดสินใจศึกออกมาหันหลังให้รถพระธรรมและก้าวเข้าสู่โลกมืดทำสัญญากับหมอเทียนจากพระธรรมสู่มนต์ดำไสเวทศรัทธาที่เคยยึดเหนี่ยวกลายเป็นคุณไสมนต์ดำที่ยากจะควบคุม
2: ชาวบ้านเขาขาดที่พึ่งไหว้พระแล้วมันไม่ได้อย่างที่ขอ
0: สารภาพของหมอผีดัดแปลงจากเรื่องราวสุดดาร์กใน The Ghost Radio สู่ปรากฏการณ์ความระทึกขวัญบนจอภาพยนตร์คำสารภาพ

0: ของหมอผี
1: 12สิงหาคมนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทยาม
2: ึงคิดจะดีให้ต่อถ้ามึงข้ามไปสายมืดมึงจะกลับมาอีกไม่ได้
3: เกิดอะไรขึ้นกับฉันเนี่ย
4: คิดถึงฉันไหมสไปดี
1: ้สไปเดอร์แมนการเปิดเรื่องราวบทใหม่ของปีเตอร์พาร์เกอร์เมื่อโลกลืมปีเตอร์พาร์เกอร์ไปแล้วแต่เขาต่างหากที่ไม่เคยลืมสไปเดอร์แมนแบรนด์นิวเดย์ไอแมงมุมกำลังกลายพันธุ์เมื่อปีเตอร์กำลังวิวัฒนาการใหม่สู่พลังขั้นกว่าศึกวันใหม่ที่ศัตรูตัวฉกาจมาจากทั่วทุกสารทิศ
5: กลายพันธุ์ได้ใช่ไหม
1: สไปเดอร์แมนวันนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทยา
3: คุณกำจัดส่วนที่แย่และเก็บส่วนที่ดีเอาไว้ได้ไหม
6: แล้วเธอจะตัดสินยังไงว่าธรรมชาติส่วนไหนดีหรือว่าแย
3: ่ขอโทษทีครับ

ับ Max D นะคะเรามีนิวคอลเลคชันมาใหม่ล่าสุดเลยทีเดียวนะคะเสื้อครอปนะคะแล้วก็เป็นเสื้อแบบสวยมากมีทั้งสีชมพูสีส้มสีดำนะคะมาในแบบลวดลายแบบใหม่ให้คุณได้ไปเลือกกันในราคาพิเศษนะคะ995 บาทนะคะที่เคาน์เตอร์ Maxยีนนะคะอยู่ตรงข้ามวัดสันนะคะส่วนวัดสันวันนี้นะคะชิ้นที่2ในราคาเพียงแค่1บาทนะคะพร้อมกับโลชั่นครีมบำรุงสกินแคร์เมคอัพต่างๆนะคะลดทันทีนะคะซื้อชิ้นที่2ในราคาเพียงแค่1บาทนะคะที่วัดสันโคลิเซียมพัทยา

ลิเซียมพัทลุงพบกับโปรโมชั่นร้อนแรงต้อนรับเกษียณวัยหนุ่มลดสูงสุด 70% เสื้อผ้าสุภาพบุรุษครกโคดายเนื้อผ้าพรีเมียมผลิตจากผ้าฝ้ายสวมใส่ได้หลายโอกาสราคาพิเศษเริ่มต้น290ชุดกีฬาเดฟโฟระบายอากาศได้ดีแห้งไหวดูแลง่ายลดสูงสุด 70% เสื้อผ้าแฟชั่นH&M เสื้อผ้าสำหรับใส่ไปเที่ยวชุดลำลองชุดทำงานราคาพิเศษซื้อ2ตัวในราคา300บาทรองเท้าลู่ซองรองเท้าขวัญใจสาวๆทันสมัยดีไซน์สวยราคาพิเศษเริ่มต้น299บาทรองเท้าแมนวูรองเท้าหนังสุดเท่หลากหลายแบบหลากหลายสไตล์ราคาพิเศษ

คม2569ณ ลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงนัดช็อปนัดมัมนัดดูหนังนัด

0: ึดเหนี่ยวกลายเป็นคุณไสมนต์ดำที่ยากจะควบค
1: ุ
0: ม
1: ชาวบ้านเขาขาดที่พึ่งไหว้พระแล้วมันไม่ได้อย่างที่ขอ
0: คำสารภาพของหมอผีดัดแปลงจากเรื่องราวสุดดาร์กใน The Ghost Radioสู่ปรากฏการณ์ความระทึกขวัญบนจอภาพยนตร์คำสารภาพของหมอผี12สิงหาคมนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทยาม
1: ึงคิดดีๆให้ต่อถ้ามึงข้ามไปสายมืดมึงจะกลับมาอีกไม่ได
2: ้เกิดอะไรขึ้นกับฉันเนี่ยคิดถึงฉันไหมสไปดี
0: Spider-Man และการเปิดเรื่องราวบทใหม่ของปีเตอร์พาร์เกอร์เมื่อโลกลืมปีเตอร์พาร์เกอร์ไปแล้วแต่เขาต่างหากที่ไม่เคยลืมสไปเดอร์แมน Brand New Day ไอ้แมงมุมกำลังกลายพันธุ์เมื่อปีเตอร์กำลังวิวัฒนาการใหม่สู่พลังขั้นกว่าศึกวันใหม่ที่ศัตรูตัวฉกาจมาจากทั่วทุกสารทิศสไปเดอร์แมนวันนี้ที่คนเสียบซินิเพล็กซ์พัทยา
2: คุณกำจัดส่วนที่แย่และเก็บส่วนที่ดีเอาไว้ได้ไหม
3: แล้วเธอจะตัดสินยังไงว่าธรรมชาติส่วนไหนดีหรือว่าแย่
2: ขอโทษทีครับ

ที่เซเว่นเซ่นนะคะวันนี้ใครที่กำลังบอกว่ายังไม่ได้ไปทานนะคะบิงซูอ่าก็จะมีทั้งบิงซูซันเดย์รสชาติต่างๆถึง8เมนู8วันในราคาเพียงแค่88บาทนะคะต้อนรับเดือน8นะคะยังมีเวลากันอยู่นะคะไปจนถึงวันที่10สิงหาคม2569นะคะแล้วก็เจอกันนะคะที่เซเว่นเซ่นสาขาโคลอสเซียมพัทลุงและเซเว่นเซ่นสาขาโลตัสพัทลุงนะคะ

าพยนตร์นะคะที่โรงภาพยนตร์โคลีเซียมซีนิเพล็กซ์นะคะในช่วงนี้ก็มีภาพยนตร์เรื่อง Spider-Man นะคะอยู่ในโรงภาพยนตร์นะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ไปชมจองตั๋วก็ได้เลยนะคะในราคาตั๋วหนังเพียงแค่1บาทนักเรียนนักศึกษาในราคา60บาทนะคะที่โรงภาพยนตร์โคลีเซียมซีนิเพล็กซ์พัทลุงแล้วก็วันที่12สิงหาคมนี้นะคะคำสารภาพจากหมอผีนะคะเจอกันที่โรงภาพยนตร์โคลีเซียมซีนิเพล็กซ์พัทลุงสนใจนะคะก็ตรงไปได้เลยนะบ็อกซ์ออฟฟิศนะคะส่งท้ายกันแล้วล่ะค่ะในชั่วโมงของเรดิโอโอห้างกับศูนย์การค้าโคลีเซียมพัทลุงนัดช็อปนัดมัมนัดดูหนังนัดกันที่โคลีเซียมโคลีเซียมความสุขของคุณค่ะ

ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2544บริษัทบุญพืชประเทศไทยจำกัดได้เริ่มก่อตั้งขึ้นด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพลิกฟื้นพื้นแผ่นดินไทยให้อุดมสมบูรณ์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยภายใต้การดำเนินงานการผลิตผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรที่มีคุณภาพดีลดการใช้สารเคมีเพื่อช่วยแก้ปัญหาสารเคมีตกค้างในดินทำให้ได้คุณภาพดินที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนอันจะส่งผลดีต่อปริมาณและคุณภาพของผลผลิตรวมถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกรไทยปัจจุบันบริษัทปูนพืชประเทศไทยจำกัดยังคงยึดมั่นในแนวทางการเกษตรปลอดสารพิษลดการใช้สารเคมีเพื่อพื้นแผ่นดินทั่วประเทศไทยที่อุดมสมบูรณ์และเพื่อให้เกษตรกรไทยเข้าถึงผลิตภัณฑ์คุณภาพดีในราคาที่เหมาะสมโดยได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่องยาวนานปูนพืชปุ๋ยไทยมั่นใจทั้งแผ่นดิน

พี่น้องเกษตรกรแล้วก็คุณผู้ฟังที่รักนะคะตื่นใจมาแล้วรายงานตัวกันที่นี่ในช่วงเวลาของลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืชวันนี้เห็นหน้าแดดและชื่นใจจะได้ซักผ้าสักทีอ้าว

นุฟังไม่รู้แกล้งหรือว่ายังไงมันบังเอิญแหละเนาะแต่เตินชอบคิดว่าเขาแกล้งคิดไม่ดีคิดลบอีกละก็คือวันอาทิตย์ทีไรอ่ะฝนแบบคือมันทำให้ฝนตกก็มันก็จะแบบครึ้มๆอยู่นั่นอ่ะเหมือนแดดก็ออกไม่เต็มที่เตินก็เอ๊ะจะซักผ้าดีไหมคือถ้าไม่ซักก็จะไม่มีใส่วนเวียนเสื้อทำงานมันก็วนเวียนอยู่ประมาณเนี้ยเนาะแล้วแต่ว่าเออก็ถ้าซักมันก็จะแบบอับๆอ่ะนะตนก็รอให้แดดพอรอให้แดดออกซ้ายหน่อยก็ได้เดี๋ยวรอแดดออกก่อนอะไรประมาณเนี้ยพอแดดเริ่มออกมาเออก็เอาผ้าไปซักพอซักผ้าเสร็จเอาครึ้มอีกละมืดอีกละอะไรเนี่ยตบโต๊ะตบโต๊ะโมโหโมโห

ที่ราคาที่ดีขึ้นมาอีกสเต็ปนึงอีกหน่อยนึงนะคะแต่ว่าราคากลางมันก็ยังไงก็อย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมาหันมาดูว่าอะไรที่ในการทำการเกษตรที่เราสามารถที่จะควบคุมได้นะคะ ahem I love you แล้วไปทั่วนะคะก็คือเราควบคุมราคาผลผลิตไม่ได้แต่

ในยุคปุ๋ยเคมีราคาแพงแบบนี้มาลดต้นทุนนะคะมาเพิ่มคุณภาพผลผลิตพิชิตผลกำไรกับบุญพืชกันดีกว่าเนาะเพราะบุญพืชนะคะต้นทุนต่ำกว่าแต่ว่าไม่ได้ด้อยกว่าปุ๋ยเคมีเลยนะคะแต่ว่ามีข้อดีมากกว่าปุ๋ยเคมีด้วยซ้ำไปเพราะว่าปุ๋ยเคมีใช้ไปนานๆนะคะ1แพงนะคะ2ก็คือมันจะมีสารเคมีตกค้างในดินเพราะว่าถ้าเราใช้แต่ปุ๋ยเคมีเนี่ยพืชมันจะดูดซับไปใช้ได้ไม่หมดนะคะเมื่อใช้ได้ไม่หมดมันจะไปที่ไหนล่ะคุณฟังมันก็ตกค้างอยู่ในดินตกค้างในถ้ามีสารเคมีตกค้างในดินเยอะๆนานๆนะคะมันก็จะทำให้เกิดปัญหาดินแข็งดินเสียดินเสื่อมดินโทรมดินไม่กินปุ๋ยแต่จริงๆแล้วอ่ะมันไม่ใช่ว่าดินไม่กินปุ๋ยนะถึงแม้ว่าเราจะเอาปุ๋ยไปหว่านแล้วก็รดน้ำมันก็ไม่ซึมนะคะประมาณนั้นอ่ะเพราะอะไรเพราะว่ามันมีสารเคมีตกค้างในดินคือดินเสียไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้มาปรับปรุงโครงสร้างสภาพของดินให้ดีให้ร่วนให้ซุยแล้วก็ปลดปล่อยธาตุอาหารปลดปล่อยเคมีปลดปล่อยสารอาหารต่างๆที่มันตกค้างในดินเนี่ยให้พืชดูดซับไปใช้ได้ทันทีแล้วก็ปรับโครงสร้างของดินไปพร้อมๆกันนะคะกับผลิตภัณฑ์ของบุญพืชปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงหรือบุญพืชนะคะบุญพืชเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์จากแหล่งแร่นะคะแร่ธาตุไม่ใช่ดินไม่ใช่หินไม่ใช่ทรายนะคุณผู้ฟังหลายคนอาจจะบอกว่าเราเอาดินเอาหินเอาทรายมาปั้นเม็ดใส่กระสอบขายไม่ใช่เลยนะคะแต่ว่าบุญพืชเนี่ยเป็นแร่ธาตุทางธรรมชาติที่มาจากแหล่งแร่นะคะที่เราสัมปทานไว้นะคะแหล่งแร่ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยเลยที่เราสัมปทานไว้ได้แร่ธาตุจากธรรมชาติมาปรับสภาพของดินมาช่วยให้ดินร่วนดินซุยดินดีมันก็จะมีไส้เดือนเกิดขึ้นมาอย่างมากมายแล้วไส้เดือนเนี่ยมันก็จะช่วยพรวนดินเพิ่มเข้าไปอีกนะคะดินก็ยิ่งร่วนยิ่งซุยดินก็ยิ่งดีแล้วมีข้อดีอีกอย่างนึงคือเมื่อมีไส้เดือนเกิดขึ้นมาใหม่แล้วนะคะไส้เดือนเนี่ยก็

แล้วก็ถ่ายออกมาเป็นขี้ไส้เดือนที่เป็นขยุยขยุยเป็นเม็ดๆเล็กๆกันนะคะนั่นแหละค่ะประโยชน์สุดยอดนะคะนั่นคือปุ๋ยชั้นดีนะคะไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมอยู่ในนั้นเรียบร้อยนะคะโดยที่เราไม่ต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ต้องไปเสี่ยงกับสารเคมีหรือว่าอะไรต่างๆที่มันจะตกค้างในดินนะคะนี่คือธรรมปุ๋ยจากธรรมชาติที่บุญพืชช่วยพี่น้องเกษตรกรมีขึ้นมาได้สร้างขึ้นมาได้หรือว่าให้มันเกิดขึ้นมาเรียกขึ้นมาได้นะคะกับผลิตภัณฑ์ของบุญพืชค่ะปุ๋ยพลังธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมเพิ่มซิลิคอน 15% อันนี้ร่วมกับปุ๋ยเคมีได้ดีได้เลยหรือว่าสลับก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าไม่ชอบผสมให้ยุ่งยากก็เดอะคิงเลยค่ะสุดยอดราชาแห่งปุ๋ยคุ้มครบจบในกระสอบเดียวตราเดอะคิงจากบุญพืชค่ะทุกผลิตภัณฑ์ของบุญพืชวันนี้สนใจผลิตภัณฑ์ของบุญพืชไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงบุญพืชตาตาหรือบิ๊กทวี

แวะไปได้ที่ร้านขายปุ๋ยใกล้ๆบ้านนะคะหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันก็ได้สายด่วนบุญพืชจ้า0861849000 0861849และ03ตัว

0: างๆที่น่าสนใจฝากพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรกันเยอะเลยไปศึกษาหาข้อมูลกันก่อนที่จะตัดสินใจเลือกใช้ดีไม่ใช้ดีสำหรับบุญพืชก็ได้ยินดีต้อนรับทุกท่านทุกคนค่ะ
1: คุณรู้หรือไม่ที่ไส้เดือนหรือขุยไส้เดือนคือผลผลิตจากเศษซากอินทรีย์วัตถุต่างๆที่ถูกย่อยในระบบย่อยอาหารของไส้เดือนทำให้ขี้ไส้เดือนอุดมไปด้วยจุลินทรีย์และธาตุอาหารหลายชนิดที่พืชสามารถดูดซึมและนำไปใช้ได้โดยง่ายช่วยให้พืชได้รับธาตุอาหารครบถ้วนอุดมสมบูรณ์และยังมีคุณสมบัติที่ช่วยให้ดินดีร่วนสุยระบายน้ำระบายอากาศได้ดีดินไม่แน่นแข็งรากพืชช้อนชัยไปหาอาหารได้ง่ายรากแก้วขยายและโตเร็ว wow. ที่สำคัญขี้ไส้เดือนยังเป็นอินทรีย์วัตถุจากธรรมชาติจึงปลอดภัยไม่มีสารเคมีตกค้างไม่เป็นอันตรายต่อพืชและสิ่งแวดล้อมแล้วจะทำยังไงให้ดินดีมีไส้เดือนบุญพืชคือคำตอบของพี่น้องเกษตรกรไทยใช้บุญพืชผลิตภัณฑ์จากแร่ธาตุธรรมชาติจากแหล่งแร่ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยดินดำดินดีดินมีไส้เดือนเกิดขึ้นมาใหม่มากมายใช้บุญพืชบุญพืช25ปีเป็นประกันโทร086-184-9000 Line แอดบุญพืช @bp2544
0: ไส้เดือนดีมีประโยชน์อยากให้ไส้เดือนเกิดขึ้นมาใหม่อย่างมากมายในไร่ในสวนในนาอย่าลืมนึกถึงบุญพืชนะคะดินดีมีไส้เดือนเกิดขึ้นมาใหม่อย่างมากมายใช้บุญพืชแล้วคุณจะติดใจไปฟังเพลงกันค่ะคุณผู้ฟังเลือกเพลงเก่ามากพี่เบิร์ดนะคะกับบรรดาสาวๆของเขากับเพลงที่ชื่อว่าเดี๋ยวกันนะตั้งเพลงไว้แล้วลืมโอ้ละหนอ My Love ค่ะใครอยากฟังเพลงเก่าเพลงใหม่คือถ้าใหม่มากๆบางทีตนก็ตามไม่ทันนะคะแต่ขอมาได้จะพยายามหาให้คือถ้าบอกว่าอยากฟังเพลงเนี้ยเดี๋ยวเต้นก็จะเอาไปเสิร์ชดูนะว่ามันเพลงอะไรบางเพลงจะไม่รู้จักเลยก็มีนะก็ต้องขออภัยเอาไว้ด้วยแต่ฝากขอได้ฝากกับทีมงานบุญพืชกันมาได้ทั้งสายด่วนบุญพืช0861849000หรือว่าใครที่แอดไลน์บุญพืชกันแล้วจะฝากขอเพลงในไลน์ก็ได้นะคะเดี๋ยวเขาจะแจ้งมาที่เต้นแล้วถ้าเต้นมีเต้นจะเปิดให้แต่ถ้าไม่มีเต้นก็จะพยายามไปหามา

ือไม่ขี้ไส้เดือนหรือขุยไส้เดือนคือผลผลิตจากเศษซากอินทรีย์วัตถุต่างๆที่ถูกย่อยในระบบย่อยอาหารของไส้เดือนทำให้ขี้ไส้เดือนอุดมไปด้วยจุลินทรีย์และธาตุอาหารหลายชนิดที่พืชสามารถดูดซึมและนำไปใช้ได้โดยง่ายช่วยให้พืชได้รับธาตุอาหารครบถ้วนอุดมสมบูรณ์และยังมีคุณสมบัติที่ช่วยให้ดินดีร่วนซุยระบายน้ำระบายอากาศได้ดีดินไม่แน่นแข็งรากพืชชอนชัยไปหาอาหารได้ง่ายรากแก้วขยายและโตเร็ว wow. ที่สำคัญขี้ไส้เดือนยังเป็นอินทรีย์วัตถุจากธรรมชาติจึงปลอดภัยไม่มีสารเคมีตกค้างไม่เป็นอันตรายต่อพืชและสิ่งแวดล้อมแล้วจะทำยังไงให้ดินดีมีไส้เดือนบุญพืชคือคำตอบของพี่น้องเกษตรกรไทยใช้บุญพืชผลิตภัณฑ์จากแร่ธาตุธรรมชาติจากแหล่งแร่ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยดินดำดินดีดินมีไส้เดือนเกิดขึ้นมาใหม่มากมายใช้บุญพืชบุญ

0: 25ปีเป็นประกันโทร0861849000 LINE @บุญพืช @bp2544
1: การค้นพบครั้งสำคัญที่ทำให้โฉมหน้าการเกษตรกรรมไทยเปลี่ยนไปต้าต้าให้อาหารเสริมทางใบพืชเสริมสร้างความสมบูรณ์แข็งแรงแก่พืชตั้งแต่ระดับเซลล์สะอาดหมดจดพืชดูดซับไปใช้ได้ทันทีพืชสมบูรณ์แข็งแรงทนโรคทนแล้งได้ดีให้ผลผลิตที่มีคุณภาพขายได้ราคาดีใช้ต้าต้าฉีดพ่นทางใบแทนฮอร์โมนพืชได้ทุกชนิดเพื่อคุณภาพผลผลิตที่ดีกว่าคุ้มค่าเกินราคาต้าตาใช้ฉีดพ่นทางใบหรือใช้แค่เมล็ดก่อนหว่านหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายและร้านขายปุ๋ยใกล้บ้าน
2: ต้าตานวัตกรรมใหม่ฉีดพ่นทางใบแทนฮอร์โมนพืชได้ทุกชนิดจากบุญพืชคุ้มค่าทุกหยดทุกหยาดนะคะขวดหนึ่งราคาคุ้มมากๆแล้วก็ผสมได้เยอะด้วยเนาะเอาละค่ะคุณผู้ฟังไปเมื่อกี้เราฟังอะไรนะเมื่อกี้เราฟังนักเลงบ่อย่านไปแล้วไปฟังเพลงอีกสักเพลงนึงแล้วก่อนที่เตือนจะพูดเยอะไปกว่า นี้มักเจ้าบักคักจากบ้าสิทธิชัยค่ะใครอยากฟังเพลงไหนอื่นใดเพิ่มเติมใส่ด่วนบุญพืชเลยเนอะคุณก้อยคนสวยรอรับสายกันอยู่ที่0861849000 0861849000หรือแอดไลน์บุญพืชกันได้ที่ ID line บุญพืช @bp2544 ID line บุญพืช @bp2544 ได้เลยค่ะ

0: ผลิตภัณฑ์จากแร่ธาตุทางธรรมชาติช่วยปรับปรุงโครงสร้างทางกายภาพของดินให้ดีขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซับปุ๋ยให้แก่ดินมีธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมที่สำคัญและจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชธาตุอาหารจะถูกปลดปล่อยอย่างช้าๆทำให้พืชสามารถนำไปใช้ได้อย่างต่อเนื่องและยาวนานประหยัดปุ๋ยเท่ากับประหยัดเงินใช้บุญพืชประหยัดเงินประหยัดปุ๋ยบุญพืชผลิตภัณฑ์ดีที่พี่น้องเกษตรกรไทยวางใจมาจนถึงวันนี้25ปีเป็นประกันสนใจผลิตภัณฑ์บุญพืชปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงส์บุญพืชตาต้าและบิ๊กทวีสพบกันที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านทั่วประเทศ
1: แสงแดดเมืองไทยไม่เคยปราณีใครช่วงนี้พืชที่ปลูกเฉาเฉาเหงาหงอยอยู่ใช่ไหมล่ะอยากให้พืชที่ปลูกไว้กลับมาสดชื่นสดใสเขียวสะพรึงต้องลองต้าต้าสารสกัดจากพืชธรรมชาติที่ให้การบำรุงถึงระดับเซลล์ของพืชบำรุงลึกบำรุงหนักบำรุงให้เซลล์ของพืชสมบูรณ์แข็งแรงแม้อากาศจะร้อนแล้งแค่ไหนต้าต้าก็เอาอยู่จะปล่อยให้พืชของคุณเฉาอยู่ทำไมมาคืนความสมบูรณ์สดใสให้พืชที่ปลูกไว้ด้วยต้าต้ากันดีกว่าต้าต้าสูตรพืชผักต้าต้าสูตรนาข้าวต้าต้าสูตรไม้ผลและต้าต้าสูตรมันหัวโตฉีดพ่นทางใบให้พืชดูดซับไปใช้ได้ทันทีไม่ต้องรอสังเคราะห์แสงใช้ทุก15วันแล้วมาดูผลกันไม่ว่าจะแรงแค่ไหนพืชที่สมบูรณ์เขียวสดใสก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมต้าต้าสารสกัดจากพืชธรรมชาติผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบุญพืชบุญพืชยืนหยัดยืนหยัดเคียงข้างเกษตรกรไทย
2: พูดเยอะอะไรไปมากกว่านี้นะไปฟังพี่น้องเกษตรกรครอบครัวบุญพืชตัวจริงเสียงจริงค่ะคุยกับโกใหญ่กันดีกว่าวันนี้ไปสวนยางพาราของคุณจันจิราอยู่ที่อำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังค่ะ
3: ลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืช
4: ครับสวัสดีครับพี่ก่อนอื่นพี่แนะนำตัวครับชื่ออะไรตำบลอะไรอยู่ที่ไหนครับ
5: หนูชื่อจันจิราอินลิศกะบ้านเลขที่162ค่ะตำบลบางดีค่ะบ้านหนองเม้าค่ะ
4: ตำบลบางดีอำเภอห้วยยอด
5: จังหวัดตรังค่ะ
4: ครับใช้เพื่อนมาในสวนยางพารา10ปีแล้วจริงไหม
5: จริงค่ะ
4: เป็นยังไงครับ10ปีที่ใช้เพื่อนมาสวนยางพาราเนี่ย
5: มันก็ออกสม่ำเสมอบ่เจนไรก็ไม่ได้หลุดเลยค่ะ
4: เปอร์เซ็นต์ดีออกสม่ำเสมอเปลือกเป็นไงครับ
5: เปลือกก็มันหอกเร็วนิ่ม
4: มันเปลือกออกเร็วด้วย
5: แต่ว่ามันตึงโดกตึงไรมันก็หกเร็วเลย
4: เหรอเปลือกนิ่มเปลือกนวลดีเนื้อเยื่อนี่ออกมาใหม
5: ่
4: ใบใช่ไหมฮะ
5: วันใบเลย
4: เปอร์เซ็นต์ก็ไหลสม่ำเสมอเปอร์เซ็นต์ล่าสุดได้เท่าไหร่ครับที่ไปขาย
5: แต่ว่าตอนแต่ว่าลูกน้องเบิกอัน47ค่ะ
4: 47เมื่อวานหรือวันนี
5: ้ไม่ไรวันแล้วก็เลยบอกเดือนเบิกเดือนก่อน
4: เดือนก่อนเดือนที่แล้วล่าสุดนี่เปอร์เซ็นต์ได้47มันก็ลดไม่
5: มาก
4: ที่ใช้เพื่อใช่ไหมแต่มันคงที่สม่ำเสมอถูกไหมแล้วสภาพใบเป็นยังไง
5: ใบมันก็เขียวกะ
4: เขียวดีไหม
5: เขียวกะเขียวนานอยู่กะเรียกว่า
4: ไม่ตกญาติ
5: ไม่ตกญาติ
4: ใบไม่ตกญาติเนาะมันใช้เพื่อเนี่ยมันจะเขียวโทนเขียวนานเนาะการใช้ปุ๋ยเคมีกับเพื่อเนี่ยมันแตกต่างอย่างไรพี่
5: ไอ้นู้มันออกจริงแต่ว่ามันออกแหละถึงมันตายนึ่งบอกวันนี้เหล็กนู้เราใจอยู่กันมันตายนึ่งบอกวันปี
4: ใช่
5: ป
4: ี
5: มันก็โยมันไม่ใช่ตายนึ่งอ่ะมันออกตีตอนแต่ว่าเราไปไตรสมมติว่าเราไตรปีนี้นะเราไตรตั้งไว้ตีว่ามันไอ้ได้ก็ตีว่ามันตายนึ่งกันนึ่งบอกปีแล้วปีหน้าเราเบิกกันมันก็ดีนี่ขึ้นย่อยขึ้น
4: จริงไหมหมายความว่าใช้เพื่อที่ต้นยางตายเนื่องมันดีขึ้น
5: ก้าแต่เรายึดไอ้ก้อนเลยนะตึ้งบอกว่าปีนี้เราไปเบิกหลามันก็ย่อยก้า
4: หมายความว่าใส่ปุ๋ยทิ้งไว
5: ้
4: ยังไม่ต้องไปยุ่งมันเลยทิ้งไว้ประมาณกี่เดือนครับ
5: ปีนี้เรา
4: ปีหนึ่ง
5: แ
4: ล้วนะ
5: ปีนี้เราก็ไปเบิกมันตอนเราเบิกกรีดยางมันนี่เนี่ย
4: จริงไหมเนี่ย
5: จริงก้า
4: เพื่อแก้ปัญหาต้นยางตายเนื่องได้จริงไหม
5: ยายก้า
4: น้ำยางออก
5: ก้าอันนี้เรื่องเดิมแล้วก้า
4: เรื่องจริงไหม
5: เรื่องจริงก้า
4: พี่เจอกับตัวเองเลยใช่ไหม
5: เจอกับตัวเองก้า
4: ต้นยางตายเนื่องพี่ลองเพื่อไปใส่ทิ้งไว้ปีหนึ่งเนื้อเยื่อออกมาน้ำยางมีต่อ
5: มีต่อก้า
4: ใช่ไหมฮะ
5: ก้า
4: ก็เพื่อแก้ได
5: ้โกหกไม่ติดโกหกกัน
4: ครับผมเชื่อครับเพราะอะไรเพราะผมสัมภาษณ์เกษตรกรหลายที่ในพื้นที่เนี่ยเกษตรกรจะพูดเป็นเสียงเดียวเหมือนพี่เลยว่าเพื่อแก้ปัญหาเรื่องหน้ายางตายเนื่องได
5: ้ก้า
4: เหมือนพี่เป๊ะเลยใส่ปุ๋ยต้นยางตายเนื่องสัก2โล3โลใส่ทิ้งไว้ประมาณปีนึงอย่าไม่ต้องไปยุ่งมันเลย
5: ไม่ต้องไปตัดมันไม่ต้อง
4: ไม่ต้องไปตัดไม่ยุ่งมันเลย

0: จะปุ๋ยเคมีไปใส่น
1: ะ
0: ใช้มืออย่างเดียวเลยเนี่ยมันจะแก้ปัญหาตรงจุดนี้เหมือนพี่บอกเมื่อสักครู่นี้เหมือนกันเป๊ะเลยเกษตรกรพูดเหมือนเสียงคนเดียวเลยใช่ไหมฮ
1: ะ
0: ว่าแก้ปัญหาตรงหน้ายางไตนึ่งได้เกษตรกรท่านไหนส่วนไหนที่มีต้นยางไตนึ่งลองไปใช้ดูอย่างพี่บอก
1: เมื่อสักครู่เลยจากปีนึงซึ่งเราก็ไปเบิกปีหน
0: ้
1: า
0: เพราะว่าผมสัมภาษณ์เกษตรกรท่านก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าแก้ปัญหาหน้ายางไตนึ่งตรงนี้ได้นะส่วนของพ่อเนี่ยใช้ปุ๋ยเคมี

0: นดีต่างกันจริงไหม
1: ต่างกันจริงค
0: ่
1: ะ
0: เหรอถ้าพี่ไม่มั่นใจคงไม่ใช้มาถึง10ปีถูกไหม
1: ค
0: ุณเพิ่งยิ่งใช้หลายๆปีดีขึ้นไหม
1: ดีขึ้นค
0: ่
1: ะ
0: ข้อสำคัญเรื่องระบบดินดินดีมีไส้เดือนจริงไหมใช่คุณเพิ่งมีขี้ไส้เดือนจริงไหม
1: ขี้มี
0: ในนี้เรื่องจริง
1: ค่ะ
0: อย่างที่โฆษณาไหมว่าใช้คุณเพิ่งแล้วมีไส้เดือน
1: ค่ะดีจริง
0: จริงไหม
1: จริงค่ะ
0: ถ้าดินดีทุกสิ่งทุกอย่างก็ดีตามถูกไหมฮะ
2: มูลพืชเป็นได้มากกว่าปุ๋ยเคมีทั่วไปใช้แล้วดินไม่เสียมีธาตุอาหารครบถ้วนจากแร่ธาตุธรรมชาติแท้ๆเมื่อใช้ปุ๋ยพืชแล้วดินจึงดีโดยไม่ต้องใช้สารปรับสภาพดินใดๆอีกช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนได้ปุ๋ยพืชมีขายที่ร้านค้าเคมีเกษตรทั่วประเทศ
1: ใบมันดำมันจะใบมันเลื่อง
0: อะใบจะดำเขียวนานใช่ไหมใช่คุณเพิร์ด
1: ค่ะ
0: ใบใหญ่ไหม
1: ค่ะ
0: หนา
1: เยอะเย็นไปหน้ามัน
0: ถ้าใบสมบูรณ์ใบใหญ่ใบหนาเขียวโทนเขียวนานผลผลิตเราได้เต็มที่อยู่แล้วถูกไหมครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช้คุณเพิร์ดมา10ปีเนี่ยต้นทุนต่ำไหมพี
1: ่ต่ำค่ะ
0: ต่ำใช่ไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ผสมร่วมเคมีเลย
1: ไม่อันนี้ใช้แต่มันเลยนี่
0: 10กว่าปีเนี่ยนะ
1: มัน
0: ดีไหม
1: ดีอันนี้หนูใช้แต่มันเลยนี
0: ่เกษตรกรบางท่านกลัวไม่ใช่ร่วมเคมีกลัวไม่ได้ผลแต่พี่พิสูจน์แล้วเป็น10ปีใช้เพื่อนอย่างเดียวดีไหมกำไรมันต้นต่ำอย่าง
1: น
0: ี
1: ้
0: อย่างนี้ใช้เพื่อนแล้วเราไม่ต้องคำนึงราคาในท้องตลาดเลยเนาะต้นทุนมันต่ำใช่ไห
1: ม
0: ยางราคา50เราก็อยู่ได้ใช้เพื่อนแต่ถ้า70-80นี่โอ้โหเรารวยเลยใช่ไหมต้นทุนต่ำใช่ไห
1: ม
0: ต้นทุนต่ำมากอย่างนี้ได้เลยได้กำไรดีเลย
1: ใช่ไหมต้นทุนก็น้อยแต่ถึงกันแล้วก็ได้ผลผลิตมันก็เหมือนเดิมไม่แต่ว่าในไรมันออกระมัดระเบ้อออกว่าในกระเปื่อนก็ใช้เคมีแต่ก็คนเดินออกใช้เปล่าก็ใช้เคมีปีรังยับยี้นั่นไม่ย่อยว่าเราเลยนั้นเราออกปนันเนี่ย
0: แล้วพี่บอกว่าเคมีจะไม่ใช่แล้ว
1: ไม่ใช่เราไม่ใช่เลย มันเราจะสำหรับกว่าอย่างที่เล็กๆได้ปนันเน
0: ี่
1: ย
0: เคมีก็ราคาสูงใช่ไห
1: ม
0: ฮะอย่าไปยึดการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเดียวเนาะถ้าจะใช้จริงเอามาร่วมหรือผสมผสานกับเพื่อจะดีที่สุดนะพี่ฝากชื่ออีกทีนึงแล้วก็อยู่ที่ไหนอีกทีครับ
1: จันจิราลิศก้าจิราก้าชื่อเล่นนั่นชื่ออะไรแต่ตึ้งกันเลยอยู่บ้านเล็กน้องเมาค่ะแต่ตึ้งมูดิบจ้องตำบลบางดีค่ะอำเภอวโยธจังหวัดตรัง
0: ครับพี่กับผมไม่ใช่นามากันผมไม่ได้จ้างพี่
1: ไม่
0: เราคุยกันเรื่องจริง
1: มันเรื่องจริง
0: ใช่ไ
1: หมแต่ไม่นี่เราไม่กงไม่ไปอ้อถึงกับเตียง
0: ใช่วันนี้สั่งมาอีก110กระสอบเนา
1: ะ
0: ใช้เพื่อนมา10ปีมันดีจริงๆเนาะใหม่ๆคันแนะนำพี่ผมถามนิดหนึ่งใครแนะนำมันใจมันเพิด
1: แล้ว
0: พ
1: ี่ในเอฟเอ็มกันถึงเราไป
0: โอ้พี่ได้ข่าวจากวิทยุรายการมันเพิดที่เรามีทั่วประเทศเลยนะฟังแล้วเป็นยังไง
1: แกไงแกหวานดีเลยถึงเราไปโอ้กันแล้ว
0: ฟังรายการมันเพิดว่าต้องลองว่าม ันเพิดโฆษณาว่าใช้มันเพิดดินดีมีไส้เดือนใช่ไหมเพราะปัญหาไร่เราสวนเรามันเกี่ยวกับเรื่องดินเสียอยู่แล้วถูกไหมเราอยากจะลองมันเพิดได้ยินจากสื่อวิทยุก็ไปลอง
1: เราป้อนกันเต็กไปโอ้เลยนี่ไล่ปีแล้วนี่เราไปโอ้มาที่ปีแล้วปีนั้นเราป้อนมันออกนะมันกระเบื้องมันไม่เจอตายนึ่งตายไรยัง
0: รอปีนึงเห็นผลทีนี้มั่นใจเลย
1: แกมั่นใจ
0: ก็ใช้มา10ปีเลย
1: นะในเราเห็นป้อนถึงเราก็ไม่ใจเลยนี่เคมีปลอดต้นทุนมันมากันโลก
0: ันเคมีตัดเลยตอนนี้มั่นใจแล้วปุ๋ยเคมีจะไม่ใช้แล้ว
1: ใช
0: ้พืชอย่างเดียวเลย
1: เราตั้งแต่บุญพืช
0: ดีครับครับ
1: พุ่นเลยว่ามันดีต้นยางไรก็มันวนดำอยู
0: ่สบายใจเนาะใช้พืชต้นทุนก็ต่ำ
1: มันเราต้นทุนหวานได้เพลงเราไม่มีเบี้ย
0: ครับอยากให้เกษตรกรทั่วประเทศลองใช้ดูมันพืชนะถูกและดีมีอยู่จริงขอบคุณมากครับพี่วันนี้นะครับที่ผมสัมภาษณ์เนา
1: ะ
0: ครับขอบคุณครับ
2: ต้นยางสุดโทรมจากการโหมกลีดช่างน่าสงสารต้นยางยืนต้นตายใบร่วงเพราะดินแข็งหน้ายางแข็งกรีดยางน้ำยางก็ไม่ไหลเฮ้ยต้นยางท่านจะไม่เป็นอย่างนั้นถ้าใช้ปุ๋ยพืชยางโตไวใบเขียวต้นแข็งแรงหน้ายางนิ่มนิ่มกรีดไม่สะดุดน้ำยางไหลลื่นสุดๆไปเลยโอ้ว้าวต้นยางที่เคยหมองกลับมาสดใสสดชื่นมีชีวิตชีวาดินที่เคยแข็งก็กลับมาร่วนสวยใช้บุญพืชสิครับรับรองจะติดใจ
3: ใช้มาเป็น10ปียิ่งใช้ยิ่งดีนี่คือคุณจันจิราทำสวนยางพาราอยู่ห้วยยอดจังหวัดตรังมายืนยันการันตีกันว่าใช้บุญพืชยิ่งใช้ยิ่งดียิ่งใช้ยิ่งรวยนะคะเพราะอะไรเพราะต้นทุนต่ำกว่าดินดีกว่าต้นสมบูรณ์กว่ามีปัญหาหน้ายา

0: ายนึ่งแก้ได้ด้วยบุญพืชด้วยนะคะแถมน้ำยางก็ข้นเปอร์เซ็นต์ก็ดีดีขนาดนี้พี่น้องชาวสวนยางบ่ใจบ่ได้แล้วเจ้าแปลว่าไม่ใช้ไว้ได้แล้วค่ะส่วนใครทำไม่ได้ทำสวนยางพาราแต่ว่าปลูกพืชชนิดอื่นๆนะคะย้ำกันอีกทีบุญพืชใช้ได้ดีกับพืชทุกชนิดเริ่มต้นกันตั้งแต่ดินดำดินดีดินร่วนซุยดูดซับน้ำได้ดีมีธาตุอาหารครบถ้วนอุดมสมบูรณ์ใช้บุญพืชยิ่งดีนะคะใช้บุญพืชได้ดีกับพืชทุกชนิดค่ะ
1: คุณรู้หรือไม่ที่ไส้เดือนหรือขุยไส้เดือนคือผลผลิตจากเศษซากอินทรีย์วัตถุต่างๆที่ถูกย่อยในระบบย่อยอาหารของไส้เดือนทำให้ขี้ไส้เดือนอุดมไปด้วยจุลินทรีย์และธาตุอาหารหลายชนิดที่พืชสามารถดูดซึมและนำไปใช้ได้โดยง่ายช่วยให้พืชได้รับธาตุอาหารครบถ้วนอุดมสมบูรณ์และยังมีคุณสมบัติที่ช่วยให้ดินดีร่วนซุยระบายน้ำระบายอากาศได้ดีดินไม่แน่นแข็งรากพืชชอนชัยไปหาอาหารได้ง่ายรากแก้วขยายและโตเร็ว ที่สำคัญขี้ไส้เดือนยังเป็นอินทรีย์วัตถุจากธรรมชาติจึงปลอดภัยไม่มีสารเคมีตกค้างไม่เป็นอันตรายต่อพืชและสิ่งแวดล้อมแล้วจะทำยังไงให้ดินดีมีไส้เดือนบุญพืชคือคำตอบของพี่น้องเกษตรกรไทยใช้บุญพืชผลิตภัณฑ์จากแร่ธาตุธรรมชาติจากแหล่งแร่ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยดินดำดินดีดินมีไส้เดือนเกิดขึ้นมาใหม่มากมายใช้บุญพืชบุญพืช25ปีเป็นประกันโทร0861849000 LINE @บุญพืช @bp2544

0: าวข้าวข้าวคือพืชเศรษฐกิจหลักของคนไทยแต่ทำไมชาวนาไทยไม่รวยสักทีเพราะปุ๋ยมีราคาแพงยาฆ่าแมลงก็ขึ้นราคาทุกปีแล้วถ้าใช้สารเคมีมากๆดินก็เสียดินแน่นดินแข็งเป็นด่านดินขาวเป็นก้ามแป้งดินไม่กินปุ๋ยทำให้ต้องใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีในปริมาณที่มากขึ้นทำให้ต้นข้าวอ่อนแอลงโรคหนอนและแมลงระบาดมากขึ้นจึงจำเป็นต้องใช้ยาฆ่าแมลงที่มีฤทธิ์รุนแรงเพิ่มขึ้นนอกจากนั้นจากปัญหาดินแข็งดินเสียยังทำให้ชาวนาต้องเสียค่าใช้จ่ายในการไถดินเพิ่มขึ้นทุกอย่างคือต้นทุนการผลิตในนาข้าวเมื่อต้นทุนการผลิตสูงขึ้นแต่ราคาขายยังไม่เป็นไปตามความจริงจึงทำให้ชาวนาไทยยากจนลงทุกทีพบแล้ววันนี้ทางเลือกทางรอดดีๆของชาวนาไทยพลังบุญพืชคือปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริม
1: เพิ่มซิลิคอน 15%
0: ที่ช่วยเพิ่มพลังให้กับปุ๋ยทุกสูตรที่พี่น้องเคยใช
2: ้ใช้ปุ๋ยพลังบุญพืช
1: ร่วมกับอาหารเสริมพืชต้าตา
0: ตัวจริงเสียงจริงเพื่อพี่น้องชาวนาไทยใช้แล้วข้าวจะเขียวทนเขียวนานมีบ้าใบมีล้มง่ายไม่หักคอรวงข้าวรวงโตเมล็ดเต่งแกลบน้อยข้าวได้น้ำหนักดีลดการระบาดของโรคในนาข้าวลดการระบาดของหนอนก่อข้าวหนอนใบขาวเลี้ยกระโดดลดการใช้สารเคมีและยาฆ่าแมลงได้มากกว่าปลอดภัยไม่มีผลข้างเคียงหาซื้อปุ๋ยพลังบุญพืชและ
1: ต้าตาอาหารเสริมพืช
0: ตามร้านเคมีเกษตรทั่วประเทศและร้านค้าตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้าน
3: ไม่ใช่ฮอร์โมนไม่ใช่สารเคมีแต่ต้าต้า
4: ใช้ฉีดพ่นทางใบหรือใช้แช่เมล็ดก่อนการเพาะปลูกช่วยเพิ่มภูมิต้านทานให้แก่พืชได้ทุกชนิดช่วยป้องกันและลดการเข้าทำลายของโรคและแมลงและโรคที่เกิดจากเชื้อราได้เป็นอย่างดีต้นทุนต่ำเพิ่มผลผลิตได้มากถึง 50% ต้าต้าหาซื้อได้แล้ววันนี้ทั่วประเทศ
5: ไม่ใช่ฮอร์โมนไม่ใช่สารเคมีนะคะแต่คือผลิตภัณฑ์จากน้ำมันสกัดจากพืชธรรมชาติสะอาดปลอดภัยให้พืชสมบูรณ์แข็งแปรงตั้งแต่ระดับเซลล์ในรูปของอะมิโนแอซิดนะคะต้าต้าฉีดพ่นทางใบแทนฮอร์โมนพืชได้ทุกชนิดเพื่อความสมบูรณ์แข็งแปรงถึงขีดสุดของพืชค่ะ
6: ถ้าให้พี่นึกถึงบุญพืชเนี่ยข้อดีของบุญพืชเนี่ยคืออะไรครับ
7: ก็หนึ่งก็เซฟต้นทุนไปด้วยอะไรด้วยใช่ไหมหลายๆอย่างถ้าใช้ต่อเนื่องอะนะมันก็จะดีไปเหมือนคืนธรรมชาติอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็อาจจะเป็นเซฟต้นทุนอะไรประมาณนั้น
6: ถ้าจะให้นึกถึงบุญพืชเนี่ยอันดับแรกเลยที่นึกถึงเนี่ยคืออะไรครับ
8: ก็ดินดีแล้วก็ต้นเขียว
6: แล้วผลผลิต
8: ก็ดี
6: แล้วราคา
8: ราคาก็ดีราคาถูก
6: ความพอใจเต็มสิบเนี่ยให้กี่คะแนนดี
8: เต็มติด
6: เต็มสิบเลยนะ
8: เต็มติด
9: รู้สึกพืชแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับ
10: ก็รู้สึกว่าดินที่บ้านมันปูดีอะค่ะ
9: ดินปูดี
10: ให้เดือนเยอะ
9: ให้เดือนเยอะ
6: ถ้าให้พี่นึกถึงบุญพืชเนี่ยข้อดีของบุญพืชเลยที่พี่นึกถึงเลยคืออะไรครับ
9: ประหยัด
6: ประหยัดคือลดต้นทุนในการใช้ที่นี่นะ
9: มันลดต้นทุนแล้วมันเชนคนนะเราลดต้นทุนแล้วผมที่ได้มันก็ลดตามไปเลยมันไม่เหมือนกัน
6: อ๋อไม่ใช่อย่างนั้นคือลดต้นทุนด้วยแล้วก็ผลผลิตได้คงเดิมเหมือนกับตอนที่ใช้เคมีอย่างเดียว
11: ถูกและดีมีจริงบุญพืชโทร086-184-9000หรือ line @bp2544
5: เวลาหมดแล้วจ้าวันนี้เตือนใจและทีมงานบุญพืชต้องลากันแล้วล่ะนะคะแต่พรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่ที่เก่าเวลาเดิมกับลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับผลิตภัณฑ์ของบุญพืชสายด่วนบุญพืช086-184-9000 086-1

0: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล
2: ์การดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับผมว่าเราสามารถเริ่มต้นได้ที่ตัวเราเองนะครับแค่เราแยกขยะก่อนทิ้งก็คือทั้งขยะสิ่ง

0: เงินแยกขยะที่เป็นขยะเปียกทางสีเขียวแยกขยะที่ย่อยสลายเองได้ทางขยะสีเหลืองขยะทั่วไปนะครับทางขยะสีแดงเป็นขยะอันตรายเท่านี้เราก็สามารถช่วยโลกได้แล้วครับ
1: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์เอ็มคอร์ดเรดิโอโกกรีน
2: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
3: ขอโทษครับ
4: ไม่เป็นไรครับอย่าคิดมาก
5: ขอบคุณค่ะ
4: ไม่เป็นไรครับเราคนไทยต้องช่วยเหลือกัน
5: คำขอโทษขอบคุณใช้ได้ทุกที่ทุกสถานการณ์ Mcord Radio Network ร่วมสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่ด้วยการกล่าวคำขอโทษขอบคุณและพร้อมให้อภัยมีน้ำใจให้แก่กัน
6: โซเชียลมีเดียดีท็อกซ์บำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกซ์ทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก
7: จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ
8: ผมน็อบนิริภูมิจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครในเรื่องของจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจผมและเพื่อนๆก็รวบรวมกันในเรื่องของปัจจัยอุปกรณ์การเรียนการสอนเราเอาไปมอบให้กับน้องๆที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารครับเพื่อให้น้องๆมีโอกาสได้เรียนรู้ได้เห็นของใหม่ๆและให้ความสุขกับน้องๆครับ
1: สังคมดีด้วยฮิริโอตัปปะ
9: ฮิริละอายชั่วถ้าคนเรามีฮิริก็จะเกิดความละอายใจไม่กล้าทำชั่วถึงแม้คนอื่นจะไม่รู้ไม่เห็นก็ตาม
10: โอตัปปะกลัวบาปถ้าคนเรามีโอตัปปะก็จะเกรงกลัวบาปไม่ทำ
2: Mcord Radio Network เสนอ Modern Life Modern Music โดย DJ Jack ผู้น่ารักลักษณะเจริญ

0: Kencott Radio.
1: เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เสียงนกร้องที่ก้องกังวานและรอยเท้าสัตว์ป่าที่ย่ำบนดินเลนนี่คือสัญญาณชีวิตที่กำลังเลือนหายไปจากป่าไม้ของไทยเมื่อบ้านของสัตว์ป่ากำลังถูกทำลายลมหายใจจบลงด้วยการล่าสมดุลของธรรมชาติที่หล่อเลี้ยงเราทุกคนย่อมพังทลายลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สัตว์ป่าไม่ใช่ของสะสมหรืออาหารมื้อพิเศษแต่คือเพื่อนร่วมโลกที่ต้องการเพียงบ้านที่ปลอดภัยเพื่อสืบต่อเผ่าพันธุ์หยุดสนับสนุนการค้าสัตว์ป่าและช่วยกันรักษาพื้นป่าให้คงอยู่เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go Green
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียM-COT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสาร

0: มททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: Music every hour, 96.5 MCOT Radio Network.

ู้ฟังครับหน้าร้อนก็มีแมลงต่างๆมากมายหน้าฝนก็มียุงที่มาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายป้องกันได้ในเบื้องต้นเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ในราคาเพียง590บาทในราคาเพียง590บาทคุณสนใจสั่งซื้อโทรมาที่02-114-3990ครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับ

ฟังครับสำหรับโฉมใหม่กับแอปพลิเคชัน MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารกิจกรรมวาไรตี้และสนุกกับทุกสาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์และกิจกรรมอีกมากมายที่น่าสนใจ

0: ใจให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect คุณสามารถจะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลานะครับ
1: 96.5 Modern Life Modern Music
0: คุณผู้ฟังครับให้ทุกนาทีบนคลื่น

นใจสอบถามรายละเอียดแล้วก็แพ็กเกจในการเช่าเวลาโทรมาที่เบอร์02-201-6512และ089-499-0909ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับ

0: ัง M-Court Radio Network 96.5
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองศิริศักดิ์แถลงสรุปผลบินออนไลน์ย้ำเป้าหมายไทยอยากเห็นสันติภาพในเมียนมาหวังผู้แทนพิเศษอาเซียนพบองซานซูจีนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแถลงสรุปภาพรวมการเดินทางเยือนประเทศไทยของพลเอกอาวุโสมินอองไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาอย่างเป็นทางการว่าการเยือนครั้งนี้ได้เป็นครั้งแรกของประธานาธิบดีเมียนมาภายหลังได้รับเลือกตั้งเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาและเป็นการเยือนในระดับประธานาธิบดีครั้งแรกในรอบ8ปีตนคิดว่าการเยือนมีความสำคัญเพราะไทยและเมียนมาเป็นเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกันถึง 2,400 กิโลเมตรมีความเชื่อมโยงทั้งด้านมิติเศรษฐกิจความมั่นคงและระดับประชาชนรวมทั้งยังเป็นการเดินทางเยือนในช่วงเวลาสำคัญในการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองของเมียนมาที่กำลังก้าวไปสู่เส้นทางประชาธิปไตยเพื่อพาประเทศสู่ความก้าวหน้าพัฒนาเศรษฐกิจในระดับที่สูงขึ้นนโยบายต่างประเทศของไทยต่อเมียนมาในระดับทวิภาคีมีประเด็นต่างๆจะต้องพูดคุยกับเมียนมาทุกวันทางด้านความมั่นคงทางชายแดนที่จะต้องมีการร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติสแกมเมอร์ยาเสพติดและมลพิษในแม่น้ำและไทยยังให้ความสำคัญกับการค้าการลงทุนโดยเฉพาะการค้าขายชายแดนบริเวณด่านแม่สอดและเมียวดีส่วนเรื่องการเชื่อมโยงเมียนมาสู่ภูมิภาคนั้นไทยได้เน้นย้ำเรื่องการพาเมียนมากลับสู่อาเซียนไทยอยากเห็นเมียนมามีสันติภาพและเสถียรภาพประชาชนมีความสุขรวมถึงประเด็นนางองซานซูจีอดีตที่ปรึกษาแห่งรัฐเมียนมาที่อาเซียนให้ความสำคัญและประเทศไทยให้ความสำคัญด้วยโฆษกทบย้ำชายแดนไทยกัมพูชายังปกติเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมตลอด24ชั่วโมงพลตรีวินไทยสุวารีรองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบกและโฆษกกองทัพบกให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ฝ่ายกัมพูชาจะยื่นเรื่องไปที่องค์การสหประชาชาติให้รับรองบันทึกความเข้าใจ 2,543 และแผนที่1ต่อ 200,000 ว่าขณะนี้ในพื้นที่บริเวณชายแดนยังปฏิบัติหน้าที่เหมือนเดิมงานหลักคือการเฝ้าตรวจเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมตลอด24ชั่วโมงเพียงแต่ไม่ได้การมีการใช้อาวุธสิ่งเหล่านี้เป็นนโยบายสำคัญของผู้บัญชาการทหารบกเตรียมพร้อมเฝ้าระวังเสริมที่มั่นให้มีความมั่นคงแข็งแรงหากเกิดสถานการณ์กำลังพลก็ต้องมีเครื่องป้องกันในระดับหนึ่งรวมถึงการเก็บกู้ทุ่นระเบิดในบางพื้นที่และดูแลขวัญกำลังใจของกำลังพลโดยทุกภารกิจให้คำนึงถึงความปลอดภัยไว้อย่างสูงสุดโดยทางหน่วยยังคงเคร่งครัดและยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอดสำหรับภาพรวมโดยทั่วไปหากเป็นเรื่องของฝั่งกัมพูชาจะเน้นหนักในเรื่องของข้อมูลข่าวสาร2ในสนามรบที่สำคัญคือการใช้กำลังทหารและข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะเวทีต่างประเทศซึ่งตั้งแต่ระดับรัฐบาลจนถึงหน่วยปฏิบัติของกองทัพบกจะตอบโต้ทุกประเด็นอยู่แล้วทางนี้ไม่กังวลฝ่ายกัมพูชาอาจสร้างสถานการณ์ยั่วยุขึ้นมาเพราะไม่ได้อยู่นอกเหนือความคาดหมายอยู่แล้วฝ่ายกัมพูชาเดินสนามการสื่อสารมาโดยตลอดล่าสุดก็ผ่านผู้แทนพิเศษของ UN ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศและกองทัพบกก็ตอบโต้การใช้สนามของการสื่อสารโดยเฉพาะเวทีต่างประเทศถือว่าไม่กังวลเพราะเตรียมการรับมือไว้อยู่แล้วโทนบังแคฝืนยิ้มหลังถูกคุมตัวเข้าบชก.จะตัวลั่นพร้อมเข้าสู่กระบวนการยิ่งถูกตรวจสอบยิ่งสง่างามยืนยันไม่ได้หนีภายหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่กองกำกับการ4กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือบก.ปอส.ได้พาในโทนทองสุแก่นหรือโทนบางแคเซียนพระชื่อดังนำค้น2จุดคือบ้านพักของในโทนบางแคที่อำเภอบางกลวยจังหวัดนนทบุรีอีกที่คือบริษัทพระเครื่องของในโทนบางแคซึ่งตั้งอยู่ภายในอำเภอบางกลวยจังหวัดนนทบุรีต่อมาโทนบังแคถูกเจ้าหน้าที่กองกำกับการ4กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจควบคุมตัวเข้ามาสอบปากคำโดยโทนบังแคสวมเฝือกที่แขนซ้ายและพยายามฝืนยิ้มตอบคำถามผู้สื่อข่าวโดยบอกว่ายิ่งถูกตรวจสอบก็ยิ่งสง่างามยินดีเข้าสู่กระบวนการและมั่นใจในความบริสุทธิ์ของตัวเองพร้อมยืนยันว่าไม่เคยหนีทางนี้คาดว่าพนักงานสอบสวนจะทำการสอบปากคำในโทนตลอดทั้งคืนนี้ก่อนจะพาไปคุมตัวไว้ที่ห้องควบคุมตัวผู้ต้องหาณอาคารศูนย์รับแจ้งความก่อนจะพาตัวไปฝากขังศาลอาญาวันพรุ่งนี้ต่อไป
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและ รุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
8: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
9: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล
10: ์การดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับผมว่าเราสามารถเริ่มต้นได้ที่ตัวเราเองนะครับแค่เราแยกขยะก่อนทิ้งก็คือทางขยะสีเงินแยกขยะที่เป็นขยะเปียกทางสีเขียวแยกขยะที่ย่อยสลายเองได้ทางขยะสีเหลืองขยะทั่วไปนะครับทางขยะสีแดงเป็นขยะอันตรายเท่านี้เราก็สามารถช่วยโลกได้แล้วครับ
9: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์ MCOT Radio Go Green
0: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
11: ทุกคนการหาช่างสร้างบ้านเนี่ยมันลุ้นยิ่งกว่าตรวจหัวอีกนะเจอช่างดีก็รอดไปเจอช่างเทงานทีไรน้ำตาเช็ดหัวเข่า SWT เรามีทีมสถาปนิกออกแบบมีวิศวกรดูแลประจำไซต์มีทีมสินเชื่อดูแลเรื่องการกู้ไม่ต้องใช้เงินถุงเงินถังเองคุมงานโดยทีมช่างมืออาชีพบริหารงานโดยช่างโต้งดร.สุภสินวัตรพรหมคนใต้จริงใจไม่ทิ้งงานบ้านสวยแข็งแรงอยู่กี่ปีก็ไม่สุดให้ SWT รับเหมาก่อสร้างดูแลโทรเลย065-254-5935หรือเพจรับสร้างบ้าน SWT คิดจะสร้างบ้านเลือกบริษัทที่เข้าใจคุณ
12: ขอโทษครับ
13: ไม่เป็นไรครับอย่าคิดมาก
14: ขอบคุณค่ะ
13: ไม่เป็นไรครับเราคนไทยต้องช่วยเหลือกัน
15: คำขอโทษขอบคุณใช้ได้ทุกที่ทุกสถานการณ์ MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่ด้วยการกล่าวคำขอโทษขอบคุณและพร้อมให้อภัยมีน้ำใจให้แก่กัน
16: โซเชียลมีเดียดีท็อกซ์บำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกซ์ทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก
17: จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ
18: ผมน็อบนิติภูมิจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครในเรื่องของจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจผมและเพื่อนๆก็รวบรวมกันในเรื่องของปัจจัยอุปกรณ์การเรียนการสอนเราเอาไปมอบให้กับน้องๆที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารครับเพื่อให้น้องๆมีโอกาสได้เรียนรู้ได้เห็นของใหม่ๆและให้ความสุขกับน้องๆครับ
19: สังคมดีด้วยฮิริโอตัปปะ
20: ฮิริละอายชั่วถ้าคนเรามีฮิริก็จะเกิดความละอายใจไม่กล้าทำชั่วถึงแม้คนอื่นจะไม่รู้ไม่เห็นก็ตาม
21: โอตัปปะกลัวบาปถ้าคนเรามีโอตัปปะก็จะเกรงกลัวบาปไม่ทำความชั่ว
19: การทำชั่วคิดชั่วนอกจากจะทำให้ตนเองเดือดร้อนแล้วยังเป็นเหตุให้คนอื่นและสังคมต้องเดือดร้อนไปด้วย MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมที่ดีที่มีฮิริโอตัปปะ
17: จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ
18: ผมน็อบเนติภูมิจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครในเรื่องของจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจผมและเพื่อนๆก็รวบรวมกันในเรื่องของปัจจัยอุปกรณ์การเรียนการสอนเราเอาไปมอบให้กับน้องๆที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารครับเพื่อให้น้องๆมีโอกาสได้เรียนรู้ได้เห็นของใหม่ๆและให้ความสุขกับน้องๆครับ

Towers ออกอากาศตลอด24ชั่วโมงด้วยสัญญาณกระจายเสียงที่ครอบคลุมทั้งจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงสนใจลงโฆษณาหรือเช่าเวลาจัดรายการโทร074-335-715ทักแชทที่แฟนเพจ Facebook อสมทสงขลา 96.5 คลื่นยอดนิยมสูงสุดแห่งจังหวัดสงขลา

0: ขลาให้คุณทักแชทที่ ID Line MCOT สงขลา MCOT SONG KHLA
1: สะสมทรัพย์ตลอดชีพ Universal โอ้ยเยอะไปหมดจะแบบไหนดีล่ะเนี่ย
2: เลือกซื้อประกันชีวิตง่ายๆและถูกวิธีโดย 1. เลือกให้เหมาะสมกับความต้องการของเราแต่ละแบบมีความคุ้มครองที่ต่างกัน 2. ทำความเข้าใจเงื่อนไขความคุ้มครองเปรียบเทียบเบี้ยประกันภัย 3. เลือกซื้อกับบริษัทที่น่าเชื่อถือประเมินความสามารถในการชำระเบี้ยของตัวเอง 4. ชำระเบี้ยผ่านบัญชีบริษัทโดยตรงและขอใบเสร็จทุกครั้ง 5. รับกรมธรรม์แล้วต้องตรวจสอบความถูกต้องหากไม่ตรงให้รีบแจ้งบริษัทง่ายๆแค่นี้คุณก็สามารถซื้อประกันชีวิตได้อย่างถูกวิธีด้วยความห่วงใยจากคอปพ
1: อ MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
3: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
6: Modern Life, Modern Music 96.5

อสอมอทอสงขลาให้คุณทักแชทที่ ID Line MCOT สงขลา MCOTSONGKHLA คุณผู้ฟังครับช่วงนี้ไม่ว่าจะออกไปข้างนอกหรือว่าอยู่ในบ้านหลายคนคงรู้สึกเหมือนกันนะครับว่าอากาศมันหนักฝุ่นควันเยอะหายใจไม่ค่อยโล่งเลยครับโดยเฉพาะฝุ่น PM 2.5 ที่ลอยอยู่รอบตัวแต่ว่าทุกปัญหานั้นจะหมดไปเพราะเราขอเสนอคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM001 อีกทางเลือกที่ช่วยการหายใจสบายขึ้นเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้มาพร้อมระบบกรองแบบผสมผสานช่วยทั้งกรองฝุ่น PM 2.5 ฝุ่นควันและดูดกลิ่นไม่พึงประสงค์ใช้งานก็ง่ายปรับแรงลมได้3ระดับจะเบากลางหรือว่าแรงก็ได้ตัวเครื่องมีหน้าจอสัมผัส LED แสดงสถานะอากาศและอุณหภูมิที่มาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบไม่รบกวนแม้เวลานอนจะกลางวันหรือว่ากลางคืนคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศก็เอาอยู่ครับและที่สำคัญใช้ไส้กรองระบบเฮปปาช่วยเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพสนใจสั่งซื้อตอนนี้เลยครับราคาโปรโมชั่นเพียงแค่ 1,290 บาทแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกให้อีก 1,000 โทรด่วนเลยนะครับ02-114-3990 ครับ02-114-3990 ค่าจัดส่งและรับประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียนะ

ผู้ฟังครับพบกันกับโฉมใหม่ของแอปพลิเคชัน MCOT Connect เพียงคลิกเดียวเชื่อมโยงทุกข่าวสารสนุกกับทุกสาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทจะเลือกชมรายการทีวีดิจิทัลที่ชื่นชอบทันกระแสทุกข่าวสารฟังชัดรายการวิทยุกับนักจัดรายการขวัญใจของทุกคลื่นอสมทวาไรตี้ความบันเทิงและสาระความรู้ไลฟ์สไตล์อีกมากมายที่อัดแน่นบนเว็บไซต์ออนไลน์พร้อมไม่พลาดกับกิจกรรมอีเวนท์ที่น่าสนใจให้ทุกคนเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่มีตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect คุณสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่

MCOT Radio Network 96.5 อสมทสงขลาออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร074-335-715ขณะนี้เวลา18 นาฬิกาโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

0: บมจ.อสมท.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
1: ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งเน้นการบริหารโดยยึดหลักคุณธรรม
0: รับผิดชอบต่อหน้าที่และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติMCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
2: ก็ได้มีคุณค่าแก่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแห่มโตย
3: ผ่าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
4: ผ่าไทยมีความสวยงามอย่างมากสวยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
5: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
6: 100.5 คืบหน้าข่าวอัปเดตช่วง2มุมข่าว
7: สิบแปดนาฬิกาสองนาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ2มุมข่าวนะครับวันนี้พฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569ครับอยู่กับพี่ไพศาลมังกรชยาและผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
8: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
7: ครับก็วันนี้ส่วนใหญ่ประเด็นก็จะเป็นเรื่องของการตามต่อครับพี่ไพศาลฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้องขลุ่นโซโล่ซึ่งศพของน้องร่างของน้องเดินทางมาถึงไทยเราเมื่อเช้าตีห้านะครับแล้วก็ทางญาติส่งเข้าสถาบันนิติเวชวิทยาของกระทรวงยุติธรรมนะครับ
8: อยู่ที่ปทุมใช่ไหม
7: ใช่ครับก็2ชั่วโมงในการผ่าชันสูตรแต่คุณหมอบอกว่าโอ้โหผ่ารอบ2เนี่ยแล้วก็สภาพร่างของน้องเปลี่ยนสภาพไปแล้วฮะค่อนข้างยากแต่ก็ได้บทสรุปออกมาแล้วเบื้องต้นครับพี่ไพศาลครับ
8: เห็นรองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ก็แถลง
7: ครับ
8: ก็พบว่าทั้งหมดในร่างกายก็เป็นปกตินะ
7: ครับ
8: ไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายหรืออะไรต่างๆแต่ว่าก็ยืนยันออกมาแล้วว่าการเสียชีวิตนั้นเนี่ยเกิดจากระบบหัวใจและการไหลเวียนโลหิตล้มเหลว
7: ครับ
8: นะหัวใจกับระบบการไหลเวียนโลหิตล้มเหลวแต่ว่าทำไมหัวใจและระบบการไหลเวียนโลหิตล้มเหลวเนี่ย
7: อัน
8: เนี้ยจะต้องมีการชันสูตรลึกลงไปอีกชั้นหนึ่ง
7: ผลเลือดฮะต้องลึกลงไปถึงการเอาผลเลือดไปตรวจในห้องแลบอีกรอบหนึ่งนะครับเพียงแต่ว่าเบื้องต้นเดี๋ยวจะขอประสานก่อนทางจอร์เจที่เขาตรวจไปแล้วเนี่ยผลสรุปของคุณได้อะไรมาออกมาบ้างอ่ะประมาณนี้ครับ
8: แล้วก็เขาเก็บชิ้นส่วนอะไรบางส่วนไปด้วยใช่ไหม
7: ครับใช่ครับ
8: เห็นว่าหลอดเลือดที่อยู่ตรงบริเวณหัวใจเนี่ย
7: ครับ
8: ก็ทางจอร์เจียเนี่ยเขาเก็บไอ้ชิ้นส่วนเหล่านี้เอาไว้เป็นส่วนใหญ
7: ่ครับ
8: เพราะฉะนั้นก็ต้องรอผลตรวจทางด้านนั้นเขาอ่ะแต่เขาก็คงจะเพ่งเล็งมาแล้วที่เขาต้องตรวจพวกเส้นเลือดอ่ะ
7: ครับ
8: ก็คือพูดง่ายๆเขาก็ไม่แน่ใจว่าเกิดภาวะที่เส้นเลือดอุดตันขึ้นมาอะไรเงี้ยนะ
7: ครับ
8: ทำให้การไหลเวียนโลหิตก็ติดขัดหยุดชะงักหัวใจก็หยุดเต้นแบบ
7: อันนี้ภาษาบ้านเรานี่มันเกี่ยวเนื่องกับที่คุณหมอยงเขาออกมาอธิบายก่อนหน้านี้ไหมฮะว่าเรื่องของไหลตายที่ชายไทยวัยแข็งแรงแล้วก็ไม่เป็นโรคประจำตัวอะไรมาก่อนมักจะประสบเหตุเนี้ยถ้าเกิดว่าจะเสียชีวิตเฉียบพลันแบบนี้ครับพี่ไพศาล
8: คือไหลตายมันก็เป็นอีกอันหนึ่งอีกสาเหตุหนึ่ง
7: ครับ
8: อีกสาเหตุหนึ่งนะที่ก็ในการชันสูตรก็คงจะต้องดูในประเด็นเรื่องนี้ด้วยแต่ว่าไหลตายเนี่ยมันจะมาจากเรื่องพันธุกรรม
7: ครับ
8: มันก็จะต้องไปสอบประวัติญาติอะไรต่างๆเนี่ยดูว่ามีใครในครอบครัวอะไรต่างๆเนี่ยเคยเสียชีวิตด้วยอาการที่เรียกว่าไหลตายกันด้วยหรือไม
7: ่เพราะอย่างคุณหมอยงเนี่ย อธิบายบอกอย่างนี้นะครับภาวะความผิดปกติของโรคไหลตายเนี่ยมันเกิดจากระบบไฟฟ้าหัวใจครับพี่ไพศาลฮะที่ส่งผลให้หัวใจเต้นผิดจังหวะอย่างรุนแรงก่อให้เกิดอาการหมดสติหรือเสียชีวิตกระทันหันขณะนอนหลับผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่เคยมีอาการเตือนล่วงหน้านะฮะโดยโรคเนี้ยพบบ่อยในประชากรแถบเอเชียโดยเฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ตอนใต้ของจีนอัตราการพบอยู่ที่ราวๆ1ต่อ500ถึง1ต่อ 1,000 มักจะเกิดกับชายหนุ่มที่สุขภาพแข็งแรงส่วนไทยเนี่ยนะครับพบความเสี่ยงสูงเป็นพิเศษในพื้นที่ภาคเหนือและก็อีสานครับจำได้ว่าก่อนหน้านี้นะฮะที่รัฐมนตรีแรงงานของเรายังต้องพาสื่อมวลชนไปที่ไต้หวันเนี่ยพี่ไพศาลเห็นไหมมีอยู่รอบนึง
8: มีแรงงานไทยที่ไปทำงานแล้วมีเสียชีวิต
7: ใช่ครับอยู่ๆก็ล้มตึงอยู่ๆก็นอนหลับไม่ตื่นเลยฮะแล้วก็บอกเนี่ยคือโรคไหลตายนะฮะ
8: ก็คนอีสานเขาก็จะเรียกกันว่าไหลตายใช่ไหม
7: ครับ
8: ก็คือนอนแล้วก็ไม่ตื่นหลับไปเลย
7: ครับก็หาสาเหตุกันเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะเรื่องของการบริโภคอาหารหรือเปล่าเพราะว่าไปอยู่ต่างบ้านต่างเมืองจะเอาหวดนึ่งข้าวเหนียวไปจะเอาอีหม้อนึ่งข้าวเหนียวก็ไม่ได้ก็ไปเอาพวกท่อ PVC มาทำอย่างเงี้ยพี่ไพศาลเอสารเคมีสารพิษมันเจือปนไปหรือเปล่าเอามาตรวจรายละเอียดแล้วมันก็ไม่ใช่สรุปสุดท้ายมันเกี่ยวข้องกับภาวะเรื่องของโรคหัวใจเนี่ยครับซึ่งคนหนุ่มแน่นมักจะเป็นตอนขณะนอนหลับที่คุณหมออธิบายแบบเนี้ยแต่ว่าก็ส่วนหนึ่งมันเกี่ยวเนื่องกับพันธุกรรมด้วยครับ
8: ครับอันนี้ก็ยังเป็นทฤษฎีหนึ่งนะ
7: ครับ
8: มันก็ต้องไปชันสูตรต้องไปตรวจดูอะแต่ว่าก็เขาตีวงแคบมาแล้วล่ะ
7: ฮะ
8: ว่าก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบหมุนเวียนโลหิตนี่แหละก็คือพูดง่ายๆว่าโรคหลอดเลือดหรือโรคหัวใจนี่แหละ
7: ครับ
8: นะฮะคราวนี้ไหลตายมันก็คือส่วนหนึ่งของเรื่องของโรคหัวใจใช
7: ่
8: ไหม
7: ใช่ครับใช่ครับระ
8: บบไฟฟ้าหัวใจมัน
7: ทำให้เต้นผิดจังหวะไปเต้นพลิ้วไปอย่างเงี้ยครับ
8: ครับ
7: ครับซึ่งคุณหมอบอกอย่างนี้นะฮะคุณหมอวรวีที่ผ่าหลุนวันนี้ครับบอกว่าสภาพของหลุนเนี่ยนะฮะผ่านการชันสูตรมาแล้วก็ทำให้การตรวจซ้ำมันมีข้อจำกัดสู้ครั้งแรกไม่ได้ครับจำเป็นต้องอาศัยผลชันสูตรครั้งแรกจากจอร์เจียอันนี้จะเป็นข้อมูลสำคัญเลยหากไม่ได้รับผลดังกล่าวมาการสรุปสาเหตุการเสียชีวิตจะไม่สมบูรณ์แต่จะใช้การผ่านห้องปฏิบัติการเอาเข้าห้องแลบอีกสักรอบหนึ่งเอามาประกอบเพื่อจะสรุปผลให้ได้ว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่ครับอวัยวะภายในส่งกลับมาครบถ้วนแล้วเหลือเพียงตัวอย่างเนื้อเยื่อบางส่วนที่เก็บไปตรวจเพิ่มเติมเบื้องต้นญาติรับทราบผลชันสูตรเบื้องต้นแล้วนะและก็ค่อนข้างจะพอใจแล้วก็รับได้กับผลการผ่าในครั้งนี้นะครับส่วนรายละเอียดที่จะประสานทางจอร์เจียว่าเอาผลของคุณมาเทียบเคียงกับของเราซิมันตรงหรือมันต่างกันยังไงจะใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ครับพี่ไพศาลครับ
8: แต่ว่าเขาก็วันนี้ก็พร้อมที่จะส่งร่างของอรุณ
7: ครับ
8: อรุณกลับไปที่บ้านที่กาฬสินธุ์เลยนะ
7: ใช่ครับ
8: ใช่ไหมเขาจะได้บำเพ็ญกุศลนะ
7: ก็เอาฝากไว้ทางนิติเวศอีกสัก
8: คืนหนึ่ง
7: ใช่ครับ
8: อ๋อก็พรุ่งนี้
7: ก็เคลื่อนไปที่กาฬสินธุ์นะครับ
8: ครับ
7: ก็
8: เห็นครอบครัวบอกว่าจะสวด3คืน
7: ใช่ครับสวด3คืนแล้วก็จะมีพิธีเลยคุณย่าเองเนี่ยนะฮะเพื่อนบ้านไปนักสังคมสงเคราะห์คือทางพม.เขาไปประกบเลยนะกลัวว่าจะมีความเครียดเพราะว่าคิดถึงหลานนะครับก็วันนี้คุณย่าเริ่มยิ้มออกมาได้แล้วทำใจได้แล้วครับพี่ไพศาลครับคิดในทางบวกครับคุณย่าเป็นคนมองโลกแง่บวกครับหลานตอนนี้อยู่บนสวรรค์ไปแล้วนะฮะขนาดฝันย่ายังไม่ฝันเลยเพราะว่าหลานก็คงจะไม่มาเข้าฝันเพราะกลัวย่าเป็นห่วงย่า
8: คนโบราณเขาถือว่าถ้าไม่เข้าฝันนี่ก็แสดงว่าเขาไปดีแล้ว
7: เขาไปดีแล้วใช่ครับ
8: ข
7: ึ้
8: นสวรรค์ละ
7: ครับ
8: ไม่ได้มาวนเวียนอยู่ในโลกมนุษย
7: ์
8: เป็นวิญญาณอยู่แล้วก็ต้องมาเข้าฝันเนี่ย
7: ครับ
8: ก็เป็นกติความเชื่อ
7: ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เริ่มคลายข้อสงสัยไปได้บางส่วนแล้วครับพี่ไพศาลฮะเดี๋ยวรอทางจอร์เจียส่งผลออกมานะฮะถ้ามันตรงกันก็สรุปได้ว่าเกิดจากปัญหาเรื่องของสุขภาพของน้องเขาเนี่ยแหละครับ
8: ก็ไม่อยากจะคิดอะไรเพิ่มเติมแต่ว่าดูแล้วก็น่าจะไม่น่าจะเป็นเรื่องของเหตุฆาตกรรมนะ
7: ครับ
8: แล้วก็เหลืออีกอย่างเดียวที่อาจจะยังสงสัยอยู่ว่าจะมีเรื่องของการได้รับสารพิษ
7: ครับ
8: หรือว่าเรื่องของยาพิษอะไรไหมเนี่ยก็ผมว่าชันสูตรเบื้องต้นเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยเขาถ้าเขาไม่แถลงก็แสดงว่าน่าจะตัดไปแล้ว
7: ไม่เจออะไรใช่ไหม
8: เพราะว่าทำเป็นควันพิษสารพิษเนี่ยตรวจจากกระเพาะหรือว่าตรวจจากระบบทางเดินอาหารตรวจจากปอดเนี่ยมันต้องพอจะทราบ
7: อ๋อฮะ
8: ใช่ไหมฮะ
7: คือ
8: แต่ถ้าเป็นถ้าที่เขาบอกว่าอาจจะสูดกรรมฐานเข้าไปหรือเปล่าเพราะว่าใกล้ๆโรงแรมนั่นมันมีบ่อน้ำร้อนนะ
7: ครับ
8: บ่อน้ำร้อนเราก็ทราบมันมีพวกกรรมฐานเยอะใช่ไหม
7: โอ้โหผมเนี่ยประสบเองเลยพี่เพสารอุทัยธานีรีสอร์ทแถวๆนั้นนะฮะมันจะมีบางรีสอร์ทที่เขาอยู่ใกล้บ่อน้ำพุร้อนแล้วก็บริการของเขาก็คือบ่อน้ำพุร้อนเนี่ยมันมีน้ำอุ่นแล้วก็มันเขาบอกสามารถบำบัดของร่างกายของเราได้ให้ปวดเมื่อยอะไรประมาณเนี้ยพี่เวสารโรคข้อโรคกระดูกเนี้ยคุณนอนแช่ไปเลยเชื่อไหมพี่เวสารเขาเอาท่อต่อมาจากบ่อน้ำพุร้อนอ่ะเข้าถึงในห้องน้ำในรีสอร์ทของเราเลยฮะทุกห้อง
8: กรรมฐานตามมาด้วยเลย
7: โอ้โหนอนไม่ได้เลยครับกลิ่นหึงเต็มห้องไปหมดเลยฮะ
8: ใช่ใช่
7: เนี่ยคือมุมบวกมันก็ใช้ได้อุ่นสบายนอนแล้วมันแช่น้ำร้อนเนี่ยนะฮะแต่พออยู่ปกติทั้งวันไปมันโอ้โหมันรู้สึกว่ามันหายใจไม่สะดวกครับ
8: ก็เนี่ยเขาก็ตรวจก็ผมคิดว่าน่าจะตัดไปได้ละไอ้เรื่องโดนยาพิษหรือว่าสูดเอาสารพิษอะไรหรือเปล่าเนี่ย
7: ครับ
8: ก็ที่เขามารวมอยู่เนี่ยเรื่องว่าพบแล้วว่าระบบหัวใจกับระบบไอ้หมุนเวียนไหลเวียนของโลหิตล้มเหลว
7: ครับ
8: คงจะต้องไปโฟกัสตรงนี้แหละ
7: มันเคยมีประเด็นเรื่องของนักท่องเที่ยวไปแล้วก็เสียชีวิตแบบนี้พี่วิสารหาข้อสรุปไม่ได้เพราะอย่างจอร์เจียเนี่ยก็มีอยู่ 2-3 ท่านที่สื่อต่างประเทศได้นำเสนอไปหนึ่งในนั้นก็เป็นผู้สื่อข่าวของทางอินเดียที่ไปเสียชีวิตที่จอร์เจียด้วยก็เป็นปริศนาแต่มันมีอยู่เคสหนึ่งพี่วิสารครับที่นานมากเลยกว่าจะหาข้อสรุปได้นะฮะบทสุดท้ายก็คือคนเสียชีวิตท่านเนี้ยเป็นภูมิแพ้อย่างรุนแรงกับไอสารเคมีที่แม่บ้านเอาไปใช้กำจัดไรฝุ่นบนที่นอน
8: อืมอันนั้นก็เรียกว่าหนึ่งในล้าน
7: อ่ะฮะ
8: ใช่ไหมแจ็คพอต
7: ครับ
8: เป็นภูมิแพ้และแพ้สารตัวนี้พอดี
7: ครับ
8: ก็ถึงขั้นเสียชีวิตได้เลย
7: อ่าฮะก็ต้องเรียกว่านิติวิทยาศาสตร์จะช่วยไขข้อสงสัยได้ครับเช่นเดียวกับเรื่องของน้องเนี่ยฮะคนไทยที่พอเห็นครั้งแรกว่าน้องมีปัญหาอยู่ที่จอร์เจียเดินทางอยู่คนเดียวเกิดอะไรขึ้นในจอร์เจียอันนี้เราสงสัยกันทั้งประเทศฮะพอออกมาผลชันสูตรออกนี้แบบนี้มาแล้วก็รู้สึกว่าโอเคโล่งใจนะครับว่าเป็นเพราะสุขภาพไม่ได้เรื่องของปัญหาอาชญากรรมการโจรกรรมทรัพย์สินทุกอย่างมันเรียบร้อยหมดเพียงแต่ว่าก็ต้องไปดูลึกรายละเอียดว่าตกลงสุขภาพของน้องคืออะไรกันแน่เท่านั้นเองครับ
8: ครับคือแต่ว่าผมเข้าใจว่าถ้าจะพิสูจน์ว่าไหลตายเนี่ยยากมาก
7: ครับ
8: ถ้าที่ทราบเนี่ยยากมากไม่ง่าย
7: ครับ
8: นะจู่ๆจะไปพิสูจน์ว่าสรุปว่าไหลตายเนี่ย
7: ครับ
8: บางทีต้องไปสอบเรื่องพันธุกรรมต้องอะไรยิ่งแต่เขาไม่ได้ตรวจร่างกายไม่ได้ตรวจอะไรเป็นประจำนะ
7: ครับ
8: ตรวจหัวใจตรวจอะไรซึ่งอยู่ในวัยหนุ่มขนาดนี้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีใครตรวจหรอก
7: ครับ
8: ใช่ไหมไปตรวจคลื่นไฟฟ้าอะไรต่างๆเนี่ยถ้าไม่มีอาการบ่งชี้ที่ทำให้แพทย์ต้องสั่งไปตรวจคลื่นไฟฟ้าไปทำไออุลตราซะไปอุลตราสแกนอะไรต่างๆเนี่ยมันถ้าไม่มีสัญญาณไม่สั่งตรวจหรอก
7: โอ้วัยหนุ่มชะกันหนุ่มแน่นแข็งแรงไงก็คงไปตรวจถึงขั้นขนาดนี้แหละครับ
8: ครับแล้วถ้าความดันปกติอะไรเงี้ยนะไม่มีเหตุอะไรเลย
7: ครับ
8: ก็ไม่มักจะไม่ค่อยมีตรวจก็จะไม่รู
7: ้ครับ
8: ครับ
7: อันนี้เรื่องนึงนะฮะเดี๋ยวพักครู่นึงพี่เวสาร
8: ครับ
7: ยังจะมีเรื่องของห้วยขาแข้งอีกนะครับเนี่ยโอ้ที่เป็นข่าวสะเทือนใจมากเลยฮะพักครู่เดียวครับ

0: มคอตเรดิโอเน็ตเวิร์กพลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
2: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอนเคอนเน็กแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สิบแปดตุลา17นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
5: ครับ
4: ครับ
5: ก็ไม่มีเรื่องของอธิบดีทิวรุต
4: ครับ
5: น่าจะเป็นผู้ที่ถูกออกหมายเรียกรายสุดท้ายนะ
4: โอ้นี่ยงเงียบเข้าไปที่พบพนักงานสอบสวน
5: เข้าพบพนักงานสอบสวนที่กองปราบเรียบร้อยแล้ววันนี้นะ
4: ครับ
5: ก็มารับทราบข้อกล่าวหานะซึ่งถูกแจ้งข้อกล่าวหาทั้งหมด6ข้อหา
4: ครับ
5: ก็มี157ฮะละเว้นปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะแล้วก็ข้อหาเป็นเจ้าพนักงานปลอมแปลงเอกสารราชการโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่3ก็เป็นเจ้าพนักงานรับรองหลักฐานอันเป็นเท็จในเอกสารราชการ4ก็ร่วมกันเอาไปเสียหรือทำให้สูญหายซึ่งเอกสารของผู้อื่น5ก็ร่วมกันปลอมแปลงเอกสารราชการและร่วมกันเปิดผนึกหรือนำเอกสารที่ปิดผนึกของผู้อื่นไปเพื่อล่วงรู้ข้อความนะ
4: ครับ
5: ก็รวมทั้งหมด6ข้อหาด้วยกัน
4: ก็ข้อหานี้ข้อหาเดียวกับผอ.เรืองเดชเลยมั้ยฮะ6ข้อกล่าวหาเนี่ยครับ
5: กลุ่มนี้น่าจะโดนข้อหาเหมือนกันหมด
4: ครับ
5: เพราะเป็นข้าราชการด้วยมันก็จะโดน157ด้วย
4: ครับแต่พอเรืองเดชมาพบพนักงานสอบสวนก่อนหน้านี้แล้วนะฮะก็ทางท่านอดีตอธิบดีสทท่านขอเลื่อนมาแล้วก็มาเป็นวันนี้เดินทางเข้าพบก็เป็นวันเดียวกับที่ทางวริกรสทเขาจัดประชุมกันด้วยนะพี่ไพศาลครับ
5: คณะกรรมการกลางใช่ไหม
4: ครับกสทฮะก็ประชุม
5: กสทประชุมเมื่อวานหรือเปล
4: ่
5: า
4: เดี๋ยวกสท
5: ประชุมเมื่อวานวันนี้กกลาง
4: เอาผลของกสทเข้ามาใช่อ
5: ันนี้คือกกลางเนี่ยเขาจะส่งไปที่กจังหวัด
4: ครับ
5: เพื่อที่จะต้องถ้าจะต้องใครที่บรรจุไปแล้วมีรายชื่อไม่อยู่ในประกาศผลใหม่เนี่ย
4: ครับ
5: ก็จะต้องเอาออกจากราชการ
4: ครับ
5: ก็วันนี้ไปถึงกกลางใช่ไหม
4: ครับ
5: ครับ
4: ก็มีทั้งหมดโอ้โหหลายพันตำแหน่งเลยนะพี่ไพศาลที่จะต้องหลุดแล้วก็น่าจะต้องถูกดำเนินคดีต่อด้วยนะครับแล้วก็เขาจะมีการประกาศผลใหม่ด้วยนะฮะในการที่จะคล้ายๆกับว่าเลื่อนลำดับกันมาสำหรับผู้ที่สอบผ่านโดยไม่มีปัญหาเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันนะครับสำหรับเรื่องของการสอบท้องถิ่นซึ่งเดือนสิงหาคมนี้แหละครับน่าจะได้ข้อสรุปทั้งหมดแล้วก็เรื่องของการจะออกจากราชการก็จะให้มีผลเดือนนี้เลยครับพี่ไพศาลครับ
5: ครับก็มีรายงานว่าวันนี้ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์เป็นประธานการประชุมนะเขาเรียกว่าคณะกรรมการกลาง ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่าที่เรียกกัน
4: กกลาง
5: ว่ากกลาง
4: ครับ
5: ครั้งที่7ทับ2569เพื่อพิจารณามติของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสทที่เมื่อวานการประชุมกันแล้วมีมติให้ยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นเดิมพร้อมกับประกาศบัญชีใหม่นะซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดมหาไทยนายนิรัตน์พงศ์สิทธาวรรองเซนเบ้เนี่ยนะ
4: ครับ
5: รักษาราชการแทนอธิบดีสทนายวันชัยจันพรประธานกสทอะไรต่างๆเนี่ยก็เข้าร่วมประชุมกับกรรมการกลางหรือกกลางด้วยนะคุณวรสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็ได้กล่าวก่อนการประชุมว่าระเบียบวาระที่จะเข้าประชุมในวันนี้ถือเป็นวาระที่ใหญ่และสำคัญนะเพื่อรับทราบการพิจารณาวิธีการและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งเมื่อวันที่5สิงหาคมก็มีการประชุมกสทคือเมื่อวานเนี้ย
4: uh-huh.
5: และมีมติและส่งเรื่องมายังกกลางขณะที่ปลัดมหาดไทยคุณอันสิทธิ์ก็บอกว่าอันนี้พูดก่อนการประชุมจะเริ่มนะการประชุมในครั้งนี้จะต้องจบแล้วและมีการพูดคุยถึงแนวทางปฏิบัติว่าหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปแต่ยืนยันว่าตัวเลขเป็นไปตามมติที่ออกมาและมีการลงนามไว้เรียบร้อยแล้วก็คือจากที่ประชุมกสทเมื่อวานเนี้ยสรุปผลการแข่งขันและการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันพบมีการแก้ไขคะแนนเนี่ย 5,925 คน
4: นี่ฮะต้องหลุดทั้งหมด
5: แต่ว่าที่บรรจุไปแล้วจริงๆเนี่ยเราจะต้องเอาออกเนี่ยแค่ 3,000 กว่าคนนะ
4: เพราะว่ามันมีบางคนที่สอบผ่านแต่คะแนนปรับเพิ่มขึ้นไปจะต้องไปสอบวินัยตรงนั้นด้วยไงพี่เบสาน
5: ครับ
4: คนกลุ่มนี้เขาจะแยกออกเป็น3กลุ่มกลุ่มที่ตกคะแนนสอบผ่านอันเนี้ยหลุดแน่นอนกับ2สอบผ่านอยู่แล้วคะแนนอัพขึ้นไปอีกเดี๋ยวจะสอบวินัยครับมันอัพขึ้นไปได้ยังไงมีการทุจริตหรือคอร์รัปชันด้วยเงินด้วยทองหรือไม่ยังไงกับคะแนนที่มันอาจจะผิดพลาดไม่กี่คะแนนก็นี่มีประมาณสัก700กว่าคนก็ 15,000 กว่าคนที่บรรจุไปอ่ะพี่เวสานเมื่อวานเนี่ยที่กสทประชุมอ่ะ
5: ใช่ๆจาก 50,000 ใช่มั้ย
4: กับจาก 50,000 ขึ้นทะเบียนไว้
5: 50,000 กว่าๆที่ขึ้นทะเบียน
4: ครับ15,000ที่บรรจุ
5: เรียกบรรจุไปแล้ว 15,000
4: ครับสอบแล้วเห็นว่านะใน 15,000 นะฮะเห็นว่าเป็นไปตามความรู้ความสามารถมีประมาณสัก 12,000 ครับอีก 3,000 กว่าๆเนี่ยอันนี้ก็คืออาจจะต้องหลุดจากตำแหน่งราชการครับ
5: คือใช้ความรู้ความสามารถสอบเท่าไหร่นะ10,000เท่าไหร
4: ่12,000ครับ
5: อ๋อส่วนที่เหลือนี่ใช้เงิน
4: อาจจะใช้สรรพกำลังอย่างอื่นนะครับ
5: อ๋อเส้นสายกับเงิน
4: ครับ
5: แต่นี้เดี๋ยวนี้เส้นเฉยๆก็ไม่ได้หรอก แต่ว่าไอ้มีเส้นแล้วจ่ายเงินอาจจะน้อยกว่าหน่อย
4: ครับครับ
5: ใช่ไหม
4: ครับ
5: เพราะว่าเงินมันเหมือนกับไอ้น้ำมันหล่อลื่น
4: ก็
5: เส้นสายนี่ก็เหมือนระบบสายไฟ
4: ครับ
5: ถ้ามีสายไฟมันเดินเชื่อมโยงมันก็จุดติดนะ
4: ฮะ
5: แต่ว่าระหว่างไปถึงเนี่ยเพื่อจะให้มันขยับเคลื่อนได้ก็ต้องหล่อลื่น
4: ครับ
5: ครับ
4: นะฮะก็เขามีการจัดทำแล้วก็รับรองบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านใหม่ก็เขาจะยึดตามคะแนนจริงจากการตรวจข้อสอบเลยฮะสร้างความเป็นธรรมและก็ความถูกต้องในระบบราชการท้องถิ่นก็อย่างที่พบฮะพอเอากระดาษคำตอบที่ทางปปช.เขาอายัดเอาไว้อะตรงนั้นไม่มีการแก้ไขเลยนะฮะก็มีประมาณ12,000ที่ทำด้วยความรู้ความสามารถของตัวเองนะฮะนอกจากนั้นก็มีปัญหาเรื่องของคะแนนมันไม่ตรงกันพอคะแนนไม่ตรงกันก็อนุมานได้ว่ามีการปรับแก้นะฮะพอปรับแก้เสร็จก็ต้องเข้าข่ายว่าคุณไม่บริสุทธิ์ใจในการสอบแข่งขันครั้งนี้ครับ
5: ครับวันนี้รังสิมันต์โรมก็วิจารณ์นะว่าในฐานะประธานกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนก็พูดถึงเรื่องการประชุมพิจารณาเรื่องการทุจริตสอบท้องถิ่นรังสิมันต์โรมบอกว่าก็มองเป็นสองส่วนส่วนแรกคือเรื่องข้อเท็จจริง วันนี้ข้อมูลที่มีการยืนยันกันมาคือรายชื่อที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตกว่า 5,900 รายชื่อซึ่งเป็นข้อมูลที่ปรากฏในแฟลชไดรฟ์และอยู่ในมือของปปช.แล้วแต่สังคมยังสงสัยกระบวนการในการทุจริตสอบท้องถิ่นว่ามีแค่สายเดียวหรือไม
4: ่
5: และคนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตมีเพียงแค่กระบวนการเดียวหรือมีอีกหลายกระบวนการหรือไม่แต่วันนี้เชื่อได้ว่าคนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นเป็นกระบวนการแน่นอน
4: ครับ
5: ส่วนที่สองคืออะไรที่ทำให้กระบวนการกฎหมายล่าช้าก่อนหน้านี้กระบวนการเอาผิดแทบจะไม่มีความคืบหน้าเลยตอนนี้อาจจะเริ่มเห็นการออกหมายเรียกบ้างแต่ข้อกล่าวหารวมถึงการฟอกเงินได้ดำเนินการไปถึงไหนมีการตรวจสอบเพราะการฟอกเงินมีการตรวจสอบเรื่องการฟอกเงินด้วยหรือไม่ต้องรอให้มีการยักย้ายถ่ายโอนหรือเอาทรัพย์สินไปซุกซ่อนก่อนหรือไม่จึงค่อยมาอายัดไปทีหลังซึ่งถ้าทำแบบนั้นประเทศชาติได้ประโยชน์หรือไม
4: ่
5: ดังนั้นมาตรการในเรื่องการฟอกเงินเราเห็นว่าเราอยากเห็นความเข้มข้นของการบังคับใช้อย่างจริงจังเพื่อทำให้ผู้ที่ถูกกล่าวหาเกี่ยวข้องกับการทุจริตต่างๆไม่สามารถที่จะยักย้ายถ่ายโอนได้และหากสุดท้ายถูกตัดสินว่ามีความผิดจนทำให้ทรัพย์สินต้องตกเป็นของแผ่นดินแผ่นดินก็จะรับทรัพย์สินกลับสู่แผ่นดินในปริมาณที่สมควรกับความเสียหายที่เกิดขึ้นนะ
4: ครับ
5: สำหรับของปปง.ขณะนี้ยังไม่ได้มีการให้ข้อมูลเกี่ยวเส้นทางการเงินแต่วันนี้จะรอฟังก่อนเชื่อว่าปปง.จะให้ข้อมูลอย่างเต็มที่เพราะเราได้กระตุ้นปปง.หลายครั้งแล้วและคาดหวังว่าปปง.จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจังเพราะตามพ.ร.บ.ปปง.ให้อำนาจไว้อย่างกว้างขวางในการที่จะช่วยทำให้สามารถติดตามเส้นทางการเงินได้สุดท้ายอาจจะไม่ได้ทั้งหมดแต่ถ้าตรวจสอบดีๆเราจะเจอร่องรอยไม่มากก็น้อยเช่นการยื่นภาษีการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันก็จะเห็นได้ว่าคนที่เกี่ยวข้องเหล่านี้มีแหล่งรายได้มาจากไหนดังนั้นปปง.มีเขตอำนาจที่กว้างขวางที่จะทำเรื่องนี้ได้อย่างแน่นอน
4: ครับ
5: นะ
4: จริงๆถ้าเกี่ยวข้องกับเส้นเงินเนี่ยมันเข้าข่ายมูลฐานความผิดที่ปปง.มันสามารถเข้ามาดำเนินการได้แล้วนะพี่ไพศาลนะ
5: ครับก็ทีแรกก็เห็นพูดกันถึงเรื่องว่าอาจจะมีวงเงินเกี่ยวข้อง 4,000 5,000 ล้าน
4: ใช่ครับ
5: แต่ว่าก็ไม่เห็นมีอะไรที่จะเป็นการสอบหรือเป็นคดีเป็นอะไรที่จะไปพัวพันนะดูจากข้อหาของแต่ละคนที่ตั้งอยู่ขนาดนี้ก็ไม่มี
4: ครับ
5: ไม่มีในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการฟอกเงิน
4: ครับก็
5: ไม่มีข้อหาเรื่องฟอกเงินถ้าไม่มีข้อหาเรื่องฟอกเงินเนี่ยมันก็ยังไม่มีเรื่องการตรวจสอบเรื่องเส้นเงินพูดง่ายๆว่าอย่างนั้น
4: สรุปรวมก็คือจับใครที่กี่คนตอนนี้นะฮะก็คือ3คนแรกที่ถูกควบคุมตัวไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะจ่าพิชิตนะครับแล้วก็มีดร.วินกับน้องสาว3คนนอกเหนือจากนั้นออกหมายเรียกนะฮะเอาใหญ่ที่สุดก็คือผอ.สำนักของมสว.กับอดีตอธิบดีสถ.และมีอีก11คนก็คือที่ไปเจอในบ้านที่นนทบุรี
5: เป็นพนักงานของอบต.อบจ.เทศบาล
4: ครับ
5: ส่วนใหญ่แล้วก็อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี
4: ครับ
5: แล้วก็มีเป็นพลเรือเป็นไม่ได้เป็นข้าราชการ
4: เป็นพนักงานเอกชน
5: เป็นพนักงานเอกชนอีกประมาณสัก 3-4 คนรวมนะประมาณอีกประมาณ11คนเน
4: า
5: ะ
4: นั่นแหละก็มีอยู่แค่นั้นนะครับแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะดำเนินการคดีกับทุกคนก็คือผู้ที่ทุจริตสอบ 5,900 กว่าคนตัวเลขมีเท่านี้พี่ไพศาลแต่ถ้าเกิดเกี่ยวข้องกับคนบริหารจัดการดำเนินการจัดสอบครั้งนี้จริงๆแล้วเนี่ยนะฮะลองเซมเบ้บอกว่าก็มีรวมๆก็ประมาณสัก100คนแต่100คนเนี่ยเจ้าหน้าที่เองก็ยังไม่บอกว่าเป็นใครมาจากไหนอยู่ตรงไหนบ้างประมาณนั้นฮะส่วนเส้นเงินที่ต้องตรวจสอบไปถึงปปง.หรือไม่อย่างไรเนี่ยวันนี้ทางกองปราบครับ พันตำรวจเอกเนติวิทย์ธนาสิทธินิติกุลเนี่ยบอกว่าคดีนี้มีผู้ต้องหา13คนแล้วนะฮะแบ่งเป็นข้าราชการท้องถิ่น11คนทำหน้าที่แก้ไขกระดาษคำตอบภายในนี่ฮะที่นนทบุรีอีก2คนก็คืออดีตอธิบดีสถ.กับทางคุณเลืองเดชของมสว.กรณีของคุณธีรุตกับคุณเลืองเดชเนี่ยถูกแจ้งไป6ข้อหาที่ทางพี่เวสานอธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นะครับอีก11คนจะถูกดำเนินคดีข้อหาอ้างยี่ซ่องโจรความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา188แล้วก็ความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์ครับปัจจุบันมีคนเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาแล้ว6คนเหลืออีก11คนจะขอเข้าพบพนักงานสอบสวนวันที่10สิงหาคมนี้นะครับแล้วก็ทางพนักงานสอบสวนคาดว่าจะส่งสำนวนให้ปปช.เอาไปทำต่อได้ภายในวันที่12สิงหาคมแล้วทางกองปราบบอกว่าเดี๋ยวจะประสานกับทางปปง.ครับพี่เบสาน
6: คร
4: ับ ให้มีการมาตรวจสอบเส้นทางการเงินของผู้ถูกกล่าวหาเพื่อพิจารณาประเด็นความร่ำรวยผิดปกติควบคู่กันไปด้วยนะครับนะฮะ
6: ครับ
4: เนี่ยจะย้ายถ่ายเทกันทันหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าดูเส้นเงินดูความอู้ฟู่เนี่ยแหมก็มีผอ.อยู่ที่ถถวิเชียรเนี่ยที่บอกว่ามีทั้งเปิดร้านทองมีทำธุรกิจหลากหลายธุรกิจเลยอ่ะไม่แน่ใจว่าเอาเม็ดเงินเอากำไรกำไรเอามาจากไหนฮะเงินส่วนของราชการในตำแหน่งผอ.ไม่น่าจะเฟื่องฟูได้ขนาดนั้นมั้งครับ
6: อืมครับเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ไหมฮะ
4: อีกครู่หนึ่งก็ได้ครับ
6: ครับ
0: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
7: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
3: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
4: สิบแปดตุลา34นาทีครับพี่เพศานครับ
6: ครับ
4: ก็เดี๋ยวก่อนไปคุยกันต่อพี่เพศานเดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์เรื่อง CEO of ASEAN รุ่นที่3สักหน่อยครับ
6: ครับ
4: เอาให้เข้ากับบรรยากาศวันนี้ที่มินออนไลน์เขามาเดินทางเยือนประเทศไทยฮะแล้วก็เห็นมีการคุยกันเต็มคณะแล้วก็จะเพิ่มการค้าการลงทุนมีการลงนาม MOU กัน3ฉบับแรงงานเมียนมาจะเข้ามาเพิ่มด้วยแล้วเราจะไปลงทุนในเมียนมาเพิ่มอีกนี่แหละฮะต้องรู้ครับเมียนมาเขามีอะไรที่น่าสนใจไปลงทุนบ้างนี่เวทีนี้เลยครับเหมาะอย่างยิ่งครับพี่เบสานฮะถ้าเป็นผู้บริหารเป็นเจ้าของธุรกิจหรือว่ากำลังนำพาองค์กรไปข้างหน้าครับเคยรู้สึกบ้างไหมว่าโลกธุรกิจทุกวันนี้หมุนเร็วจนบางทีเราตามแทบไม่ทันครับหลักสูตร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3เปิดรับสมัครแล้วนะครับรุ่นนี้เราจะยกระดับความเข้มข้นขึ้นไปอีกตลอด15สัปดาห์เต็มคือตั้งแต่วันที่2กันยายนจนถึง9ธันวาคมนี้นะครับจะพาทุกท่านไปเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยครับที่จะมารวมกันอยู่ในหลักสูตรนี้ รวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์แล้วก็เป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของท่านไปในตลาดอาเซียนพร้อมทั้งวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจสหรัฐและจีนแล้วก็ยังจะมีเรื่องของ AI for CEO รวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกด้วยครับจะอบรมกันที่ CW Tower นะฮะรัชดาตรงนี้เองนะครับใกล้ๆอสมทของเรานี่แหละครับค่าลงทะเบียนนะครับ 59,000 บาทรับสมัครจนถึง25สิงหาคมนี้ครับโทรได้เลยนะครับ0944803076 0944803034และ0943966649รีบสมัครด่วนครับรับจำนวนจำกัดครับคุยกันต่อครับพี่ไพศาลครับ
5: ครับวันนี้มีน้องลายเขาก็ไปแสดงวิสัยทัศน์ในงานไทยแลนด์เมียนมา Business Forum
4: ครับ
5: 2026นะ
4: ครับ
5: ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์โดยมินองลายเนี่ยก็บอกว่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มากล่าวสุนทรพจน์ในเวทีที่มีความสำคัญต่อการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างกันประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในคู่ค้าที่สำคัญที่สุดของเมียนมามาโดยตลอดโดยเมียนมามีการส่งออกก๊าซธรรมชาติสินค้าประมงผลิตภัณฑ์เกษตรและสิ่งทอมายังไทยขณะเดียวกันก็พึ่งพาการนำเข้าเครื่องจักรอุปกรณ์อุตสาหกรรมยารักษาโรคและสินค้าอุปโภคบริโภคจากประเทศไทยซึ่งห่วงโซ่การค้านี้ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศและภูมิภาคอย่างต่อเนื่องก็บอกว่าความสำคัญของแนวชายแดนไทยเมียนมาที่มีความยาวมากกว่า 2,400 กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่ลุ่มน้ำโขงจนถึงหน้าน้ำทะเลอันดามันทางตอนใต้โดยมีจุดผ่านแดนสำคัญอาทิเมียวดีแม่สอดท่าขี้เหล็กแม่สายเป็นเส้นเลือดใหญ่ของการค้าชายแดนอย่างไรก็ตามจากปริมาณการค้าที่เติบโตขึ้นรัฐบาลทั้งสองฝ่ายจำเป็นต้องบูรณาการความร่วมมือเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้าผิดกฎหมายการซุกซ่อนสินค้าไม่ได้มาตรฐานและยารักษาโรคปลอมแปลงซึ่งนอกจากจะสร้างความเสียหายต่อรายได้แผ่นดินของทั้งสองประเทศแล้วยังเป็นอันตรายร้ายแรงต่อสุขอนามัยของผู้บริโภคจึงขอเชิญชวนทั้งภาคประชาชนและภาคธุรกิจให้ร่วมมือกับภาครัฐในการเป็นหูเป็นตาและสกัดกั้นปัญหาดังกล่าวแล้วบอกว่าไทยเนี่ยเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่อันดับ5ในเมียนมามีโครงการลงทุนสะสม103โครงการคิดเป็นมูลค่ากว่า 4,600 ล้านเหรียญในสาขาพลังงานการผลิตเกษตรกรรมและการขนส่งแล้วก็บอกเมียนมาเนี่ยตั้งอยู่ในจุดศูนย์กลางทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เป็นเสมือนสะพานเชื่อมทางบกหรือแลนด์บริดจ์เชื่อมต่อระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้รวมถึงจุดเชื่อมโยงทางน้ำระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดียด้วยเหตุนี้เมียนมาจึงกำลังเร่งผลักดันโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษสำคัญเช่นตีลาวาจอกพยูและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย
4: ครับ
5: รวมถึงโครงการท่าเรือน้ำลึกทวาย
4: โอ้ท่าเรือเขาใหญ่
5: ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับประเทศไทยมากที่สุด
4: ครับ
5: เพื่อเป็นประตูส่งออกสินค้าของไทยไปสู่ตลาดเอเชียใต้และเอเชียตะวันตกในราคาต้นทุนที่ต่ำลง
4: นะคือเราจะดูดเขาเนี่ยให้เอาสินค้ามาที่เราออกทะเลไปแดนไกลเขาก็จะดูดสินค้าจากเราไปออกทะเลบ้านเขาที่ท่าเรือทวายเอาแข่งกันนะครับประมาณนั้น
5: ไม่ก็เราจะส่งไปจีนเราก็ไปทวายส่งไปที่ทวายก็ได้ใช่ไหม
4: ครับ
5: ส่งไปแล้วเขาก็จีนเขามาลงทุนที่ทวาย
4: ใช่ครับ
5: เป็นท่าเรือน้ำลึกแล้วก็เชื่อมกับจีนแบงก์บน
4: ครับ
5: แต่ของเราก็จะทำนี่ไหมเราจะทำท่าเรือน้ำลึกที่ระนองใช่ไหม
4: ครับ
5: แล้วก็จะเอาระบบรางใส่ไปถึงนู่นเลยขึ้นไปทางภาคเหนือต่อเชื่อมเนี่ยก็รถไฟเข้าจีนไปเลย
4: ก็ลักษณะโครงการเนี่ยเป็นเหมือนตัววายคว่ำอะพี่ไพศาลฮะเอามาจากเหนือสุดเลยนะจะเป็นดิ่งตรงลงมาเลยนะฮะพอถึงภาคใต้เนี่ยแยกซ้ายไปอันดามันแยกขวามาอ่าวไทยเนี่ยลักษณะเป็นขาแบบนี้ครับถามว่าหวังที่คล้ายๆเป็นแลนบริดจ์หรือเปล่าก็คือเอาเรือตู้คอนเทนเนอร์ส่งแล้วก็ขึ้นระบบรางบอกไม่หวังเพราะว่ามันไม่คุ้มค่านะฮะแต่ที่หวังในการที่จะทำท่าเรือน้ำลึกสองฝั่งเนี่ยก็คือจะเอาสินค้าจากนู่นฮะเหนือสุดหรือจากจีนจากพม่าจากลาวเวียดนามเนี่ยถ้าคุณจะออกทะเลใกล้ๆคุณใส่ระบบรางมาบ้านเราเลยแล้วก็มาลงท่าเรือน้ำลึกบ้านเราคุณจะออกไปตรงไหนก็ได้ประหยัดเวลามากกว่าก็ประมาณนี้นะฮะแล้วก็วันนี้ที่ลงนาม MOU กันเนี่ยก็ลงนามกันทั้งหมด3ฉบับนะฮะระหว่างไทยกับทางเมียนมาก็ได้แก่บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานความตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงานอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญที่เสียงเรียกร้องจากผู้ประกอบการบ้านเราพี่เบสารหลังจากที่ฝั่งของกัมพูชาแรงงานเขาหายไปเรามีปัญหาเรื่องของการขาดแคลนแรงงานถ้าเอาจากเมียนมาเข้ามาสนับสนุนเพิ่มเติมทดแทนได้ก็จะเป็นการดีกับเศรษฐกิจบ้านเรานะฮะฉบับที่2ที่ลงนามกันก็คือขอบเขตหน้าที่คณะทำงานร่วมด้านการจัดการคุณภาพน้ำในแม่น้ำที่เป็นพรมแดนและก็แม่น้ำที่ไหลผ่านระหว่างไทยและเมียนมาเพื่อร่วมกันแก้ปัญหามลพิษข้ามพรมแดนอย่างเป็นระบบอันนี้เราก็หวังให้พม่าช่วยแอคชั่นตรงนี้หน่อยนะฮะแล้วก็ประเด็นที่3ครับบันทึกความเข้าใจระหว่างสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศกับสำนักงานอวกาศแห่งเมียนมาเรื่องความร่วมมือในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการสำรวจโลกในทางสันติอันนี้สามฉบับที่เห็นพ้องต้องกันครับ
5: ครับ
4: ก็ในส่วนของการแก้ปัญหามลพิษข้ามแดนน่ะคุณรังสิมันโรมบอกว่าจะเป็นไปได้ข้อเท็จจริงมันน้อยมากครับเพราะว่าในพื้นที่ตรงเนี้ยอิทธิพลของรัฐบาลทหารเมียนมาเข้าไม่ถึงฮะเพราะว่าเป็นพื้นที่ของชนกลุ่มน้อยที่มีปัญหากับรัฐบาลอยู่เพราะฉะนั้นเราไปดีลกับทางเมียนมาเนี่ยมันจะแก้ไขปัญหาได้ยังไงก็มีการตั้งข้อสังเกตแล้วเชิญเข้ามาที่บ้านเราเนี่ยโอ้โหเป็นการเหมือนกับเขาเรียกว่าเป็นสะพานให้สร้างความชอบธรรมให้กับทางมินออนไลน์หรือเปล่าอันนี้คุณรังสิมันโรมเขาถามมาครับพี่ไพศาลฮะ อยากให้รัฐบาลช่วยพิจารณาหน่อยนะครับว่าเราเชิญเข้ามาแบบนี้เราได้ประโยชน์อะไรอาจจะก็เป็นมุมมองของฝ่ายค้านครับที่มองไปแต่ว่าในส่วนของภาครัฐเองเนี่ยอย่างเมื่อสักครู่ที่บอกว่า MOU เรื่องของภาคแรงงานเนี่ยคุณจุลพันธ์ก็บอกเลยนะฮะเดี๋ยวจะดันเรื่องของแรงงานของพม่าที่ตอนนี้มาอยู่ในบ้านเราประมาณสัก4ล้านคนเนี่ยนะครับจะให้แรงงานทั้งหมดเข้าสู่ระบบประกันสังคมเลยมีสวัสดิการเจ็บป่วยฉุกเฉินก็มีเรื่องของประกันสังคมช่วยดูแลฮะแล้วถ้าเกิดว่าส่งเงินสมทบแล้วมีปัญหาว่างงานก็จะได้สิทธิ์เท่ากับคนไทยคล้ายๆคนไทยเลยครับพี่ไพศาลฮะ
5: ในส่วนของประกันสังคมนะ
4: ครับแต่ว่าเขาก็ต้องส่งเบี้ยประกันสังคมเหมือนกับคนไทยด้วยไงฮะ
5: ก็เหมือนกับพนักงานอ่ะลูกจ้างเท
4: ่
5: า
4: ไหร่ใช่ๆครับใช่ครับ
5: ลูกจ้างคนไทยก็ต้องส่ง
4: ครับ
5: ก็ครับก็อันนี้ก็เรียกว่าได้เรื่องมีน้องหลายเดินทางมานะ
4: ครับ
5: ก็ฝ่ายค้านเขาก็มีเคลื่อนไหวแถลงคัดค้านอะไรกันอยู่เหมือนกัน
4: ครับ
5: ส่วนใหญ่ก็เป็นประเด็นเรื่องการเมือง
4: ใช่ครับ
5: เป็นประเด็นเรื่องการเมือง
4: ก็อย่างดูนะอย่างที่บอกไงฮะว่าคุณรังสิมันโรมบอกว่ามินออนไลน์เนี่ยมาเนี่ยมันอาจจะเป็นการช่วยยืนยันความชอบธรรมให้กับรัฐบาลเมียนมาด้วยหรือเปล่านะฮะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือฉันทามติ5ข้อหนึ่งในข้อที่สำคัญก็คือหยุดยิงซึ่งรัฐบาลทหารเมียนมาไม่ดำเนินการตามฉันทามตินี้เลยเนี่ยคำถามคือรัฐบาลไทยจะยอมให้ฉันทามติ5ข้อไม่มีความหมายใช่หรือไม่นะฮะซึ่งเรื่องนี้คุณเสียศักดิ์พวงเกตแก้วต้องเป็นผู้ตอบคำถามนี้นะครับก็ตั้งคำถามไว้ครับว่าเราได้ประโยชน์อะไรจากสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ในขณะนี้ครับ
5: ครับ
4: เดี๋ยวพักอีกครู่นึงพี่ไพศาลเดี๋ยวขอตัดทางภูมิภาคก่อนครับ

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดตุลาคม46นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
3: วันนี้การประชุมบอร์ดกสทช.ก็ล่มติดต่อกันเป็นวันที่2และก็ถือเป็นวันที่3เป็นรอบที่3
2: ครับครับ
3: เป็นรอบที่3และนับตั้งแต่ที่ประธานกสทช.คุณหมอสรณะเนี่ย
2: ครับ
3: ถูกคณะกรรมการสรรหาชี้ว่าขาดคุณสมบัตินะ
2: ครับ
3: ในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการกสทช.ซึ่งก็หมายถึงว่าก็ทำให้ตำแหน่งประธานเนี่ยก็ถือว่าก็ไม่สามารถจะดำรงตำแหน่งได้ต่อไปด้วยนะครับ
2: โอ้โหแล้ววาระของบอร์ดถมไปเป็นร้อยกว่าวาระแล้วมั้งครับพี่ไพศาลนะที่ประชุมกันไม่ได้เนี่ยครับ
3: ก็เป็นรอบที่3เพราะว่าล่มรอบแรกนี่ก็คือนัดประชุม27กรกฎาคม
2: ครับ
3: แล้ววันนัดที่2ก็คือเมื่อวานนี
2: ้แล้วก็วันนี
3: ้วันเนี้ยวันพฤหัสเนี่ย6กรกฎาคมเนี่ยก็เป็นวันที่3
2: ครับ
3: เมื่อวานเนี่ยมา7คนเลยแล้วก็วอล์กเอาท์4วันเนี้ยมา6คนรวมท่านคุณหมอสรณะนะ
2: ครับ
3: ลาประชุม1ท่านแต่ทันทีที่คุณหมอสรณะบอกว่าจะขอนับองค์ประชุมเพื่อจะเริ่มเข้าสู่วาระเนี่ยมีกสทช3ท่านก็เดินออกจากห้องประชุมเลยบล็อกเอาท์เลย
2: ครับ
3: ก็ประกอบด้วยเนี่ยทาง
2: อาจารย์พี่ลงรอง
3: อาจารย์พี่ลงรองรายสูตร
2: ครับ
3: พลอากาศโทธนพันธ์หลายเจริญแล้วก็อาจารย์ดร.สุภัทรสุภัชลาไสอาจารย์พี่ลงรองเนี่ยให้สัมภาษณ์กับสื่อวิงวอนขอให้หมอสรณะหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวตามมติของคณะกรรมการสรรหาที่ระบุว่ามีลักษณะต้องห้ามให้ถือว่าสละสิทธิ์และเปิดทางให้คณะกรรมการกสทช6คนเลือกผู้ทำหน้าที่ประธานเพื่อการดำเนินงานไปต่อได้ไม่เช่นนั้นก็ไม่สามารถประชุมได้เพราะองค์ประชุมจะไม่ครบ
2: ครับ
3: บอกว่ามีหนังสือจากหลายภาคส่วนอาทิสภาองค์กรผู้บริโภคสมาคมทีวีดิจิตอลที่ขอให้กสทช.สร้างความชัดเจนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของประธานพร้อมอ้างถึงมาตรา23เรื่องผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเสนอให้กรรมการที่เหลือ6คนเลือกประธานในที่ประชุมเพื่อการทำงานเดินหน้าต่อได้ขณะที่พลอากาศโทธนพันธ์ซึ่งจะเป็นกรรมการกสทช.ท่านหนึ่งก็บอกว่าหากมติที่ประชุมบอร์ดกสทช.ส่วนใหญ่เห็นด้วยที่จะให้นายแพทย์สรณะปฏิบัติหน้าที่ประธานกสทช.ต่อตนก็พร้อมจะเข้าร่วมประชุมแต่ที่ผ่านมาไม่เคยเปิดทางให้มีการหารือในประเด็นนี
2: ้
3: ทำให้ไม่สามารถร่วมประชุมได้เพราะกังวลเรื่องกฎหมายโดยเฉพาะมาตรา157
2: นะฮะคุณหมอหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาถ้าผมไม่เข้าเนี่ยผมก็ละเว้นอะประมาณนั้นนะครับ
3: คนอื่นเขาบอกว่าถ้าผมเข้าร่วมด้วยผมก็กังวล157ทุกคนกังวล157กันหมด
2: ครับ
3: เรียกว่า

0: อย่างน้อย4คนโดยทุกฝ่ายพร้อมกลับไปทำงานทันทีหากมีความชัดเจนทางกฎหมายไม่ว่าจะมาจากนายกหรือหน่วยงานที่มีอำนาจพร้อมย้ำว่าไม่ขัดข้องที่จะปฏิบัติหน้าที่หากได้รับความชัดเจนดังกล่าวนะ
1: ครับ
0: ส่วนหมอสรณะก็เรียกร้องกรรมการ3คนกลับเข้ามาที่ห้องประชุมพร้อมระบุว่าตนทำตามสปิริตในวิชาชีพถูกกฎหมายดังนั้นคำว่าสปิริตเป็นนามธรรมที่แต่ละบุคคลจะคิดยืนยันว่าได้ทำหน้าที่4ปี4เดือนด้วยความตั้งใจเรื่องนี้อยู่ในกระบวนการยุติธรรมแล้ว
1: ก็คุณหมอฟ้องไปที่ศาลปกครองกลางแล้วใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ก็ประเด็นนี้วันนี้ทางพรรคประชาชนเขาออกมาให้ความเห็นด้วยนะพี่ไพศาลฮะคุณลิซ่าฮะพักขมลหนุนอนันต์ครับโฆษกของพรรคประชาชนประธานกรรมธิการการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนแล้วก็การมีส่วนร่วมของประชาชนของสภาครับก็พูดถึงเรื่องของคุณหมอเนี่ยนะฮะซึ่งคุณพักขมลบอกว่าทั้งที่คุณหมอน่าจะทราบดีว่าคณะกรรมการสรรหามีมติว่าคุณหมอไม่มีคุณสมบัติในการเป็นประธานบอร์ดกสทช.แล้วนะครับแต่ว่าคุณหมอยังคงยืนยันจะทำหน้าที่ต่อไปคือเมื่อกรรมการสรรหามีมติแล้วว่าไม่มีคุณสมบัติก็คิดว่าภารกิจสำคัญครับนอกเหนือจากตัวคุณหมอเนี่ยคุณลิซ่าบอกว่านู่นเลยฮะต้องโยนไปให้กับนายกรัฐมนตรีครับคุณอนุทินชาญวีรกูลครับเพราะตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งโปรดเกล้าคนที่จะทำให้เรื่องนี้ชัดเจนที่สุดครับก็คือคุณอนุทินและเท่าที่ติดตามข่าวเนี่ยคุณอนุทินเขาอ้างเรื่องของข้อกฎหมายซึ่งวันนี้กฎหมายชัดเจนแล้วว่านายกจำเป็นต้องทูลเกล้าเพื่อให้มีการโปรดเกล้าให้มีการโปรดประธานกสทช.คุณพักขมลบอกว่านะฮะการประชุมกรรมธิการพัฒนาการเมืองสัปดาห์หน้าเดี๋ยวจะเชิญบอร์ดอื่นๆฮะคนอื่นๆที่ไม่ใช่คุณหมอสรณะเนี่ยนะครับมาให้ความเห็นเกี่ยวกับผลกระทบที่มันเกิดขึ้นหลังจากที่บอร์ดกสทช.ล่ม3รอบแล้วเนี่ยนะว่ามันมีความเสียหายอะไรบ้างนะครับมาให้ความเห็นกับกรรมธิการหน่อยคนที่ขาดคุณสมบัติแล้วยังดึงดันที่จะเข้าประชุมและมานั่งเป็นประธานซึ่งเข้าใจว่าวันนี้ก็ล่มอีกรอบนึงไอ้ตอนที่คุณพักกมลอธิบายเนี่ยตอนนี้ยังไม่ล่มไงแต่ก็เชื่อว่ามันน่าจะล่มล่มจริงนะครับก็คุณพักกมลบอกอยากให้สื่อมวลชนไปถามเหตุผลจริงๆเหมือนกันว่าคุณหมอมีเหตุผลอะไรที่ดึงดันจะนั่งหัวโต๊ะการประชุมบอร์ดให้ได้ยังจะยื้ออยู่ในตำแหน่งประธานบอร์ดกสทช.อยู่เนี่ยนะซึ่งคุณพักกมลมองว่าเนี่ยเหตุผลแบบเนี้ยมันคือศรีธนนชัยนะฮะเพราะเมื่อขาดคุณสมบัติมันย่อมหมดอำนาจหน้าที่แล้วไปเอามาตรา157บอกว่าถ้าเกิดผมไม่เข้าเดี๋ยวจะเป็นการละเว้นเนี่ยเอามาอ้างเนี่ยอันเนี้ยศรีธนนชัยชัดๆเนี่ยคุณพระกมลบอกอย่างนั้นครับ
0: ก็เดี๋ยวรองนัดต่อไปก็เป็นวันที่11สิงหา
1: ครับ
0: ซึ่งก็ถ้ายังยันกันอยู่อย่างนี้ก็คงจะไม่สามารถเดินหน้าประชุมได
1: ้นี่ปี69แล้ว
0: ครับพี่ไม่ทราบหมอสรณะก็ไม่ถอย
1: ครับ
0: กรรมการเขาก
1: ็พร้อมจะวอกเอา
0: สี่ท่านสี่ท่านเขาก็ยืนเขาไม่ร่วม
1: ครับ
0: ก็จะมีตัวเลขมันจะออกมาอย่างเงี้ย
1: มันก็ไม่ครบองค์ประชุม
0: ก็มันจะไม่ครบองค์ประชุม
1: ครับ
0: จะมีสี่ท่าน
1: ครับ
0: ก็ถ้ามาครบเจ็ดก็วอกเอาสี่ท่าน
1: ครับ
0: ถ้ามาหกท่านก็วอกเอาสามท่าน
1: ครับ
0: นี่ไม่อย่างเงี้ย
1: ครับแล้วที่บอกก็คือตอนนี้มันปี69แล้วมันจะปลายปีแล้วนั่นนะพี่เบสาร7071 72ใบอนุญาตทีวีดิจิตอลหมดนะฮะทิศทางทีวีดิจิตอลจะออกในรูปแบบไหนจะไปยังไงนี่กสทช.ครับคุณต้องกำหนดมาตรฐานคุณต้องเริ่มทำแล้วฮะว่าจะทิศทางมันจะไปยังไงจะประมวลกันต่อมันไอ้หัวคอมเมนต์ตีลังกาอย่างนี้ไม่ได้นะครับเพราะปัจจุบันเนี่ย
0: จะต้องออกหลักเกณฑ์อะไรต่างๆใหม่ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ครับหลักเกณฑ์มันต้องมาแล้วครับคุณต้องวางกรอบแล้ว
0: ของเดิมนี่อะไรจ่ายเงินให้เอาจ่ายเงินประมูลเอามา
1: โอ้โหเคาะกันมือเป็นระวิงอ่ะพี่เบสารเพราะว่าผลการศึกษาออกมาอย่างที่เท่าที่ทราบจะมียอดผู้ชมเท่าไหร่อัตราโฆษณามันจะหมุนเวียนในระบบธุรกิจสื่อสารมวลชนยังไงมีเพิ่มไปตั้ง20กว่าช่องฮะ
0: แต่อย่างว่านะเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็วมาก
1: มันไวมากครับใช่ครับ
0: วันที่เคาะได้มากับผ่านไปสัก2ปี3ปีเนี่ยมันเตรียมก็ปีไปเยอะ
1: ครับ
0: ผ่านมาอีก

0: ี่ห้าปีก็เปลี่ยนไปจนโอ้โหจนต้องคืนใบอนุญาตไปชุดใหญ่เนี่ย
1: ก็ลองดูณวันนี้สิครับเปิดแต่ละแพลตฟอร์มดูช่องเด็กอยู่ไหน
0: ไม่มีแล้วไม่มีแล้วช่องสามก็เขาได้สามช่องก็เหลือช่องเดียวแล้ว
1: ใช่ไหมครับช่อง Family อยู่ไหนใช่ไหมครับหายไปกันหมดครับเพราะว่ามันไปไม่ได้กับธุรกิจแบบนี้และดูทีวีแต่ละช่องนะพี่ไพศาลหลังจาก2ทุ่ม3ทุ่มไปแล้วเนี่ยนะหรือจนถึง5ทุ่มเที่ยงคืนเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่มันจะลงคนชมฮะมีจัดยัดเยียดสินค้าทั้งนั้นนะครับ
0: ครับ
1: อาศัยความถี่ในการอัดโปรโมชั่นอัดโปรโมทฮะมีอยู่แค่นี้ครับมันก็เลยมันก็ผิดทิศผิดทางฮะในการที่จะพัฒนาเรื่องของการระบบทีวีบ้านเราครับไม่งั้นมันล้มหายตายจากไปหมดอะครับ
0: เอ๊ะคุณณรงค์จำคดีที่รถบัสของนักศึกษารถบัสของคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1: จำได้ไ
0: อ้ชนจักรยานยนต
1: ์ทางสามแพร่ง
0: พอดีทำให้นักศึกษาแพทย์ทำให้นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่2มหาวิทยาลัยขอนแก่นเสียชีวิต
1: ครับ
0: จังหวะเป็นมันเป็นสามแยกแล้วก็
1: เลี้ยว
0: โค้งขวานะ
1: มันแล้วมันลักษณะมันเหมือนกับมองกระจกหูช้างแล้วมันมองไม่เห็นนะพี่เบสารเพราะรถเขาใหญ่เป็นรถบัสไง
0: ก็มอไซค์เขาเลี้ยวไปก่อน
1: ครับ
0: อันนี้ก็เลี้ยวตามไปก
1: ็เหยียบเลย
0: มอไซค์เลย
1: ใช่ครับ
0: นะก็ปรากฏว่าผ่านไป4ปีคดีอาญาเมื่อวันเนี้ยศาลฎีกาตัดสินนะ
1: ครับ
0: ศาลฎีกาตัดสินคนขับรถบัสชนนักศึกษาแพทย์มอชอมีความผิดให้จำคุก4ปีครับลดโทษให้การรับสารภาพลดโทษ2ปีไม่แต่ไม่รอลงอาญา
1: คุกเลยนะ
0: คุกต้องเข้าคุก
1: ครับ
0: แล้วก็ศาลฎีกาด้วยสุดท้ายแล้ว
1: ครับ
0: นะก็แม่ก็เปิดใจบอกว่าทันทีที่ตัดสินก็ไปเดินไปแล้วก็บอกว่าขอโหสิกรรมให้กันและกันนะคือเขาก็ติดคุกครอบครัวเขาคงจะเสียใจ
1: ครับ
0: แต่แม่ก็ต้องสูญเสียลูกอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: ก็บอกว่าก็ถือว่าก็กล่าวอภัยโทษด้วยกันนะ
1: แต่ผลอาญาเนี่ยเห็นว่าครอบครัวจะเอาไปใช้ทางแพ่งด้วยไงครับเขาฟ้อง
0: คืออย่างนี้ทางแพ่งเนี่ยอุทธรณ์เรียบร้อยแล้วเหลือที่ว่ามหาวิทยาลัยเขายื่นฎีกา
1: ครับ
0: มหาวิทยาลัยเขายังไม่ยอมจ่าย
1: ครับ
0: เขาก็เรียกร้องกันนะว่าอย่าฎีกาเลยจ่ายด้วยเถอะแต่มหาวิทยาลัยก็คงปรึกษาเรื่องกรรมการสภามหาวิทยาลัยคือยังไงไม่ทราบหรือฝ่ายกฎหมายไงเขาดีตรงเขาฎีกาก็กำลังรออยู่ว่าจะรับฎีกาไหม
1: ครับ
0: คือครอบครัวเนี่ยเรียกค่าเสียเรียกให้ชดใช้50ล้าน
1: ครับ
0: แต่ว่าศาลตัดสินเนี่ยชั้นต้นและอุทธรณ์เนี่ยดูจะตรงกันนะก็คือให้มหาวิทยาลัยเนี่ยจ่ายชดเชยค่าเสียหายให้กับบุพการีคือคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยคนละ9ล้าน
1: คนละ9ล้านใช่ครับก็
0: ทั้ง18ล้านแม่9ล้านรวม18ล้าน
1: ครับ
0: ก็ถ้าหมายถึงว่าถ้าไม่อุทธรณ์ถ้าไม่ฎีกาเนี่ยก็ต้องจ่าย
1: 18
0: ล้าน
1: ครับ
0: ให้กับพ่อแม่ของน้องอาย
1: ครับ
0: นักศึกษาแพทย์ปี2ที่เสียชีวิตนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้าเขาฎีกาก็ต้องรอดูว่าศาลรับฎีกาไหมถ้าศาลไม่รับก็ต้องจ่าย
1: 18ล้าน
0: อย่างที่ว่าเนี่ย
1: ครับ
0: แต่ถ้ารับก็ต้องไปดูอีกว่าศาลฎีกาท่านจะว่าอย่างไรผมเราไม่กลัวอะไรกลัวว่าศาลท่านฎีกาแล้วท่านรับแล้วท่านบอกว่าอย่างน้อยไปให้มากกว่านี
1: ้ครับครับก็แบบคือนิติบุคคลใช่ไหมครับมหาวิทยาลัยไม่ใช่อธิการจ่ายนี่ใช่ไหมครับพี่ไพศาล
0: นิติบุคคล
1: ใช่ไหมล่ะฮะ
0: ใช่ก็ต้องเอาเงินของมหาวิทยาลัยนั่นแหละมาจ่าย
1: ครับคือ
0: ต้องไปเขาก็ต้องมีหางบผาแรงเข้ามาครับ
1: เขาสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักไปนะฮะแล้วก็เป็นนักศึกษาแพทย์ปี2เนี่ยแพทย์ก็เรียนกี่ปีนะ6ปีใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: แล้วจบออกมาเป็นแพทย์เนี่ย รายได้เขาจึงต้องเท่าไหร่อ่ะพี่เภสัชใช่ไหมฮะเขามีการคิดคำนวณหมดนะครับรายได้ต่อวันรายได้ต่อเดือนรายได้ต่อปีถ้ายังคงมีอาชีพเป็นคุณหมอเนี่ยอนาคตของเขามูลค่าเท่าไหร่เขาเลยเรียก50ล้านไงครับ
0: ครับ
1: เช่นเดียวกับคุณหมอกระต่ายที่ถูกมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ของเจ้าหน้าที่ชน
0: คดีไปถึงไหนเพราะว่าส่วนของครอบครัวไม่มีทางชดไม่มีปัญญาชดใช้เขาหรอก
1: ครับ
0: เขาก็ต้องร้องเอากับทางสำนักงานตำรวจชาติใช่ไหม
1: ว่าอยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่
0: เพราะว่าถือว่าตำรวจที่ขับชนเนี่ยเขาเดินสารอยู่ไง
1: ครับ
0: ก็ถือว่าเป็นภารกิจเป็นงานก็ยังอยู่ในช่วงการทำงานของเขาเนี่ย
1: เทียบเคียงกันได้เลยฮะกับกรณีของนักศึกษาแพทย์มอ
0: คอเนี่ยครับขับรถก็ถือว่าเป็นงานของเขา
1: ใช่ครับ
0: ทำงานให้กับมหาวิทยาลัยคณะพยาบาล
1: ครับก็คดีหมอกระต่ายเนี่ยโทษพิพากษาแล้วนะฮะศาลอุทธรณ์พิพากษาเพิ่มนะฮะจำคุกเจ้าหน้าที่ที่ไปขับมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ชนน่ะ10ปี2เดือนแต่ว่าลดโทษเหลือจำคุก5ปี1เดือนครับเพราะว่ารับสารภาพศาลแพ่งสั่งชดใช้เงิน27ล้าน3แสนบาทครับพี่ไพศาล
0: ให้ใครคนชดใช้ร่วมกันชดใช
1: ้ร่วมกันชดใช้ก็คือ10ตำรวจตรีนรวิทย์นี่แหละครับให้ชดใช้ค่าเสียหายกับพ่อและแม่ของหมอกระต่าย27ล้าน3แสนบาทดอกเบี้ย 5% ต่อปี
0: ในสำนักงานตำรวจชาติด้วยมั้ย
1: ส่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติศาลยกฟ้องครับ
0: อ้าวโอ้ให้ตำรวจเป็นคนจ่ายอย่างเดียวอ่ะ
1: ครับ
0: โอ้จะไปเอาเงินจากที่ไหนมันก็ยอม
1: ลงตัว
0: มีเท่าไหร่ก็ไปตามออกมาแล้วกัน
1: ครับ
0: จะหน้าจะไม่ได้อะไรอ่ะเราก็เพิ่งรับราชการใช่ไหม
1: ก็สิบตำรวจตรีฮะเพิ่งจบพลตำรวจมาได้ประมาณสักปีสองปีมั้งครับ
0: มอไซค์ก็เข้าใจว่าของตัวเองนี่ว่าซื้อมาอย่างไงหรือว่าโอนลอยกันมาต้องหลายทอดเหลือเกิน
1: ครับ
0: ชื่อไม่ได้ชื่อตัวเองอยู่ด้วย
1: เนี่ยฮะเดี๋ยวพักอีกครู่หนึ่งพี่ไพศาลครับตอนนี
0: ้ครับ
1: ทุ่มสองนาทีแล้วครับ
0: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-COT News โทร02-201-63

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสี่นาทีครับชั่วโมงที่2ของ2มุมข่าวครับพี่ไพศาลครับ
2: ครับไอ้คุณณรงค์ผมเห็นแวบๆว่าเขามีรายงานข่าวว่าเขาตรวจสอบพบเรื่องเพลิงไหม้ที่อะไรอ่ะที่เป็นอะไรน่าลาดพร้าว
1: โรงเบียร์น่าลาดพร้าวครับ
2: โรงเบียร์น่าลาดพร้าว
1: ครับ
2: ตกลงพบว่ามันเป็นสาเหตุจากโฟมใช่ไหมโฟมที่อะไรเขาเรียกโฟมที่พ่นทับสัตว์ใส่สายไฟ
1: ข้างบนมันเป็นฝ้าใช่ไหมพี่เมษ
2: าน
1: พอฝ้าเสร็จแล้วเนี่ยนะครับทำไมหลังคามันเตี้ยนะฮะเพราะมันมีเสียงดังจนคอนโดแถวนั้นร้องนะฮะร้องมาหลายรอบเลยเขตไปเตือนบอกว่าเสียงคุณเกินนะฮะคุณต้องแก้ไขปรับปรุงเขาใช้วิธีฉีดโฟมไปบนผนังฮะที่พอฉีดไปแล้วเนี่ยมันไปทับสายไฟที่ก็เดินอยู่ฮะ
2: มันจะเกาะตัวกันแล้วมันก็จะแข็งตัวใช
1: ่
2: ไหม
1: ใช่ฮะมันก็จะ
2: ฟูออกมาเป็นละอองฟูอ่ะ
1: ใช่ครับเพราะพอเพลิงมันไหม้ข้างบนเนี่ยทำไมคนที่นั่งฟังเพลงอยู่ข้างล่างจึงไม่รู้สึกว่ามันมีเพลิงไหม้อยู่บนหัวเราเพราะมันมีฝ้าปิดอยู่อีกทอดหนึ่งพี่เบสานแล้วไอ้คลิปวิดีโอที่ออกมาเนี่ยมันเห็นภาพชัดเจนเลยฮะไอ้ปล่องที่มันควรจะเป็นเครื่องปรับอากาศแอร์เย็นๆออกมามันมีควันสีขาวฟุ้งออกมาเต็มไปหมดเลยเขาก็นึกว่าเป็นไรไอกันแต่พอข้างบนมันไหม้จนชนิดที่ว่ามันละลายไปหมดแล้วเนี่ยมันก็โคลมลงมาข้างล่างจึงวิ่งหนีกันไม่ทันไงฮะ
2: ก็เห็นยังมีชื่อเฉพาะด้วยนะอะไรก็เรียกอะไรโฟมอะไรโฟม PU หรืออะไรใช่ไหม
1: ครับ PU โฟมครับ
2: PU โฟม
1: ครับ
2: อันนี้ทำคนเขาจากการตรวจสอบพบว่านี่เป็นสาเหตุนะที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้
1: เพราะว่าพอเขาฉีดมาเนี่ยเวลาเราเดินสายไฟติดผนังนะครับพี่เบสานฮะมันต้องมีท่อถ้าเกิดถ้าไม่มีท่อแล้วสายไฟมันเก่าไงครับแล้วสายไฟเนี่ยนะครับพอมันเก่าเสร็จไฟที่อยู่ข้างล่างนะฮะคุณอัดเครื่องเสียงเข้าไปคุณอัดแสงเข้าไปคุณอัดอะไรทุกอย่างเข้าไปหมดสายไฟมันยังเส้นเดิมอยู่ครับเขาบอกมันร้อนมากแล้วก็มันไฟตกบ่อยครั้งมากสำหรับไอโรงเบียร์แห่งนี้ครับมันอาจจะทำให้สายไฟมันทนรับการใช้งานหนักๆไม่ไหวหรือเปล่ามันทำให้ร้อนหรือมันเกิดอะไรขึ้นสปาร์กกันขึ้นมาได้เนี่ยครับ
2: ครับส่วนเรื่องที่ข้อมูลรั่วหน่วยงานรับข้อมูลรั่วนะ
1: ครับ
2: ก็คดีก็มาถึงผู้ที่ทำหน้าที่เปิดโปงแล้วนะ
1: ครับ
2: วันนี้ที่กองบังคับการตำรวจไซเบอร์ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะคุณธนารัตน์กัววัฒนาพันธ์ CEO ของโดมคลาวผู้เชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีเดินทางเขาให้ข้อมูลเกี่ยวกับกรณีพบข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลทั้งรูปภาพติดบัตรประชาชนข้อมูลทะเบียนรถและข้อมูลของบุคคลระดับนายกรัฐมนตรีรวมถึงประชาชนจำนวนมากก็มีผู้บังคับการสท.1พลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอและก็เป็นผู้นำคณะที่มาฟังการให้ข้อมูลจากของคุณธนารัตน์เนี่ยนะ
1: ครับ
2: คุณธนารัตน์ก็บอกว่าก่อนหน้านี้ได้ให้ข้อมูลทางโทรศัพท์เจ้าหน้าที่ไปแล้วยอมรับว่ารู้สึกแปลกใจที่ถูกเรียกเข้าพบและมองว่าอาจจะนำไปสู่การแจ้งความดำเนินคดีตนแต่ยืนยันว่าการเปิดเผยข้อมูลครั้งนี้เกิดจากความพยายามแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหลายครั้งทั้งยื่นเรื่องผ่านกรรมาธิการด้านดิจิทัลและหน่วยงานรัฐแต่เรื่องกลับเงียบแม้เวลาผ่านไปกว่า2เดือนกระทั่งพบข้อมูลรั่วไหลรอบใหม่ที่มีภาพถ่ายใบหน้าจึงตัดสินใจเผยแพร่ข้อมูลของบุคคลระดับสูงเพื่อเกิดความตื่นตัวไม่ได้มีเจตนาทางการเมืองส่วนปัญหาข้อมูลรั่วไหลขยายวงกว้างครอบคลุมทั้ง19กระทรวงและสำนักนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงศึกษาธิการในวงเล็บ20หน่วยงานพร้อมพบว่ามีเว็บไซต์รวบรวมรหัสผ่านที่รั่วไหลเพื่อนำไปขาย ขณะที่ตนก็เคยแจ้งปิดช่องโหว่อย่างเป็นทางการมาแล้ว3หน่วยงานได้แก่สปสช.และภาคเอกชนอีก2แห่งแล้วก็ยังบอกว่าขณะนี้พบข้อมูลรั่วไหลของคนไทยกว่า 500,000 รายซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากรหัสผ่านเจ้าหน้าที่รั่วไหลนะ
1: ครับ
2: เพราะคอมพิวเตอร์ติดมัลแวร์ไม่ใช่การแฮกระบบโดยตรงก่อนถูกนำไปรวบรวมและจำหน่ายเมื่อผู้ซื้อได้รหัสผ่านก็จะทดลองเข้าสู่ระบบหากพบข้อมูลที่มีมูลค่าและสร้าง API ดึงข้อมูลออกไปขายสำหรับข้อมูลของสปสช.สามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญได้จำนวนมากทั้งเลขบัตรประชาชนข้อมูลทะเบียนบ้านเลขบัตรประชาชนของบิดามารดาซึ่งสามารถเชื่อมโยงเป็นแผนผังครอบครัวได้รวมถึงพบข้อมูลทะเบียนรถและภาพถ่ายใบหน้าจึงตั้งคำถามถึงมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลของหน่วยงานรัฐพร้อมมองว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่การตั้งรหัสผ่านแต่รวมถึงการเก็บข้อมูลเกินความจำเป็นโดยพบข้อมูลบางส่วนรั่วไหลทั้งที่เก็บไว้นานกว่า5ปีนะครับเจ้าตัวก็ให้สัมภาษณ์ยาว
1: ก็อย่างนายกยังบอกว่าโอ้โหผมใส่เสื้อส้มเลยนานมากแล้วนะถ่ายบัตรประชาชนนะประมาณนั้นพิพิธภัณฑ์ยังรั่วได้เลยฮะก็ท่านนายกก็สั่งฮะให้ไปตรวจสอบตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแล้วนะฮะว่ามันหลุดจะไปป้องกันอะไรกันยังไงโอ้ยากมากนะวันนี้ครับพิพิธภัณฑ์เพราะว่าข้อมูลของเราเนี่ยไปติดต่อหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเอกชนหรือว่าใช้ชีวิตปกติธรรมดาเนี่ยเรายังบางอย่างยังต้องนำเสนอข้อมูลของเราเลยฮะแค่เติมน้ำมันเนี่ยทำบัตรเพื่อจะเอาส่วนลดเนี่ยมันต้องใช้ข้อมูลเราอีกอะครับไม่รู้มันรั่วตรงไหนไปอะครับ
2: แล้วผมตั้งข้อสังเกตนะถ้าผมไปทำอะไรที่เขาขอบัตรประชาชนผมไปเนี่ยนะ
1: ครับ
2: แล้วเดี๋ยวพอกลับมาบ้านก็มันจะมีโทรศัพท์แปลกๆหรือเอสเอ็มเอสแปลก
1: ๆมาเลย
2: ตลอด
1: ครับ
2: ผมก็คิดว่าสงสัยมันน่าจะเอามาจากไอ้เนี่ย
1: ครับ
2: เลขบัตรประชาชนผมแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ผมอะไรพวกนี
1: ้โอ้แล้วอีกอย่างนึงนะพี่เวสารเราจะไปที่สนามบินไปที่ท่าขนส่งบกสอะไรก็ตามเนี่ยจะมีระบบโทรศัพท์เข้ามาเลยนะครับว่าคุณใช้ธุรกรรมตรงนี้กับร้านนั้นในพื้นที่ไอ้ที่คุณอยู่เนี่ยคือสนามบินเนี่ยจะได้ส่วนลงส่วนลดอะไรนั้นโอ้โหนี่คือมันใช้ระบบ AI จับสัญญาณเราเนี่ยว่าเราอยู่ไปตรงไหนนะฮะโอ้เดี๋ยวนี้ไม่มีความลับแล้วนะครับไปอยู่ตรงไหนทางไอ้บรรดาผู้ประกอบการที่เขาทำธุรกิจเนี่ยเขาเจาะลูกค้าแล้วได้เลยนะ
2: ฮะใช่เดี๋ยวพักอีกสักครู่นะฮะกลับมานะครับ
0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกา13 นาทีครับพี่ไพศาลครับผมมีข่าวของปปช.ประชาสัมพันธ์เรื่องหนึ่งฮะเรื่องเกี่ยวกับสว.ซึ่งก็เป็นประเด็นที่อยู่กับสถานการณ์ข่าวณเวลานี้ครับกกต.ครับเขายืนยันว่าพิจารณาคดีสว.แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้ครับแ
2: ล้วก็จะมีก็เดือนนี้แหละ
1: ก็เดือนนี้ครับแล้วก็จะมีการนัดประชุมเพื่อลงมติต่อไปครับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่าสำนักงานกกต.ครับแจ้งความคืบหน้าการพิจารณาคดีเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสว.โดยบอกว่ากกต.ได้ประชุมพิจารณาคดีดังกล่าวมาแล้ว8 ครั้งโดยได้ตรวจสอบข้อที่จริงพยานหลักฐานและก็ประเด็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณารายละเอียดสำนวนอย่างรอบด้านและรอบคอบเพื่อให้การวินิจฉัยอยู่บนข้อที่จริงและก็พยานหลักฐานที่ครบถ้วนโดยคำนึงถึงความถูกต้องความเป็นธรรมตลอดจนสิทธิ์ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเป็นสำคัญโดยพิจารณารายละเอียดสำนวนจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้นะครับหลังจากนั้นจะนัดประชุมเพื่อลงมติสำนักงานกกต.ยืนยันว่าการพิจารณาคดีดังกล่าวดำเนินการโดยอิสระปราศจากการชี้นำหรือว่าแทรกแซงจากบุคคลหรือฝ่ายใดและยึดถือข้อเท็จจริงพยานหลักฐานและบทบัญญัติแห่งกฎหมายเป็นหลักครับพี่ไพศาลครับ
2: ครับ
1: เพราะว่าสองฝ่ายก็ กดดันมาที่กกต.แล้วฮะว่าจะไปยังไงสำหรับเรื่องคดีสว.ครับเพราะนี่เลยถ้ากกต.ยกก็คือจบเลยแต่ถ้ากกต.เดินหน้าต่อก็จะไปอีกอย่างนึงเลยนะฮะอันนี้ก็คือเดี๋ยวรอดูกกต.ว่าจะชี้ไปทางไหนครับ
2: ครับรัฐบาลเร่งตรวจสอบกรณีมหาวิทยาลัยถูกแฉว่ารับนักศึกษาต่างชาติผิดปกตินะ
1: ครับ
2: มีรู้สึกจะมีอาจารย์ท่านหนึ่งออกมาแฉ
1: ครับใช่ครับ
2: แล้วก็เปิดซึ่งเขารู้กันนะว่ามหาวิทยาลัยอะไรนะเพราะอยู่แถวเอ๊ะอะไรนะแถวกวนน้ำไทยเนี่ยนะ
1: ก็ MOU ที่ไปเซ็นกันนะฮะให้มาเรียนตั้งแต่มัธยมการันตีว่าจบมหาวิทยาลัยแน่นอนนะพี่เมษาน5ปีครับ
2: ครับก็สั่งเช็คทุกหลักสูตรและเส้นทางการขอวีซ่า
1: ครับ
2: ปิดช่องโหว่ที่อาจจะกระทบมาตรฐานการมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาไทยแล้วก็ถ้าผิดก็จะดำเนินการตามกฎหมายทันทีไม่มีข้อยกเว้นก็เป็นการแถลงโดยรองโฆษกรัฐบาล
1: ครับ
2: คุณอะไรร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลุยก่อนอันนี้ก็โควต้าพรรคเพื่อไทยใช่ไหมเพราะว่าเพื่อไทยเขาดูกระทรวงอว.
1: ครับใช่ครับ
2: แล้วรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีว่าการก็เป็นคุณอาจารย์เชนใช่ไหม
1: ครับ
2: ก็เลยต้องให้รองโฆษกสายของเพื่อไทยเป็นคนแถลง
1: ครับ
2: บอกจากกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตผ่านสื่อเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งมีพฤติการรับนักศึกษาต่างชาติไม่เป็นไปตามมาตรฐานรวมถึงมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกระบวนการของวีซ่าเรื่องนี้รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ได้สั่งการให้สำนักงานปลัดกระทรวงอว.เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านเพื่อรักษามาตรฐานและความน่าเชื่อถือของระบบอุดมศึกษาไทย
1: ครับ
2: และจากการตรวจสอบจะเรียกมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องเขาชี้แจงข้อมูลโดยเฉพาะกระบวนการรับสมัครนักศึกษาต่างชาติและการดำเนินการของหลักสูตรทุกประเภททั้งหลักสูตรปริญญาและหลักสูตรที่ไม่ให้ปริญญาพร้อมตรวจสอบเส้นทางการขอวีซ่านักศึกษาตั้งแต่การลงทะเบียนเรียนจนถึงการยื่นขอวีซ่าเพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์และการใช้ช่องโหว่ของกฎหมายนะ
1: ครับ
2: ทั้งนี้ก็บอกว่าการตรวจสอบครั้งนี้จะดำเนินการอย่างเข้มงวดไม่เลือกปฏิบัติเพื่อปิดช่องโหว่ที่อาจถูกนำไปแสวงหาผลประโยชน์หรือบิดเบือนระบบการศึกษาให้เสียความน่าเชื่อถือหากพบว่ามีการดำเนินการไม่เป็นไปตามกฎหมายระเบียบหรือมาตรฐานที่กำหนดรัฐบาลจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้น
1: ครับคือวันนี้เองเนี่ยตัวมหาวิทยาลัยเขาก็ออกมาชี้แจงด้วยนะครับพี่ไพศาลว่ามีผู้ไม่หวังดีไปเอาเอกสารปลอมออกมาเผยแพร่แล้วก็มากล่าวหาเขาฮะเขาเสียหายเดี๋ยวก็จะฟ้องเขาบอกงี้ครับก็มทร.กรุงเทพครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพวันนี้นำทีมผู้บริหารมากันหมดเลยนะครับพี่เวสารฮะแถลงข่าวชี้แจงข้อเท็จจริงข่าวที่บอกว่าผู้บริหารแล้วก็กลุ่มรักษาการอธิการบดีของมหาวิทยาลัยเนี่ยมีพฤติกรรมเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนข้ามชาติลงนาม MOU โดยไม่ผ่านสภามหาวิทยาลัยจัดทำหลักสูตรลวงมีขบวนการสวมสิทธิ์ออกวีซ่านักศึกษาเนี่ยนะครับคือทางอาจารย์ชัยศักดิ์นะฮะที่ออกมาชี้แจงเนี่ยท่านเป็นรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์เนี่ยบอกว่าประเด็นปัญหาครับมันเกิดจากการที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมทร.กรุงเทพนำเสนอข้อมูลที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อความสัมพันธ์นะฮะระหว่างประเทศแล้วก็ทำให้มหาวิทยาลัยเสื่อมเสียชื่อเสียงที่สั่งสมมานานหลายสิบปีดังนั้นการแถลงข่าวครับจึงเป็นการชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อปกป้องเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัยประเด็นการลงนาม MOU โดยไม่ผ่านสภามหาวิทยาลัยแล้วก็เอื้อประโยชน์กลุ่มทุนจีนนั้นทางอาจารย์บอกขอชี้แจงครับว่ามหาวิทยาลัยไม่เคยทำ MOU ตามที่มีการกล่าวอ้างเรื่องนี้มันไม่มีจริง เอกสารที่นำมาเสนอมีการปลอมแปลงลายเซ็นของอธิการบดีนะฮะตอนนั้นก็คือรองศาสตราจารย์ดร.พิชัยส่วนภาพที่นำมาเสนอก็เป็นภาพเก่าที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ MOU ที่อ้างถึงส่วนที่กล่าวหาว่ามหาวิทยาลัยมีการเปิดพื้นที่ให้กลุ่มชาวจีนเข้ามาใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยเป็นฐานปฏิบัติการที่เรียกว่า China Center และบุคลากรของมหาวิทยาลัยนานาชาติก็เป็นชาวจีนทั้งหมดนั้นก็ไม่เป็นความจริงเช่นกันมหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้ใช้พื้นที่เป็น China Center ครับแต่ว่ามันจะมีการเรียน International Student นะฮะ Admission นะครับซึ่งเป็นเพียงห้องพักอาจารย์ชาวจีน3คนแล้วก็เป็นศูนย์ประสานงานนักศึกษาชาวต่างชาติเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาขณะที่ข้อกล่าวหาที่ว่ามีการแอบเปิดหลักสูตรที่ไม่ได้มาตรฐานรับผู้จบม.3เข้าเรียนควบม.ปลายถึงปริญญาตรีอย่างที่ผมบอกไปพี่ภิสารคุณมาเรียนเลย5ปีนะฮะจะจบปริญญาเลยโดยมีการเรียกค่าใช้จ่ายสูงเกินจริงอาจารย์ก็บอกว่าเรื่องนี้ก็ไม่เป็นความจริงครับมทล.กรุงเทพไม่มีหลักสูตร5ปีรับผู้ที่จบม.3แต่หลักสูตรปริญญาตรี4ปีรับจบม.6หรือหากจะพูดถึงหลักสูตรภาษาสำหรับชาวต่างชาติก็มีโครงการอบรมภาษาขั้นพื้นฐานแบบเข้มข้นสำหรับชาวต่างชาติเท่านั้นแล้วก็ไปหลักสูตรระยะสั้นด้วยนะฮะที่ได้รับอนุมัติตามขั้นตอนถูกต้องทุกอย่างมีอยู่เพียงหลักสูตรเดียวที่สำคัญไม่ใช่ระดับปริญญาด้วยแต่ว่าเอาไปบิดกันว่าจบม.3มาเข้าเราสิคุณจะได้ถึงปริญญาอันเนี้ยอาจารย์ชัยศักดิ์บอกว่าไม่เป็นความจริงทำให้เราเสียหายครับมหาวิทยาลัยมอบหมายให้นิติกรรวบรวมข้อมูลครับเพื่อแจ้งความดำเนินคดีตามพรบว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฮะแล้วก็พรบข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็ประสานไปยังตำรวจไซเดอร์แล้วแล้วก็ทางตำรวจเทคโนโลยีแล้วนะ ICT เนี่ยนะครับขอฝากบรรดาเกรียนทั้งหลายอาจารย์บอกอย่างนั้นตอนเนี้ยนะฮะได้ออกมาชี้แจงแล้วก็ขออย่าให้มีการวิพากษ์วิจารณ์ในทางเสียหายอีกเลยครับข้อมูลทั้งหมดที่มีการกล่าวอ้างกันตอบได้ทุกข้อครับพี่เบสานะ
2: ครับก็ผมว่าเรื่องอย่างเงี้ยนะมันมหาวิทยาลัยเขาก็ทำใช้สิทธิ์แถลงเรียกชัดเจนนะ
1: ครับ
2: แต่ว่าจะได้ข้อมูลที่รอบด้านเนี่ยผมคิดว่าทางท่านรัฐมนตรีต้องสั่งการให้มีการตรวจสอบเชิงลึกด้วยนะ
1: เห็นเมื่อวานคุณรัฐมนตรีอว.ฮะท่านยศท่านสั่งแล้ว
2: คือจะต้องให้หน่วยงานหรืออะไรต่างๆที่เขาสามารถที่จะตรวจสอบในเชิงลึกได
1: ้ครับ
2: ว่าข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างไรเพราะว่าถ้าจะให้มหาวิทยาลัยชี้แจงเขาก็ชี้แจง
1: ในมุมของเขาครับ
2: อันนี้ก็แล้วเขาไอเอกสารที่เอามาโชว์ก็ปลอมหมด
1: ครับลายเซ็นก็ปลอม
2: ที่การก็ไม่ใช่ก็ปลอมคือยังไงมันก็ต้องปลอมอยู่แล้วล่ะ
1: ครับ
2: เพราะถ้าไม่ปลอมมันก็เจ๊งเลยเนี่ยผิดกฎหมายใช่ไหม
1: ครับ
2: แต่ว่าข้อเท็จจริงมันเป็นอะไรคือยังไงเนี่ยผมว่าต้องสอบทางลับจะรอให้หน่วยงานเขายอมรับเองเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นไปได้
1: คุณสังคมมีคำถามหมดนะครับพี่ไพศาลฮะเพราะเริ่มตั้งแต่โรงพยาบาลที่มีโปรโมชั่นว่าคุณจะมาคลอดกับเรานะแล้วคุณจะได้โปรโมชั่นก็คือได้สูจิบัตรไทยด้วยเนี่ยมันยังมีเลยฮะเพราะฉะนั้นไอ้ประเด็นเนี้ยสังคมก็ตั้งคำถามว่ามันจะมีจริงไหมมันสุ่มเสี่ยงเหมือนกันว่ามันจะได้จริงอะครับเพราะฉะนั้นก็อย่างที่พี่ไพศาลอธิบายว่าอว.ควรลงไปตรวจสอบและมันน่าจะตรวจสอบไม่ยากด้วยครับ
2: ครับก็
1: มันได้มีอีกประเด็นหนึ่งนะพี่ไพศาล
2: ครับ
1: ศาลที่ขอนแก่นนะครับที่มีคำพิพากษา
2: เรื่องคุณอะไรช่างเหลาใช
1: ่
2: ไหม
1: ใช่ครับใช่ครับ
2: ตกลงให้เลือกตั้งใหม่เหรอ
1: เลือกตั้งใหม่เลยครับ
2: เลือกตั้งใหม่นี่หมายถึงว่าเจ้าตัวยังมีสิทธิ์แก้มือใช่ไหม
1: ต้องไปดูรายละเอียดอีกทีนึงครับพี่ไพศาลว่าจะมีสิทธิ์หรือเปล่าฮะเพราะว่าอันนี้อยู่ที่กกต.ครับว่าไอ้ที่คุณจะแจกไปเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีเรื่องของการทุจริตเลือกตั้งครั้งนี้มันมีเงินมีทองเข้ามาเกี่ยวข้องไงฮะมันจะออกเป็นใบส้มใบเหลืองหรือใบแดงอะไรหรือไม่ยังไงฮะ
2: ครับก็ศาลใช้เวลาวันนี้ศาลอุทธรณ์ภาค4นะ
1: ครับ
2: เป็นคดี
1: กตเป็นโจทย์ยื่นฟ้องครับ
2: กกตเป็นโจทย์ยื่นฟ้องยื่นฟ้องอะไรศาลอะไรนะแผนกคดีเลือกตั้งนะ
1: ครับกกตเป็น
2: ศาลอาญาแผนกคดีเลือกตั้งนะ
1: ใช่ครับใช่ครับก็กกตเนี่ยเป็นผู้ร้องนะฮะแล้วก็มีคุณวัฒนาช่างเหลาเป็นผู้คัดค้านครับเรื่องพรบการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นนะฮะเพราะว่ากกตเนี่ยเขาร้องขอศาลครับขอให้มีการพิพากษาจัดให้มีการเลือกตั้งนายกอบจใหม่เพราะว่าทางกกตเขาไปสืบข้อมูลมาว่ามันน่าจะมีเรื่องของการทุจริตฮะเกี่ยวกับการใช้เงินใช้ทองเนี่ยครับ
2: ครับ
1: ก็เมื่อถึงเวลานัดหมายนะฮะคุณวัฒนาช่างเหลานายกอบตขอนแก่นกับทนายความก็เดินทางมารายงานตัวต่อศาลกกตกลางเองเนี่ยส่งผู้แทนจากกกตขอนแก่นเข้าร่วมรับฟังครับอนุญาตเฉพาะผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมรับฟังการพิจารณาคดีนะพี่ไพศาลไม่อนุญาตสื่อมวลชนแล้วก็ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ารับฟังก็ทางศาลอุทธรณ์ภาค4ครับอ่านคำพิพากษานานกว่า1ชั่วโมงก่อนจะมีคำสั่งให้เลือกตั้งนายกอบจขอนแก่นใหม่โดยศาลระบุพฤติกรรมของพยานที่กกตกล่าวอ้างครับก็คือนายสมศักดิ์ขอสงวนนามสกุลนะฮะมีการนำเงิน100บาทมาให้กับพยานทั้ง3คนแล้วก็บอกว่าเงินเบอร์1นั้นมีความน่าเชื่อถือแล้วก็นายสมศักดิ์เป็นบุคคลที่มีวุฒิภาวะผ่านการเลือกตั้งมามากไม่น่าจะหยอกล้อหรือว่าพูดเล่นกับพยานใดๆได้ก็คือเอาเงินให้ไปเนี่ยนะครับแล้วก็ไปบอกลักษณะว่าเบอร์ไหนเนี่ยนะฮะแล้วก็บักกล่าวอ้างบอกว่าไอ้ที่พูดไปเนี่ยพูดเล่นไอ้ที่จ่ายไปเนี่ยมันคือค่าลูกปลากับค่าผ้าอ้อมค่าเกี่ยวหญ้าให้กับบัวคือภายหลังมาเปลี่ยนคำว่าเป็นลักษณะนี้ที่จ่ายเงินไปเนี่ยศาลบอกว่ามันฟังไม่ขึ้นไงพี่ไพศาลคุณผ่านการเลือกตั้งมามากหยอกล้อเล่นแบบนี้ไม่ได้นะศาลไม่เชื่อครับ
2: จ่ายไป3คน300ใช่ไหม
1: ครับ
2: คนละ100ใช่ไหม
1: ครับ
2: คนหนึ่งเป็นค่าลูกปลา
1: ครับ
2: 100นึง
1: อ
2: ีกคนหนึ่งเป็นค่าพระอ้อม
1: 100นึงครับ
2: แล้วอีกคนหนึ่งค่าเกี่ยวหญ้าให้วัว100นึง
1: ครับ
2: เอาแล้วเงินมาจากไหน300เงินได้ค่าจ้างจากขับรถนักเรียน
1: ครับ
2: อาจารย์ว่างั้น
1: ครับศาลไม่รับฟังฮะ
2: ก็ศาลก็เห็นว่าพยานหลักฐานสนับสนุน
1: คือพยานของทางกกต.มีน้ำหนักมากกว่
2: า
1: ครับ
2: ก็ศาลไม่รับฟังคำชี้แจง
1: ครับใช่ครับ
2: ใช่ไหม
1: ครับ
2: แล้วก็คราวนี้ไม่มันเป็นไม่ใช่บุคคลที่ไม่ใช่เป็นผู้สมัครเนี่ยไม่ใช่เป็นเงินจากผู้สมัครโดยตรงไง
1: ครับ
2: แต่ผู้สมัครเนี่ยอาจจะมีส่วนได้เสียไงก็คือถ้าเขาเอาเงินไปแล้วเขาลงให้กับผู้สมัครเนี่ย
1: ครับก็ได้ประโยชน์
2: ผ
1: ู้
2: สมัครก็จะได้ก็ได้ประโยชน์ไป
1: ครับ
2: แต่ว่าไม่ได้พบว่ามีส่วนในการกระทำความผิด
1: ครับ
2: เพราะศาลเห็นว่ามันทำให้เกิดข้อครหาเกี่ยวกับการซื้อสิทธิ์ขายเสียง
1: ครับ
2: อันกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนและทำให้ภาพลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่นได้รับความเสียหายจึงถือเป็นเหตุให้การเลือกตั้งสอบไปในทางทุจริตและไม่เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมสมควรให้มีการจัดการเลือกตั้งนายกอบจขอนแก่นขึ้นใหม
1: ่
2: ตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งร้องขอก็หมายถึงว่าคุณวัฒนา
1: หลุดจากตำแหน่งเลย
2: ก็สามารถที่จะเข้าชิงชัยอีกรอบนึงพัฒนาช่างเหล่าก
1: ็
2: คือเลือกตั้งใหม่เพราะว่าเขาก็ไม่มีความผิดไงมีคนอื่นไปซื้อแต่ว่าเขาได้ประโยชน
1: ์
2: นะเขาได้ประโยชน์เพราะศาลก็ลงโทษได้แค่ว่าเอาเลือกใหม
1: ่ครับ
2: นะเพื่อจะทำให้คนที่เขาเสียประโยชน์ไปนั้นได้รับกับความเป็นธรรมกลับมาอีกครั้งนึง
1: เพราะว่าสืบสาวเราเรื่องไปแล้วคนที่เอาเงินไปทองเอาเงินเอาทองไปจ่ายกันเนี่ยเส้นมันไม่มาถึงผู้สมัครใช่ไหมครับ
2: ก็เนี่ยที่เขาก็พยายามให้การว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้อง
1: ครับ
2: เงินก็เป็นค่าอื่น
1: ๆเขาไปจ่ายกันเองเขาอาจจะชอบผมเขาไปจ่ายกันเองผมไม่เกี่ยวไม่รู้เรื่องประมาณนั้นนะ
2: ก็ ก็ภายหลังมีคำพิพากษาขั้นตอนจากนี้ศาลจะส่งสำเนาคำพิพากษาให้กกต.แล้วก็อบจ.ขอนแก่นเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนและกำหนดวันเลือกตั้งใหม่ตามที่กฎหมายกำหนด
1: ครับ
2: ขณะที่นายวัฒนาช่างเหล่าและทีมทนายความได้เดินทางออกจากศาลทันทีโดยไม่ได้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนฝ่ายกฎหมายของกกต.ก็ได้ดำเนินการคัดสำเนาคำพิพากษาเพื่อนำไปปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไป
1: ครับ
2: นะก็เนี่ยนายวัชระระบุว่าอดีตนายกอบจ.ขอนแก่นก็คือคุณวัฒนาเนี่ยยัง
0: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz
3: เอาอย่างชัดเจนน้องคนนี้เขาบอกว่าแถวหัวหินได้อยู่บ่อฝ้ายนะพาแฟนไปนอนด้วย1คืนนะครับตอนเช้าจะไปส่งที่อุทยานราชพักนะฮะก็ไม่อยากจะเสียค่าโรงแรมเนาะนะก็มานอนที่ห้องปรากฏว่าโดนเก็บเพิ่มครับสิ้นเดือน300บาทโอ้โหอันนี้ผมตอนแรกผมอ่านผมก็ไม่รู้นะว่าผมว่าคนเราเนี่ยมันก็มีสิทธินะ1ห้องเนี่ยอยู่2คนนะครับแต่ว่าอ่ะถ้ามันมีในสัญญาก็แสดงว่าต้องอ่านให้ละเอียดนะครับ

0: มหานครโรคทิพย
1: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
2: ์สนับสนุนโดยต่อพรบรถเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-11
3: 19:31 น.ครับต้อนรับทุกท่านนะครับมหานครรอบทิศอยู่ในครึ่งชั่วโมงนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาฟังเราก็ทาง Facebook ก็ได้นะครับหรือว่าจะทางวิทยุอสมททั่วประเทศก็ได้นะพี่ขวัญนะ
4: ค่ะมีบางอสมทของเราที่อยู่บางจังหวัดเนี่ยเขาก็เปิดตั้งแต่รับตั้งแต่ทุ่มหนึ่งเลยเนาะเพราะว่าจริงๆสัญญาของเราเนี่ยจะเป็นเครือข่ายช่วงเนี้ยทุ่มครึ่งนะคะ
3: แล้วบางคืนรับตั้งแต่หนึ่งทุ่มเลย
4: ใช่อย่างเมื่อกี้พี่อะไรอุบลมาฟังทางวิทยุสมทที่อุบล
3: นะครับ
4: ก็เข้ามากันเยอะแหละ80กว่าท่านนะคะคุณปุญญวัฒน์ไงอุบลคุณจุ๊บแจงคุณอุทัยคุณเก๋คุณที่อะไรคุณไตรรัตน์คุณไตรรัตน์คุณสอนนะคะคุณมายาลาบคุณนันบอกว่าในนัดที่ผมชอบติดตามพี่โด่งกับพี่กุ้ยมานานเดี๋ยวจะสั่งมาเลี้ยงเนาะสมทเลยเนาะเก็บเงินปลายทางไม่ต้องสั่งมานะคะเดี๋ยวกลับจะเรากลับไปเลยแหมจะให้เอาเก
3: ็
4: บ
3: นันถ้าเก็บปลายทางก็ตัวใครตัวมันนะ
4: เราก็ไม่รับสินเนาะเราไม่ได้สั่งอะเราไม่ได้เป็นคนสั่งเลยเขาก็ต้องกลับไปเก็บเงินปลายทางแน
3: ่พี่สุขสมบูรณ์มาดูครั้งแรกเลยนะพี่ค
4: ุณอ๋อเหรอสวัสดีเป็นไงบ้างคะ
3: แล้วจะเป็นครั้งสุดท้ายไหมฮะ
4: ไม่ค่ะไม่ต้องได้รับความประทับใจ
3: ดูทุกวันนะเราดูทุกวันนะครับพี่นันนะครับพี่สุภาพสวัสดีนะครับนะฮะเดี๋ยวไล่เรียงกันต่อช่วงนี้ฟังข่าวกันต่อเลยครับผม
0: มหานครรอบทิศอันดับ10
4: โอ้ยนี่เขาจะมีการออกกฎในการค้นกระเป๋าสัมภาระที่สนามบินใหม่แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นกฎที่ประกาศโดยสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนะคะบอกว่าจะมีการบังคับใช้นะคะเรื่องของการตรวจค้นสัมภาระลงทะเบียนที่จะบรรทุกไปกับอากาศยานพ.ศ. 2569นะคะแล้วก็ประกาศนี้จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่16ตุลาคม2569เป็นต้นไปค่ะโดยทางสำนักงานการบินพลเรือนหรือว่าแคทเนี่ยบอกว่ายืนยันว่ามาตรการนี้เป็นการยกระดับการรักษาความปลอดภัยการบินให้สอดคล้องกับมาตรฐานแล้วก็แนวปฏิบัติสากลที่มีการใช้ในหลายประเทศทั่วโลกนะคะย้ำว่าการเปิดตรวจกระเป๋าสัมภาระจะดำเนินการเฉพาะกรณีที่มีเหตุอันสมควรสงสัยและอยู่ภายใต้ขั้นตอนการตรวจสอบที่รัดกุมและตรวจสอบย้อนหลังได้นะคะอันนี้ก็คือเมื่อเป็นการประกาศเรื่องของการตรวจค้นอันใหม่ที่จะเริ่มใช้16ตุลาคมนี้เนี่ยเขาเป็นการเปิดตรวจกระเป๋าโดยไม่แจ้งเจ้าของล่วงหน้านะคะแต่ไม่ใช่การเปิดตรวจกระเป๋าของผู้โดยสารโดยทั่วไปแต่จะดำเนินการเฉพาะกรณีที่เครื่องเอ็กซเรย์ตรวจพบวัตถุต้องสงสัยหรือว่าสิ่งของที่อาจจะกระทบต่อความปลอดภัยการบินเท่านั้นนะคะโดยการเปิดตรวจเนี่ยจะต้องดำเนินการในพื้นที่ที่กำหนดมีการบันทึกภาพแล้วก็จัดเก็บหลักฐานทุกขั้นตอนให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ว่าใครเป็นผู้ดำเนินการนะคะมีการตรวจพบสิ่งใดและจะต้องมีการแจ้งให้ผู้โดยสารทราบภายหลังว่ามีการเปิดตรวจสัมภาระตามขั้นตอนที่กำหนดอันนี้เขาบอกเขาจะมีการบังคับใช้ใหม่แล้วว่าคือตรวจเปิดกระเป๋าของเจ้าของโดยที่ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าเลยตรวจแต่ตรวจเสร็จแล้วก็จะบอกให้เจ้าของกระเป๋าเนี่ยรู้เพราะว่าในช่วงที่มีการเปิดเนี่ยจะมีการบันทึกภาพไม่ได้เปิดรับหลังไม่มีใครรู้อะไรอย่างเงี้ย
3: อัน
4: นี้เป็นความเขาเรียกว่าเป็นการที่สนามบินเป็นการรักษาความปลอดภัยในขั้นสูงเขาบอกว่าทุกประเทศใช้กันตามนี้แล้วนะคะเขาบอกว่าที่ประเทศญี่ปุ่นสิงคโปร์เกาหลีใต้แล้วก็หลายประเทศอีกในตะวันออกกลางแล้วก็ยุโรปแล้วก็สหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาใช้การให้ตรวจค้นแบบโดยที่ไม่ต้องแจ้งเจ้าของกระเป๋าล่วงหน้าเลยอ่ะคือตรวจได้เลยถ้าเกิดว่าเอ็กซเรย์แต่ว่าไม่ใช่ว่าอยู่ไปเปิดโดยแบบเขาเรียกว่าเปิดโดยอยู่เดี๋ยวก็ไปเปิดเลยโดยไม่มีอะไรสัญญาอะไรไม่ใช่เอ็กซเรย์ก่อนนะคะว่าต้องสงสัยแล้วก็เปิดก่อนเลยนะคะอันนี้เขาก็บอกว่าเพื่อป้องกันการนำสิ่งของที่อาจเป็นอันตรายต่อการบินขึ้นอากาศยานนะคะก็อันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นกฎระเบียบใหม่นะคะที่จะเริ่มวันที่16ตุลาคม2569นี้ละค่ะ
3: ครับ
0: มหา านครรอบทิศอันดับ9
3: ก่อนหน้านี้นะครับวัดพระมหาธาตุที่นครศรีธรรมราชนะพี่เนาะได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกไปนะใช่ไหมล่าสุดเนี่ยนะครับตอนนี้เราต้องมาลุ้นกันนะฮะจังหวัดเชียงใหม
4: ่
3: นะครับกำลังจะเป็นจังหวัดถัดไปหรือไม่นะฮะที่อาจจะได้รับการประกาศนะครับให้เป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาเออนะขึ้นมรดกโลกนะครับนะของนี่แหละนะครับทาง Ecomos นะฮะหรือว่าสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศนะครับซึ่งเป็นองค์กรที่ปรึกษาของคณะกรรมการมรดกโลกนะฮะก็ลงพื้นที่มาที่เชียงใหม่นะครับมาประเมินการขึ้นทะเบียนมรดกโลกนะครับทางเชียงใหม่ก็เตรียมความพร้อมนะฮะเมืองเชียงใหม่นครหลวงล้านนาก็มีคุณค่านะมีความโดดเด่นนะครับทั้งอนุสรณ์สถานโบราณสถานรวมไปถึงแน่นอนวัฒนธรรมล้านนาของคนเหนือก็มีองค์ประกอบมรดกวัฒนธรรมต่อเนื่องทั้ง3ส่วนเลยนะครับนะฮะเราก็ต้องรอดูกันนะฮะว่าทางผู้เชี่ยวชาญจาก Ecomos เนี่ยพอเขามาลงพื้นที่แล้วมาตรวจประเมินแล้วนะครับจะผ่านมาตรฐานนะของทางเกณฑ์ที่เขากำหนดไว้หรือไม่นะครับก็เขาบอกว่าที่เชียงใหม่เนี่ยก็มีการดูแลรักษาปูชนียสถานของแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมสำคัญ8แห่งนะครับของเชียงใหม่นะครับแนวคูเมืองนี่ก็ใช่นะพี่กวยนะฮะแนวคูเมืองทั้ง4ด้านเนี่ยนะฮะวัดต่างๆนะครับวัดเจดีหลวงวัดพระสิงห์วัดสวนดอกวัดอุโมงค์วัดเจ็ดยอดเนี่ยฮะแม้กระทั่งวัดพระธาตุดอยสุเทพนี่ก็นะครับมีความสำคัญนะฮะ เกี่ยวกับเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมโบราณสถานนะครับเอาละก็ถือเป็นความภาคภูมิใจนะของพวกเราคนไทยนะครับก็รอลุ้นกันแล้วกันนะฮะก็เห็นบอกว่าผลการพิจารณาเนี่ยนะครับจะทราบเนี่ยมกราคมปีหน้านะแล้วก็จะมีการประกาศอย่างเป็นทางการก็เนี่ยช่วงเนี้ยของปี70เหมือนกันนะครับว่าเชียงใหม่จะได้เป็นหนึ่งในนะขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกหนึ่งแห่งหรือไม่นะครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ8
4: นี่เขามีความเคลื่อนไหวไปที่กระทรวงมหาดไทยด้วยนะทางกลุ่มของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมนะคะบุกไปที่กระทรวงมหาดไทยเลยเป็นช่วงเย็นเองนะเพื่อจะไปติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินแล้วก็สิทธิอยู่อาศัยของประชาชนนะคะผ่านกลไกแก้ปัญหาที่ดินสาธารณประโยชน์ของขบวนการคนจนเพื่อสิทธิที่ดินและที่อยู่อาศัยนะคะก็ไปเรียกร้องให้ภาครัฐนะคะช่วยแก้ปัญหาที่ยังค้างคาอยู่ไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่ดินนสลทันเอ๊ะเขาเรียกนสลทันเหรอนสลทันที่ดินชุมชนไทยดำที่สุราษฎร์ธานีหรือการแก้ไขปัญหาสิทธิและสถานะบุคคลปัญหาที่ดินชุมชนทับยางพังงากรณีปิดทางเข้าออกชุมชนชาวเลบ้านทับตะวันพังงานะคะก็มีการปะทะกันขึ้นระหว่างตำรวจอส.แล้วก็สมาชิกของกลุ่มทำให้ฝ่ายสมาชิกกลุ่มเนี่ยบาดเจ็บรวมนะคะ อยู่ประมาณ3คนเลยนะคะแต่เขาบอกว่าก็ทางล่าสุดยอมถอยแหละนะคะทางพีมูฟเนี่ยขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นทำพีมูฟเนี่ยนะคะก็ยอมถอยเมื่อเวลา 18:30 นาทีนะได้เคลื่อนขบวนกลับไปปักหลักคือเดิมเนี่ยเขาก็ไปปักหลักอยู่ที่ทางสำนักงานกพล.ข้างทำเนียบเนาะสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกพล.ใกล้กับสะพานชมัยมรุเชษฐ์นะก็เลยถอยล่นไปที่นู่นไปรวมตัวกันที่เดิมอยู่นะคะโอ้ก็มาที่มหาดไทยเลยเกิดการปะทะกันขึ้นค่ะก็ถอยไปแหละ
0: มหานครรอบทิศอันดับ7
3: อ้าวก่อนที่จะขึ้นมรดกโลกเนี่ยนะเชียงใหม่เขาจะเป็นเจ้าภาพนะพี่แข่งวอลเลย์บอลนะพี่กวยติดตามไหมฮะ
4: ติดตาม
3: รายการ
4: พรุ่งนี้แหละ
3: เออ CB ครับใช่ไหม
4: วีซีลิง
3: อ่ะอ๋อนะครับก็จะมาแข่งที่เชียงใหม่นะครับ
4: สนามสองสนามแรกเป็นผู้หญิงของผู้หญิงไงสนามแรกเขาจบไปแล้วที่เวียดนามผู้หญิงทีมวอลเลย์บอลหญิงก็ได้แชมป
3: ์
4: สนามแรก
3: แล้วเขายังไงพี่เขาเก็บคะแนนเหรอฮะ
4: ไม่เก็บกับก็คือขาดไปสนามแรกอันนี้คือเขาเรียกว่าสนามสอง
3: ก็ชนะไปอ๋อที่สนามสองก็มาดูกัน
4: สนามแรกเนี่ยก็ไทยยังไม่ลงไม่ครบนะไม่ครบคนแต่ว่าสนามสองเนี่ยครบหมุมมิมชัชออนมาเต็มทัดดงทัดดามาเต็มแต่ว่า
3: ชุดใหญ่
4: เลย
3: ถึงว่า
4: เออ
3: คนไปนอนรอกันตั้งแต่เมื่อคืนรอซื้อบัตรรอซื้อตั๋ว
4: ะ
3: นะฮะเห็นบอกว่าใน1แมตช์เนี่ยนะครับจะมีคนที่เข้าไปดูได้แค่ 2,000 คนพี
4: ่
3: คือสนามกีฬาสมโภช700ปีเชียงใหม่ได้แค่นั้น
4: ค่ะ
3: นะครับเพราะฉะนั้นเปิดขายวันเดียว3แมตช์เลยนะฮะก็เลยทำให้มีทั้งคนมาซื้อไปโกงราคา
4: โอ้
3: มีทั้งคนมานอนรอกันตั้งแต่เมื่อคืน
4: ค่ะ
3: เออนะครับเพื่อให้ได้ชมนะฮะเขาบอกว่าทีมชาติไทยนะครับจะลงทำการแข่งขันนะ9สิงหาเนี่ยนะฮะเจอกับเวียดนามใช่ไหม
4: ค่ะ
3: เออเนี่ยจากบัตรราคา100ตอนนี้เนี่ยตั๋วผีเนี่ยนะฮะขึ้นไปถึง500บาทแล้วพี่กล้วยนะครับ500บาทเนี่ยบางคนยังไม่ยอมขายเลยนะเออนะก็แต่ละคนบอกว่าเนี่ยมานอนรอตั้งแต่4ทุ่มของคืนวันที่5สิงหาเออก็คือเมื่อคืนน่ะเนาะ5สิงหาเออใช่ตกใจอะไรครับผมเออ4ทุ่มของเมื่อคืนบางคนมาตี2
4: คือต้องมานอนค้างแรมเลยแหละ
3: เพราะว่าอยากจะได้ตั๋วอยากจะได้ตั๋วโดยเฉพาะตอนเจอกับเวียดนามเนี่ยมันสนุกอยากเข้าไปเป็นส่วนร่วมโอ้แต่มันเพิ่มไม่ได้ใช่ไหมขยายไม่ได้นะคือสนามมันจำกัดอ่ะนะคุณผู้ฟังมันได้แค่นั้นจริงนะขายไม่ถึง30นาทีเกลี้ยงเลยครับแฟนบอลคนเชียงใหม่รวมถึงจังหวัดใกล้เคียงก็ถ้าไปรอกันตั้งแต่4ทุ่มกับ4:00 นั่นก็ต้องได้แล้วล่ะส่วนใครที่ไม่ได้เข้าชมมีถ่ายทอดไหมพี่อย่างพี่กลัวดูทางทีวีใช่ไหมน่าจะมีนะน่าจะมีถ่ายทอดนะ
4: อันนี้โมโนแม็กไงไม่น่าจะมีอาจจะมีแบบเขาอาจจะให้บางแม็กบางนั้นหรือเปล่าแล้วพี่มันโมโนแม็กพี่ไม่ได้ซื้ออ ๋
3: อเดี๋ยวรอดูอ๋อต้อง
4: แต่ที่เราจะได้ดูบางทีที่เขาจะแบบโมโนแม็กสปอตอะไรโมโนสปอตเนี่ย
3: ช่อง29ก็ได้ถ้าไม่ช่อง29ก
4: ็บางแม็กเขาอาจจะให้ดูฟรีถ้าเกิดไม่ได้ดูฟรีเราก็ไม่ได้ดูเหมือนกันเพราะว่าเขานี่เขาเป็นเลกาซีของเขาร
3: อลุ้น
4: เออรอลุ้น
0: มหานครรอบทิศอันดับ6
4: นี่พี่เวลาธีรพัฒน์ธารานนท์ของเราเนี่ยไปกับ มันที่การงบประมาณเนี่ยวันก่อนเนี่ยไปพูดถึงเรื่องคือพี่ได้ยินแล้วแหละว่าที่คุณเวลาเขาก็แบบว่าอยากจะมีการปรับปรุงอ่ะบ้านพักอุทยานแล้วก็พูดว่าตัวเองเคยไปพักที่นึงแล้วมันจะงูอย่างนี้มันไม่ดีอะไรก็เลยมีการสั่งสอบเลย
3: มันเกี่ยวกับคำว่าที่พักเลวสาม
4: คือแล้วก็
3: เตียงสปริงไงแกบอกเตียงแข็งอะ
4: เตียงแข็งใช่
3: เตียงสปริงเงินแทงหลังนะต้องเอาผ้าห่มมาปู
4: นอนน้ำไฟอะไรกับไม่พ่อนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วบอกแล้วถามปีไหนก็เนี่ย4ปีแล้วปีอะไรสักอย่างเนี่ยวันนี้คุณวินเราออกมาขอโทษแหละบอกผมก็ต้องขอเนี่ยเขาก็บอกเลยนะก็ชี้แจงว่าตัวเองเนี่ยไม่สบายใจนะคะแล้วก็ได้บอกกับอธิบดีกรมอุทยานว่าเป็นความเข้าใจผิดคลาดเคลื่อนหรือเปล่าเพราะว่าเราไปตรวจสอบข้อมูลแล้วเพราะว่าตัวเองเนี่ยไปหมู่เกาะซิมิลันน่าจะเป็นปี59หรือ60เพราะว่าถ้าเกิดบอกปี4ปีย้อนหลังเนี่ยมันก็คือต้องประมาณเนี้ย65 64 65ใช่ไห
3: ม
4: แต่เขาบอกว่าอุทยานไอ้ซิมิลันเนี่ยเขาปิดให้คนไปนอนพักค้างแรมตั้งแต่61แล้วคุณวีระไปพักได้ยังไงถ้าบอกว่าย้อนไปหลังเป็น4ปีเนี่ยตอนนี้คุณวีระก็เลยบอกว่าน่าจะเป็นเข้าใจผิดน่าจะเป็นปี59หรือ60นี่แหละก็จะมีการปิดพักค้างแรมซึ่งที่ทางราชการจะสั่งไม่ให้นักท่องเที่ยวไปพักค้างบนเกาะได้ปี61เนี่ยก็เลยขอโทษบอกผมก็ขอโทษทางท่านหัวหน้าอุทยานแห่งชาติซิมิลันหากใครได้ดูถ่ายทอดสดผมก็ได้ชี้แจงกับอธิบดีเรียบร้อยแล้วหากผมทำผิดก็ยินดีแก้ไขและแก้เยียวยาให้อย่าไปคิดว่าผมทำอะไรเป็นพิเศษอยากขอโทษกรมอุทยานเรื่องข้อมูลเข้าพักที่ไปเข้าพักจริงแต่น่าจะเป็นปี59 เมื่อวานนี้ผมก็ได้รับหนังสือชี้แจงจากหัวหน้าอุทยานเกาะสิมิลันแล้วก็ได้สอบถามคนที่ไปเที่ยวด้วยกันก็ไม่แน่ใจเรื่องปีแต่ตอนไปพักนั้นยังเปิดให้เข้าพักและหลังจากปิดไปจึงกราบขอโทษเลยนะแล้วก็อยากเรียนไปถึงพี่ว่าไม่ต้องตั้งกรรมการสอบเพราะเป็นข้อที่จริงที่ผิดพลาดจากผมเองผมก็ต้องขออภัยและก็เสียใจแต่ว่าวัตถุประสงค์จริงๆน่ะเมื่อผมพูดสดและมีการบันทึกเป็นหลักฐานเมื่อมีข้อผิดพลาดโดยนิสัยเนี่ยถ้าข้อที่จริงผิดผมก็ต้องแก้ไขก็ไม่ได้หลบหนีนะแต่สาระสำคัญที่คุณวีระบอกอยากจะสื่อก็คืออยากให้มีการปรับปรุงคืออยากให้ปรับปรุงที่พักพยานทั่วไปแหละที่เป็นที่เป็นที่พักน้ำตกแล้วเป็นทะเล อยากให้มีการปรับปรุงให้มีความสะดวกสะดวกสบายมีความเป็นไปได้หรือไม่ที่ให้เอกชนเข้าไปจัดการที่พักหรือบริการเพื่อให้มีการน้ำบริการน้ำมีไฟอินเทอร์เน็ตนะคะแต่พี่ก็ไปฟังทางคุณเฉลิมลาภอ่ะซึ่งเป็นตัวแทนพวก NGO อ่ะเขาบอกจริงๆแล้วอ่ะปกติแล้วอ่ะอุทยานที่เป็นน้ำตกธรรมชาติหรืออะไรเงี้ยถ้าเกิดไม่ให้พักเนี่ยธรรมชาติจะฟื้นฟูได้ดีมากเลยหลังจากที่ไม่มีการพักค้างแรมเนี่ย
3: ครับผมก็คือประเด็นจริงๆถ้าฟังอาจารย์วีระเนี่ยเขาก็อยากจะติงเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะ
4: อยากให้เอกชนไปทำก่อนหรือว่าอะไรเงี้ยเพื่อให้มันดีอ่ะ
3: ให้ที่พักมันดีขึ้นมาระดับนึง
4: ถูก
3: ยังไม่ต้องไปไล่บี้หรอกว่าอาจารย์จะเข้าไปช่วงไหนอ่ะนะครับแต่ว่าประเด็นเลยเนี่ยคนไปทางไปถามเป็นความรู้สึกคนที่เคยไปพักตามอุทยาน
4: เ
3: นาะถ้าไม่ได้อุทยานใหญ่ๆอย่างเขาใหญ่เนี่ยนะเคยไปที่น่านเหมือนกันพี่เอาแล้วเดี๋ยวที่บดีก็จะมาไล่ผมบี้อย่างเงี้ยน่านนี่อะไรภูคาหรือเปล่าฮะที่นั่นก็ดูจักรจี้จักรจี้เหมือนกันใช้คำนี้แล้วกันมันนอนแล้วมันจักรจี้อ่ะ
4: ส่วนใหญ่เราจะรู้แหละว่าถ้าเกิดมาตรฐานของบ้านพักของอุทยานกับเอกชนมันไม่เหมือนกันแหละยังไงมันก็ไม่สะดวกสบายเท่าแน่นอนตอนนี้ก็เป็นความตั้งใจของในระหว่างต้องการให้เราสัมผัสธรรมชาติหรือเปล่าพี่ก็ไปหอใหญ่อ่ะบ้านพักของหอใหญ่ก็แบบมันก็
3: หอใหญ่ก็ยังพอโอเคนะ
4: พอโอเคไหม
3: หอใหญ่นี่ยังถือว่าบ้านดีเลยนะก็ถือว่าบ้านดีแต่ว่าบางที่อ่ะภูชี้ฟ้าอะไรอย่างเงี้ยจักรจี้จักรจี้หน่อย
4: นั่นแหละก็ได้แต่ก็บอก
3: นี่ก็ทำไม่ตีให้อยากปรุง
4: คุณวีระเขาก็สปิริตดีอ่ะก็ขอพายอย่างรุนแรงจะให้ผมแก้ไขเยียวยาอะไรก็ตามสบายเลยขอร้องทางที่บดีว่าให้เลิกตั้งสอบหัวหน้าอุทยานสิมิลันเพราะไม่ใช่ความผิดของท่านตอนที่ท่านไปเนี่ยเขาปิดเรียบร้อยแล้วแต่ขอข้อที่จริงผมผิดพลาดเองหากตั้งกรรมการสอบเนี่ยขอให้ยกเลิกคำสั่งนั้นซะที่จริงท่านที่บดีก็น่าจะรู้เพราะได้คุยกับผมเมื่อวานตอนเย็นแล้วผมย้ำอีกทีว่าผมเสียใจกับการให้ข้อมูลที่ผิดพลาดของผ
3: ม
4: แต่ผมทำด้วยเจตนาดีความต้องการจริงๆคืออยากต้องการที่มีการปรับปรุงอุทยานหากไปพลาดพิงบางเรื่องก็ทำให้เกิดความเสียหายกับอุทยานแห่งชาติสิมิลันผมต้องขอโทษและขออภัยต่อเจ้าพนักงานอย่างถี่ถ้วนที่ได้รับผลกระทบหากให้ผมนอนเล็บมากไปถ้าเกิดจะให้ผมทำอะไรมากกว่านี้ก็ยินดีนะ
3: นะยอมรับก่อนว่าที่พักเราบางที่เนี่ยมันไม่ได้นี่ครับ
2: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
5: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

ุกยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อน

0: ก้าวสู่การวิจัยที่ช่วยยกระดับการรักษาองค์การเภสัชกรรมหรือ GPO ผู้นำพางานวิจัยสู่การผลิตยาเพื่อคนไทยให้ทุกคนเข้าถึงยาคุณภาพเพราะทุกความตั้งใจของเราคือนวัตกรรมยาเพื่อคนไทยที่พัฒนามาตลอด60ปีเพื่อให้ยาที่ได้มาตรฐานถูกส่งต่อจากมือเราสู่มือคนไทยทุกคน6ทศวรรษแห่งการพัฒนาขับเคลื่อนนวัตกรรมยาสู่สากล
1: ร่วมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร
2: อร่อยมากละลายในปาก
1: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
3: ไม่ต้องปลูกเลยอะเติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
1: ทุกวันเสาร์2ทุ่ม20นาที
3: ทางช่อง 9M HD
1: แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ
4: ้ยรับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
8: หานครรอบทิศ
9: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
10: ์สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดมหานครรอบทิศอันดับ5
11: น้องโดงขอแก้ข่าวนิดนึงที่เมื่อกี้บอกว่ามีถ่ายทอดไปพี่ลืมไปว่าไอ้ที่โมโนแม็กนั่นมันคือ VNL
12: อ
11: แต่อันนี้คือ VC League เราก็ได้ดูทุกแม็กนี่เราดูจากไหนวะ
12: VNL นี่จะเป็นพี่บอกพวกบราซิลตุรกีพวกเก่งๆระดับโลกใช่ไหม
11: VNL อันนั้นอ่ะมันต้อง
12: ผ่านจะเป็นถ้วยเล็กกว่าหน่อย
11: ถ้วยเล็กของอาเซียนของเรามีไทยมีเวียดนามมีฟิลิปมีไทยเวียดนามมีฟิลิปปินส์มีอินโดนีเซียมีมาเล
12: คร
11: ับ
12: อ
11: ะไรเงี้ยค่ะก็จะมีถ่ายทอดโดยช่องวัน31กับ GMM 25ดูกันได้ติดตามดูกันได้เชียร์กันได
12: ้
11: ถ้ามันจะไปแต่ว่าบ้านเราเนาะคนกันแน่นหมดเลยนะพี่ดูที่สนามเวียดนามมันโล่งเลงมากแต่บ้านเราเขาชอบแบบนี้เขาชอบดูวอลเลย์บอลอ่ะ
12: ครับผมไปนอนครั้งคือรอตั๋วกันอ่ะ
11: ถ้าไม่ได้ไปก็ดูนะคะช่องวัน31แล้วก็ GMM 25ไปถ่ายทอดสดให้ดูค่ะ
12: นะฮะพี่น้องชาวต่างจังหวัดนะครับก็ถ้าเห็นคนเลี้ยงวัวนะนะเลี้ยงวัวอยู่ตามทุ่งตามถนนถ้ามันเดินกันมันจะกลับบงกลับบ้านเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ไปก็ชะลอสักนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าเราไม่รู้ใจเขาหรอกนะเห็นเขาเดินเลี้ยงแถวกันน่ะกำลังจะกลับเข้าฟาร์มเขาเนี่ยจู่ๆเนี่ยอาจจะตัดหน้าเราก็ได้นะครับเหมือนที่พี่ผู้ชายคนนี้ฮะอายุ35ปีขี่มอเตอร์ไซค์อยู่ดีๆนะครับวัวตัดหน้าพุ่งชนตัวเองเจ็บสาหัสเจ้าของวัวบอกอยากได้ค่าชดใช้ไปฟ้องศาลเอาเองครับวัวมันเดินไปเองครับผมจะไปรู้ได้ไงว่ามันจะเดินอ๋อครับผมนะฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับที่ลำพูนนะครับบาดเจ็บเหตุเกิดจริงๆเนี่ยตั้งแต่17เมษายนนะถนนสายห้องกอม่วงเทคโนหมู่บ้านครูนะฮะที่ตัวเมืองจังหวัดลำพูนก็วันเกิดเหตุเนี่ยนะฮะลูกชายขี่มอเตอร์ไซค์ครับคุณแม่บอกแบบนั้นนะขอความเป็นธรรมให้ลูกชายหน่อยตอนนี้ลูกชายอัมพาตครึ่งซี่ยังไม่มีใครออกมารับผิดชอบค่าเสียหายเลยนะที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเห็นบอกว่าก็มีการประสานให้เจ้าของวัวมาเจรจาไกล่เกลี่ยรับผิดชอบฟ้องร้องต่อศาลไปแล้วด้วยนะฮะแต่ก็เนี่ยหลายเดือนมาแล้วต้องดูแลลูกที่อัมพาตครึ่งซี่โอ้โหไม่รู้ความผิดภัยนะฮะ

0: ตำรวจบอกว่าผู้ดูแลสัตว์เนี่ยนะฮะให้การว่าวันเกิดเหตุเนี่ยเขาเอาวัวมากินหญ้าปกตินะครับปล่อยให้มันกินหญ้ากันนะต่างจังหวัดนะมันก็หลุดออกมาวิ่งข้ามถนนนะพี่เขาขี่มอเตอร์ไซค์มาเบรกไม่ทันพุ่งชนวัวโอ้นะฮะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปถึงเรื่องคดีก็ระมัดระวังตัวเองเห็นฝูงวัวอยู่ตามข้างถนนชะลอได้เบาได้เบานะครับต้องคิดเสมอว่าเขาอาจจะวิ่งออกมาเมื่อไหร่ก็ได
1: ้แต่ว่าบ้านเราไม่ถึงกับต้องมีนี่เนาะมีก็เลยมีป้ายเตือนมันควรมีไหม
0: พี่สีบอกอะว่า
1: บางที่มันควรมีไหม
0: ที่บ้านแกนะพี่สีบอกว่าเขาเดินบนถนนแบบใหญ่กว่ารถอะรถนี่ต้องยอมเขาอะฝากไปถึงพี่ๆคนเลี้ยงวัวนะฮะนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ4
1: โอ้อ๋อเฮ้ยมีเรื่องนี้ด้วยต้องการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะคะปรากฏว่ามีชาวบ้านที่อำเภอประคนชัยบุรีรัมย์เนี่ยนะคะร้องเรียนว่านำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปรูดซื้อสินค้าในร้านค้าประจำในหมู่บ้านเป็นเงิน128บาทแล้วก็สแกนใบหน้ายืนยันตัวตนตามขั้นตอนแล้วก็รับสินค้าแล้วก็กลับบ้านไปนะคะ
0: อ
1: ีก2วันกลับมานะคะคนที่ใช้บัตรเนี่ยก็ไปเยี่ยมญาติในตัวเมืองแล้วก็ตั้งใจใช้วงเงินเพราะมันได้300บาท
0: ใช่ได้300
1: นะมันแต่ว่าช่วงที่เขาได้มันได้พันหนึ่งไม่ใช่เหรอเหมือนก็ได้ช้ากว่าเราไงได้สิงหาเริ่มใช้สิงหานี่ไงได้พันหนึ่งเนี่ยก็ไปเยี่ยมญาตินะคะก็ตั้งใจใช้วงเงินที่เหลือซื้อสินค้าอีกครั้งหนึ่งไปที่ร้านเนี่ยก็พบว่าวงเงินเนี่ยถูกใช้หมดแล้วทั้งที่ตัวเองยืนยันเพิ่งใช้แค่128ล้านบาทเอ้ย128บาทเองอ่ะก็เลยย้อนกลับไปถามที่ร้านค้าเดิมก็เลยรู้ว่าร้านค้าหักวงเงินไว้ 1,000 บาท
0: อ้าวทำไมอย่างเงี้ย
1: แล้วทำไมอย่างเงี้ยร้านค้าก็ชี้แจงว่าเป็นความยินยอมของลูกค้าเองยินยอมของลูกค้าก็เลยเกิดการโต้เถียงร้านค้าก็เลยคืนเงินส่วนต่างเป็นเงินสดให้โดยลูกค้าอ้างว่าร้านค้าเนี่ยหักเอาไว้99บาทเป็นค่าภาษีอีก
0: โอ้ร้านนี้ไม่ซื้อแล้ว
1: ไม่ซื้อแล้วไม่ซื้อแล้วทางร้านก็ยินยอมว่าไม่ได้หักเงินตามที่ถูกกล่าวหาแล้วก็บอกว่าเป็นการยินยอมของ2ฝ่ายตอนนี้พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ก็ไปตรวจสอบแหละนะก็มีการชี้ไปเป็นการไปตรวจสอบแหละนะคะเนี่ยเขาบอกว่าไปดูว่าเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบแล้วแต่ยังผลยังไม่ออกมาไปดูว่าในเรื่องของการรูดบัตรเนี่ยซื้อสินค้าแล้วก็หักไว้ 1,000 บาทเนี่ยดูว่าแล้วมีการตกลงกันหรือเปล่ายังไงอะไรยังไงเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวต้องแต่จริงๆแล้วบัตรนี้ต้องย้ำว่าแลกเป็นเงินสดไม่ได้นอกจากซื้อของเท่านั้น
0: ครับผม
1: นะฮะ
0: ค่ะวันนี้ขอบพระคุณทุกความเห็นนะครับพรุ่งนี้ 1 ทุ่มเจอกันครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
6: ท้องเสียปวดท้อง
7: แน่นท้อง
6: มองหาย
8: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
9: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
10: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระศุกร์ที่6สิงหาคมพุทธศักราช2569พระราชวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 19 นาฬิกาพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดประยุรวงศาวาสรวม8รูปอันหนึ่งเวลา 7 นาฬิกานายอัฐนิติดิษฐอำนาจองคมนตรีเป็น

ประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการถวายพัฒหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพจากวัดสะเกษ4รูปและวัดราชสิทธารามสี่รูปรวม8รูปเวลา 11:00 นพลตรีหม่อมเจ้าทิศคำพรยุคลทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาถวายพัฒหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามรวม8รูปเวลา 17:00 นนายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพมีพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามรวม8รูปสวดพระอภิธรรมเสียงพระสวดพระอภิธรรมเป็นเสมือนการแสดงออกถึงความระลึกถึงและความเคารพต่อผู้วายชนขณะเดียวกันก็มีความสำคัญต่อผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่เป็นการช่วยเตือนให้ผู้ฟังได้ระลึกถึงความไม่เที่ยงของชีวิตตามคำสอนของพระพุทธเจ้าตลอดวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิวัชราวุธวิทยาลัยบริษัทสหยูเนียนจำกัดสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และทัพเรือภาคที่1โดยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศพระวรกายพระสติปัญญาและกำลังพระทัยในการสร้างสรรค์สังคมด้วยความเสมอภาคเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาสสร้างมาตรฐานความยุติธรรมในระดับสากลจนเป็นที่ประจักษ์

0: 24สถานีบนเครือข่าย Mcord Radio Network ฟังเพลงแบบเต็มอิ่ม24ชั่วโมง
1: ม่วนแต่เจ้า
2: ได้แรงอกจังวู้นี
1: ่ม่วนนี่หลีเด้อ
3: โดนใจสุด
0: ๆลูกทุ่งมหานครพลัสความสดใหม่ทั้งออนแอร์ออนไลน์และออนกล่าวเติมเต็มความสนุกทุกช่วงเวลาด้วยนักจัดรายการอินฟลูเอนเซอร์ศิลปินนักแสดงลูกทุ่งมหานครพลัสเครือข่ายทั่วประเทศเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกโดยหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ
4: ้รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
7: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTMFM 95
0: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

สวัสดีครับพี่น้องป้องปายสุขุสุคนครับมื้อนี้ขอต้อนรับนะฮะเข้าสู่รายการ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับวันนี้อยู่กับผมหนุ่มหน้ามนครับผมสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะฮะโหวันพฤหัสที่6นะฮะโหทักทาย

พี่ๆทุกท่านด้วยนะฮะที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะครับผมเดี๋ยวช่วงนี้ก็ทักทายพี่ๆทางไลฟ์สดกันหน่อยนะช่วงนี้นะสวัสดีพี่ลำพึงด้วยนะครับผมพี่ลำพึงสวัสดีครับแล้วก็พี่พัดนะฮะพี่ลำจวนนะพี่ลำจวนพี่เดือนเพ็ญพี่บุญเดือนนะฮะแล้วก็พี่จำปีมาแล้วนะครับผมแล้วก็พี่วิจิตรนะฮะแล้วก็พี่อรุณนะฮะมาแล้วครับชีวิตต้องทนนะฮะแล้วก็พี่ขาวดอนด้วยนะครับผมแล้วก็แม่เพ็ญครับผมทักทายด้วยนะจ๊ะทักทายทุกท่านด้วยนะฮะผมทุกคนเลยพี่ปุญญวัฒน์นะฮะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กันยาวๆครับเช่นเคยฮะจนถึง4ทุ่มนะฮะอยากฟังเพลงไหนก็สามารถส่ง SMS มาขอเพลงกันได้เลยนะครับผมที่เบอร์4689400นะจ๊ะน้องอารัสการมาแล้วสวัสดีนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะครับพี่ๆคนไหนอยากจะฟังเพลงไหนนะสามารถส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์4689400นะจ๊ะ4689400ย้ำอีกสักรอบนะฮะขอบคุณมากๆเลยนะฮะวันนี้ก็ชิวๆครับวันนี้บรรยากาศแห่งฝนไม่ตกเนาะวันนี้ก็บรรยากาศต้องบอกว่าบรรยากาศดีมากครับวันนี้เมื่อวานนี้ก็ฝนตกไปนะฮะแต่วันนี้ก็เป็นสิ่งดีๆด้วยเนาะฝนไม่ตกไม่เปียกละมีที่ไหนฝนตกบ้างนะเนี่ยสวัสดีพี่อมพรด้วยนะฮะสวัสดีพี่สุรชัยนะครับผมฝากด้วยนะฮะใครที่เพิ่งเข้ามารับชมใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็พี่สิริพรนะครับสวัสดีนะครับผมสวัสดีเจ้าสวัสดีจ้าเอาละฮะช่วงหน้าฮะพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงฮะสายหน้าใหม่ครับช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตเปิดสายหน้าใหม่พี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงสามารถโทรเข้ามาได้เลยครับที่เบอร์022481366นะจ๊ะอย่าลืมนะครับ022481366ครับให้สิทธิ์สายแรกเลยนะฮะที่โทรเข้ามาพร้อมพูดคุยกันในรายการพร้อมที่จะเปิดให้เลยนะคะเอาละฮะช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนต์รอรับสายอยู่นะช่วงนี้ฟังเพลงเพราะๆจากหนุ่มน้ำมนต์กันหน่อยในช่วงนี้ครับผม

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: เอาละครับผมในช่วงของสายชิลหิวใจนะครับตอนนี้สายหน้าไม้พร้อมแล้วนะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยในช่วงนี้จ้าโรสสวัสดีครับฮัลโหลครับผม
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับลุง935ครับผม
2: ฝนตกหนักเลยครับได้ยินเสียงฝนไหม
1: อ๋อได้ยินครับตอนนี้ลุงอยู่แถวไหนครับเนี่ยตอนนี้ฮะ
2: บริเวณใหญ่โอ้ตกหนักด้วย
1: อ๋อลุงได้ยินเสียงผมชัดไหมวันนี้ฮะ
2: ชัดครับ
1: ตอนนี้ลุงอยู่แถวไหนครับตอนนี้ครับฝนตกแถวไหน
2: วงเวียนใหญ
1: ่อ๋อวงเวียนใหญ่โอ้ยมันจะมาพระรามเก้าเลยป่าได้ลุง
2: เขาตกหนักเนี่ยเปิดใบปัดน้ำฝนเนี่ยเบอร์สามเลยเนี่ย
1: โอ้ต้องยังไงลุงต้องระมัดระวังด้วยนะลุงนะฝนตกตัวเนี้ยแรงมากด้วยวันนี้ลุงโทรเข้ามาหน้าไมค์ครับวันนี้ลุง935ขอเพลงอะไรจ้าวันนี
2: ้วันนี้ขอเพลงตั๊กแตนชลดาสักหน่อย
1: อ๋อตั๊กแตนชลดาเพลงอะไรจ้าร
2: ุ่นนี้ไม่มีเหงา
1: อ๋อรุ่นนี้ผมมีคำว่าเหงาโอ้โหเพลงนี้
2: ก็ลุงไม่เคยเหงาเลยสักวัน
1: ต้องบอกว่าเป็นเพลงที
2: ่ทุกวัน
1: โอ้โหอะไรฮะอุ้ยลุงขอเพลง
2: ทุกวัน
1: โอ้ลุงขอเพลงนี้เข้ามานี่เข้ากับบรรยากาศด้วยนะวันนี้บรรยากาศดีด้วยนะฝนตกด้วยอาจจะแรงไปหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไร
2: อวยพรให
1: ้ได้ครับลุงขอบคุณมากมาก
2: โชคดีมีปังใช้ทุกวันทุกวัน
1: โอ้โหขอบคุณครับผมได้ครับขอให้ลุง
2: เด็กต้องไปเยี่ยมกลางคืนมั่ง
1: ได้เลยครับ
2: แต่กลางวันอย่างเดียวเดี๋ยวกลางคืนจะต้องไปเยี่ยมมั่งล่ะ
1: โอ้ได้เลยครับลุงขอบคุณมากๆครับลุงสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะลุงนะ
2: คร
1: ับ ได้เลยฮะเดี๋ยวผมจัดผลงานเพลงนี้ให้นะครับลุง
2: คร
1: ับครับผมวันนี้ขอบคุณมากๆครับผมสวัสดีครับ
2: ครับ
1: แล้วครับสายหน้าใหม่ของเราครับลุง935จ้ะโอ้โหตอนนี้ก็คาเล็กซี่อยู่วงเวียนใหญ่ฝนตกแรงมากโอ้โหเมื่อกี้แอบแซวว่ามันจะมาทางนี้หรือเปล่าเอออย่าเพิ่งตกเลยเนาะทางนี้เนาะเออดีเจก็มีงานต่อเลยเนี่ยเออไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้จากสายหน้าใหม่ฮะจากลุง935กันเลยครับผลงานเพลงรุ่นนี้บ่มีคำว่าเหงาจากตั๊กแตนครับ

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ครับผมในช่วงของสายชิวหิวใจครับขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: ุณค่ะ
1: มหานครแรง
2: สนับสนุนโดย
3: เล่าโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนให้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราเล่าโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์ครับผมขอขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บเนื้อหนังศีรษะนั่นเองนะครับขณะนี้20:39 นนะยังอยู่กับหนุ่มหน้าหมดนะฮะทักทายพี่ๆที่เข้ามาใหม่ด้วยนะฮะพี่ดาวสวัสดีพี่ดาวด้วยนะครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีพี่บางออนด้วยนะจ๊ะผมดันมาเจอนั่งแม่ต้องออนช่วยมันอย่างละครหัวใจมันสั่นมันคลอนมันดูการใครอื่นนี่เพลงนี้น่าจะเข้านะแล้วก็สวัสดีพี่น้องทางสปป.ลาวน้ำนะครับบ้านห้าน้ำพี่น้องสวัสดีนะครับผมพี่ลำดวนสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีคุณยายด้วยนะจ๊ะคุณยายบอกว่าขอเพลง FC อิสระมีแต่เพลงโปรดบ้องเหงานี่ยังไงจ้าคุณยายยังไงจนดีเจอาจจะหิวข้าวหน่อยนะหิวข้าวนะอยากกินข้าวยังไม่ได้กินข้าวเลยนะดีเจนะครับทักทายทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กันยาวๆฟังเพลงพอๆกันนะฮะจนถึง4 ทุ่มนะครับเอาล่ะช่วงนี้ครับขออนุญาตพักสักครู่นะจ๊ะโอ้โหเดี๋ยวช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับผม

0: ข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
1: เฮ้ยเที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอมเฮิร์บคู่ทูน2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อย

0: เฮ้ยเที่ยงกินอะไร
1: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
2: หอมเฮิร์ฟคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกิดครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่

0: มี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PES by Service สบายทุกเครื่องไฟฟ้า

0: เฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: ถึงรอบส่งดอกเบี้ยรับจำนำไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงสำนักงานแล้วแค่แวะจ่ายได้เลยที่ 7-Eleven เรารวมรองรับจำนำของรัฐไว้แล้วทั้งสถานธนานุบาลและสถานธนานุเคราะห์สะดวกง่ายใกล้บ้านพิเศษสมาชิก All Member รับเพิ่ม500คะแนนตั้งแต่วันนี้ถึง23สิงหาคมนี้เท่านั้น

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: เอาละครับผม20นาฬิกา45นาทีนะเอ้ยยังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะฮะโอ้โหทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะฮะวันนี้ก็อยู่กันยาวๆครับผมรอจนถึง4ทุ่มกันเลยทีเดียวนะครับพี่ดาบอกว่าพรุ่งนี้มาอีกหรือเปล่าโอ้โหพักก่อนพี่พักก่อนนะจ๊ะพี่ดาใจเย็นก่อนพี่ดาต้องใจเย็นๆนะเออสวัสดีน้องแชมป์ด้วยนะครับอะไรช่วงนี้นะฮะขออนุญาตประชาสัมพันธ์กันสักนิดหนึ่งนะฮะเป็นข่าวดีจากธนาคารออมสินนะครับต้องบอกว่าลุ้นได้บ่อยขึ้นครับออมได้ง่ายขึ้นเงินต้นไม่หายปิดล็อกทุกความเสี่ยงด้วยสลากออมสินพิเศษ5ปีจากธนาคารออมสินนะฮะราคาหน่วยละ500บาทครบกำหนดรับดอกเบี้ย5บาทต่อหน่วยหรือ 0.20%

0: ต่อปีครับซื้อได้ทั้งแบบใบสลากและสลากดิจิทัลนั่นเองฮะและที่สำคัญพร้อมลุ้นรางวัลที่1เดือนละ2ครั้งรวม20ล้านบาทต่อเดือนในวันที่1และวันที่16ของทุกเดือนนั่นเองฮะหากซื้อสลากตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไปนะฮะการันตีรับรางวัลขั้นต่ํา480บาททุกเดือนครับเงินต้นไม่หายและที่สำคัญสำหรับบุคคลธรรมดานะรับดอกเบี้ยและรางวัลเต็มๆไม่เสียภาษีครับกรณีถอนก่อนครบกำหนดเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะจ๊ะเพราะความมั่นคงทางการเงินเริ่มต้นจากการวางแผนที่ดีนั่นเองครับสำหรับพี่ๆคนไหนต้องบอกว่าที่สนใจนะครับสามารถซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาครับหรือกดซื้อด้วยตนเองได้ทางแอปพลิเคชัน MyMo และที่สำคัญเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อชีวิตนั่นเองจ้า
1: เพื่อชีวิตคิดติดหัวใจ
2: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: เอาละครับผมในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจฮะก็ขอขอบคุณครับผมกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะครับมองไม่ขับกลับแท็กซี่นะจ๊ะก็ตอนนี้ก็เดินทางมาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับ 20:47 นาทีนะฮะก็ท้ายๆนะฮะเอาละฮะไว้เจอกันใหม่ในชั่วโมงที่2นะครับพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะฮะช่วงหน้าหนูน้ำมนต์รอรับสายหน้าใหม่และสิทธิพิเศษฮะโทรเข้ามาสายแรกพร้อมที่จะเปิดให้ฟังกันเลยนะครับผมเอาละชั่วโมงที่2เจอกันใหม่นะครับ

0: ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใส่กระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนัก

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดีโลกก่อกลางยึดตามมติกสทฟันคนโกงสอบจ่อประกาศบัญชีใหม่พรุ่งนี้นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นก่อกลางเปิดเผยว่าที่ประชุมก่อกลางมีมติยึดตามมติกสทโดยวันพรุ่งนี้จะมีการประกาศบัญชีใหม่ผู้ที่ผ่านการสอบส่วนคนที่ทุจริตการสอบจะถูกส่งข้อมูลพร้อมแนวทางปฏิบัติไปยังจังหวัดที่มีการบรรจุวันจันทร์นี้โดยมีความเห็นตรงกันว่าจากกจังหวัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องมีการประชุมก่อนที่จะส่งไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆให้มีการถอดถอนเสร็จสิ้นภายในวันที่31สิงหาคมส่วนรายชื่อที่สอบผ่านเกณฑ์อยู่แล้วจะมีการปรับคะแนนให้ดีขึ้นจะยังมีชื่ออยู่ในประกาศใหม่โดยมีเงื่อนไขคือให้ปลายทางทำเรื่องสอบสวนข้อเท็จจริงยังอยู่ในการปฏิบัติหน้าที่โดยมีเงื่อนไขเพื่อสืบสวนข้อเท็จจริงรวมถึงประสานข้อมูลกับปปช.และตำรวจหากพบว่ามีการกระทำความผิดจริงจะดำเนินการในขั้นตอนต่อไปซึ่งไม่สามารถกำหนดกรอบระยะเวลาได้แต่จะทำให้เร็วที่สุดเพราะแต่ละที่จะมีกรอบระยะเวลาในการดำเนินการดังกล่าวไม่เหมือนกันส่วนกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบมีสิทธิ์จะไปฟ้องร้องต่อศาลปกครองหรือไม่นั้นนายวรสิทธิ์ยืนยันกสท.และก.กลางทำงานบนข้อเท็จจริงและสามารถพิสูจน์ได้ผู้ที่ถูกถอดถอนฝ่ายเลขาจะส่งตัวหลักฐานและวิธีการแนวปฏิบัติไปให้ทั้งก.จังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะทำการถอดถอนไปให้ทราบด้วยส่วนการเตรียมพร้อมรับมือหากถูกฟ้องร้องกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะมีการตั้งทีมเพื่อติดตามเรื่องนี้พร้อมยืนยันว่าทุกอย่างทำงานบนข้อเท็จจริงที่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยนิติวิทยาศาสตร์สำหรับกรณีนายธีรุจสุภวิบูลผลอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.จะเป็นผู้รับจบในเรื่องนี้หรือไม่เนื่องจากเข้าไปให้ถ้อยคำกับตำรวจสอบสวนกลางในวรสิทธิ์กล่าวว่าตนไม่ทราบเพราะไม่ใช่อธิบดีในส่วนนี้ตำรวจก็ดำเนินการอยู่แต่ยืนยันว่าไม่ปกป้องใครแน่ๆหากข้อเท็จจริงปรากฏว่าไปเกี่ยวข้องกับบุคคลใดไม่ว่าจะใหญ่กว่าอธิบดีหรือใครก็แล้วแต่ก็จะจัดการทั้งหมดแม่ทัพน้อยที่2ย้ำสื่อมวลชนมีบทบาทสำคัญสร้างความเข้าใจหนุนภารกิจความมั่นคงชายแดนพลตรีวินไทยสุวารีรองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบกและโฆษกกองทัพบกร่วมเสวนาในหัวข้อร่วมคิดร่วมสื่อสารเพื่อความมั่นคงชายแดน Together for Trust We Are One We Win โดยพลโทปิยพลถิตะวัฒนานนท์แม่ทัพน้อยที่2กล่าวเปิดเสวนาว่าประชาชนรวมไปถึงผู้บริหารระดับสูงของประเทศได้มีการช่วยเหลือและอยากเป็นส่วนหนึ่งที่จะดูแลประเทศชาติทำให้ทหารมีกำลังใจในการดูแลประเทศชาติตามมอตโต้ของกองทัพบกคือกองทัพบกเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนรวมถึงในเรื่องของการสื่อสารเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเพราะสิ่งที่สื่อมวลชนเผยแพร่ออกไปสู่ประชาชนหากมีความคาดเคลื่อนอาจทำให้ประชาชนตื่นตระหนกและไม่เป็นผลดีต่อทหารประชาชนและสื่อมวลชนแต่หากมีความเข้าใจตรงกันการนำเสนอข่าวสารต่อประชาชนจะมีผลที่ดีขึ้นและการที่ทหารได้รับความช่วยเหลือจากประชาชนส่วนใหญ่มาจากการที่สื่อมวลชนนำเสนอข้อมูลให้ประชาชนทำให้เกิดพลังในการที่จะมาช่วยชาติขึ้นโทนบางแคได้ประกันตัวชั่วคราววางหลักทรัพย์เงินสด1ล้านบาทหลังเข้ารับทราบข้อกล่าวหาเจ้าตัวยังปฏิเสธทุกข้อหามีรายงานว่านายโทนสุขแก่นหรือโทนบางแคได้ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวโดยวางหลักทรัพย์เป็นเงินสด1ล้านบาทซึ่งพนักงานสอบสวนอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายเบื้องต้นยังคงให้การปฏิเสธข้อกล่าวหาแต่ให้ความร่วมมือกับพนักงานสอบสวนเป็นอย่างดีและเตรียมชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเป็นเอกสารลายลักษณ์อักษรในภายหลังทั้งนี้พนักงานสอบสวนอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวด้วย4เหตุผลได้แก่ผู้ต้องหาไม่มีพฤติการหลบหนีไม่มีพฤติการเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานเนื่องจากพนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานไว้เกือบครบถ้วนแล้วพฤติการแห่งคดีไม่ร้ายแรงมูลค่าความเสียหายอยู่ที่ประมาณ3ล้านบาทและพิจารณาเทียบเคียงหลักเกณฑ์ตามข้อบังคับของศาลฎีกาจึงกำหนดวงเงินประกันตัวไว้ที่1ล้านบาทและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สสิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาล

0: ียมจัดเต็มอร่อยหอมน้ำจิ้มสุกี้ผันถ่ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็ตไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รอดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอเยราอาหาร
1: เอาละครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ครับ21:07 น.นะฮะในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับเอาละตอนนี้ฮะสายน้ำมันของเราพร้อมแล้วนะจ๊ะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยในช่วงนี้ครับผมรถสวัสดีจ้า
2: สวัสดีครับน้องดีเจบอส
1: สวัสดีครับผมพี่วิทยาครับผม
2: ครับผมวิทยาบ้านแก้วครับผมบ้านแก้วดีเจครับ
1: สีสะเกดบ้านเฮาฝนตกบ่เนาะครับมื้อนี
2: ้ฝนตกครับตกแล้วครับ2วันแล้วครับ
1: โอ้2มื้อแล้วบ่ครับตกตอนนี้ตกบ่ครับตอนนี้
2: มันท้องฟ้ามันร้องเฉยๆยังไม่ตกครับ
1: โอ้ยโอเคครับอัดแสดงว่าอากาศกำลังดีเนาะครับพี่วิทยาครับ
2: ครับโอ้ยเย็นดีครับนอนหลับสบายเลย
1: โอ้นอนหลับสบายเลยพอดีแล้วมื้อนี้โทรเข้ามาขอเพียงเนาะครับมื้อนี้นะไม่ครับ
2: เอาไอ้นอนกอดตัวเองของสีไพรคร
1: ับ โอ้นอนกอดตัวเองของสีไพรนะครับเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี่
2: เดี๋ยวบอกให้เพื่อนๆผมบ้างเลยครับ
1: ครับผม
2: ก็ให้นุ่มเชิญชูนุ่มโซเชิญนุ่มลำนาเชิญจากคิดบันเทิงนุ่มคุ้มข้าววังเห็นแล้วก็ลมอารมณ์ดีแล้วก็นุ่มสมใจแล้วก็ลงไม้ไผ่บึงสามะนาวสาวไซฟอนสาวเล็บทองสาวสรงทาบ
1: ครับผม
2: แล้วก
1: ็
2: ลงลงบัวเชษฐานิมักรองลงคุ้มคำวังเห็นแล้วก็ลงอารมณ์ดีแล้วก็สาวบ้านตะเป็นสาวบ้านกลางสาวสุดโพใหญ่สาวศรีนรง
1: ค์สา
2: วลำไยหวานสาวเล็บทองด้วยมอบให้ทุกเสียงทุกสายครับ
1: ครับผม
2: ที่ว่าฟังคืนนี้อยู่ครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะครับผมพ
2: ี
1: ่วิทยากรร่างสายวันนี้ผมรบกวนพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมจ๊ะ
2: ได้ครับได้ครับ
1: โอเคครับ
2: ผู้ชายชานะคร
1: ับ ได้ครับ
2: ได
1: ้โอเคน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
2: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
1: ตราพันท้ายนรสิง
2: ห์ตราพันท้ายนรสิงห
1: ์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
2: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
2: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: และไอ้ไอยารา
2: และไอ้ไอ้เ
1: นี่ยอ่ะรสชาติดีดี
2: รสชาติดีดี
1: ทานง่ายชุ่มคอ
2: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมีไอยารา
2: ทุกบ้านต้องมีไอยารา
1: โอ้ขอบคุณหลายครับเดี๋ยวนุ่นน้ำมนต์จะแทนได้ครับเด้อ
2: ขอบคุณครับ
1: ครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผม
1: เอาละครับพี่น้องครับสายนาไหมจากพี่วิทยาครับศรีสะเกษนะพี่น้องนะครับขอเล่นเขามานอนกอดตัวเองนะของศรีไพรครับพี่วิทยาบอกว่าพิเศษให้ทุกเสียงทุกสายครับแล้วก็มู่มู่เพื่อนๆน้ำนะฮะแล้วก็พี่น้องที่รับชมรับฟังอยู่นะฮะในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิตสี่ภาคครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปฟังผลงานเพลงเพราะๆในช่วงนี้กันเลยดีกว่านะครับพร้อมผลงานเพลงจากสายนาไหมนะฮะพี่วิทยาจากศรีสะเกษด้วยนะครับผม

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้อัยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่า
1: ครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับขอขอบคุณน้ำจิ้มซุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้อัยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่า
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: จบไปแล้วนะครับผลงานเพลงโอ้โหฝ้ายเปลี่ยนสีนะครับผลงานเพลงจากศิลปินอ้นพนุวัฒน์นะครับสังกัดอิสระครับคำร้องทำนองคู่เกลียงเดชผลทวีครับเรียบเรียงคู่วายสักรินนั่นเองครับเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยนะฮะจากอ้นพนุวัฒน์นะครับผลงานเพลงฝ้ายเปลี่ยนสีนั่นเองครับ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ครับผมในช่วงของจอคิวฮิตครับขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven
1: ครับผมในช่วงของเพลงฮิตมานครช้านะฮะขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven ครับขณะนี้ 21:44 นะจ๊ะทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะขอบพระคุณมากๆเลยนะฮะที่กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนนะฮะก็อย่าเพิ่งไปไหนครับวันนี้เดี๋ยวฟังเพลงยาวๆกันหน่อยนะครับเอาล่ะช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่ฮะช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี่
5: ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้

การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิด

0: ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ดยบอสธีรพงษ
1: ์สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียวสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
3: เอาละครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะฮะขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันไปที่เรียบร้อยแล้ววันนี้ขอบคุณทุกคนด้วยนะจ๊ะที่ติดตามรับชมรับฟังมาตั้งแต่ชั่วโมงแรกนะจนจบชั่วโมงที่2นะขอบคุณมากเลยที่กดไลค์กดแชร์นะครับยังไงก็ฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะฮะเจอกับหนุ่มน้ำมนต์จ้าได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์นะเข้ามาฟังเพลงด้วยกันนะครับเอาละฮะช่วงนี้ขออนุญาตส่งท้ายผลงานเพลงนี้ในค่ำคืนนี้นะจะให้ทุกคนนอนหลับฝันดีนะฮะร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดถึงไหนก็ขอให้สมปรารถนาอยู่ดีมีแห้งอยู่แดงมีพี่น้องครับสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่สำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับBye-bye.

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

นสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะ4 ทุ่มนะจ๊ะเวลาดีค่ะเจอกันแบบนี้จันทร์ถึงศุกร์นะคะ4 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนเลยนะคะกับดีเจลูกตาลชนทิชานั่นเองคุณผู้ฟังวันนี้มีเรื่องมาฟ้องอ่ะเอ้ยขับรถมาฝนตกเฉยเลยแล้วตกหนักมากคุณผู้ฟังตกหนักมากจริงๆแล้วก็ต้องแบบว่าเดินฝ่าน้ำขึ้นมาที่ห้องจัดรายการ

การเพื่อคุณผู้ฟังแล้วก็กางเกงเปียกแค่นี้เลยแค่นี้แค่นี้คือเรื่องที่ต้องการฟ้องคือหนูไม่รู้จะคุยกับใครทุกวันนี้คืออะไรคุณผู้ฟังนั่นแหละนะคะที่จะต้องรับฟังหนูต้องคุยกับหนูไรสาระกันตั้งแต่ต้นช่วงเอาล่ะคุณผู้ฟังนะคะวันนี้ก็ทักทายกันเช่นเคยนะคะไม่ว่าจะรับฟังอยู่ทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network นะคะทั้ง41สถานีค่ะครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศนะคะแล้วก็รวมถึงคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรับชมอยู่ทางออนไลน์ด้วยตอนนี้นะคะทั้งทางเว็บไซต์ค่ะ www.ltmfm95.mcot.net นะคะหรือว่าจะเป็นทางแอปพลิเคชันของเรานะคะแอปนี้เป็นแอปของอสมทนะคะที่รวมทุกคอนเทนต์เลยคุณผู้ฟังนะคะก็สามารถติดตามได้ทุกรายการเลยนะคะตลอด24ชั่วโมงด้วยนะคะ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะหรือว่าจะติดตามข่าวสารต่างๆนะคะจากทางสำนักข่าวไทยก็รวมอยู่ในแอปนี้แล้วดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะฝากเอาไว้ด้วยแล้วก็ตอนนี้สมาชิกของเรานะคะเข้ามาทักทายกันแล้วผ่านทาง Facebook Live นะคะที่เพจ LTM FM 95นะจ๊ะนะวันนี้นะคะพื้นที่ไหนฝนตกอย่างไรนะคะก็เข้ามาแชร์นะคะเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะคะแล้วก็เช่นเคยวันนี้อยากฟังเพลงไหนแนะนำเข้ามาได้เลยนะคะอ่ะมาพูดถึงงานเพลงของเรานะคะในช่วงต้นชั่วโมงเมื่อสักครู่นี้กับฮิตมาราธอนที่ตาลเลือกนำมาทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเมื่อกี้ฟังแล้วพอจะจับได้ไหมพอจะนึกออกไหมว่าวันนี้มาในเรื่องราวของอะไรคุณผู้ฟังติ๊กตอกติ๊กตอกตอกติ๊กติ๊กตอกวันนี้เนี่ยนะคะแต่และเพลงเนี่ยมีคำว่าอย่าออ่างยอยักษ์ไม่เอกสระอานะคะอย่าขึ้นต้นทางนั้นเลยคุณผู้ฟังนะเริ่มต้นมากับอย่าลืมกรุงชิงนะคะงานจากพี่แตนอ่อนอุมาแล้วก็ต่อด้วยอย่าลืมคนรอค่ะงานจากพี่จอมขวัญกัลยาและก็อีกหนึ่งอย่าคุณผู้ฟังที่จบไปเมื่อสักครู่นี้อย่าเปิดเพลงนั้นค่ะตั๊กแตนชนลดานะคะคำว่าอย่าคืออะไรคำว่าอย่าก็คือห้ามอย่าทำนะอย่าแล้วตามด้วยคำกริยานะคะอย่าเหมือนแบบว่า don't นะคะแล้วก็ตามด้วย verb นี่คืออะไรวิชาอะไรภาษาไทยภาษาอังกฤษไปเรื่อยไปเปื่อยไม่ใช่คือจะบอกว่าอะไรพอบอกว่าอย่าคืออย่าทำนะมันเป็นสิ่งที่พอบอกไปแล้วก็เราต้องตระหนักนิดนึงละนะว่าคนที่พูดเนี่ยเขาอยากจะให้เราทำหรือไม่ทำอะไรนะคะก็อยากจะให้ใส่ใจคุณผู้ฟังนะใส่ใจสิ่งที่เรากำลังฟังอยู่ให้มากขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะหลายๆคนยิ่งเฉพาะโดยเฉพาะนะคะสิ่งที่เราเห็นรอบๆตัวที่อยู่ในโซเชียลมีเดียคุณผู้ฟังบางทีอ่านยังไม่ถึง3คำเลยนะคะแล้วก็แบบใช้อารมณ์ผสมกับอะไรหลายๆอย่างนะที่จะพิมพ์ที่จะแสดงความคิดเห็นลงไปแล้วนะบางครั้งบางทีต้องใส่ใจต้องอ่านต้องฟังเยอะๆนะคะคิดให้มันแบบว่ารอบตัวนะคะก่อนที่เราจะทำอะไรหรือว่าจะแสดงความคิดเห็นหรือจะพิมพ์หรืออะไรก็แล้วแต่เพราะว่ามันก็ห้ามไม่ได้หรอกความคิดเนี่ยคุณผู้ฟังนะคะแต่ว่าถ้าเราใส่ใจมากขึ้นนะคะมันก็จะมองเห็นแล้วก็ผลที่จะตอบรับหรืออะไรก็ตามเนี่ยฟีดแบคต่างๆเนี่ยมันก็จะรอบคอบมากขึ้นด้วยเนอะนะคะเฮ้ยหลังจากเราได้สาระแล้วก็ดูมีสาระได้อ่ะนะคะจาก3เพลงหย่าเนี่ยไปถึงเรื่องนู้นเลยอ่ะก็ว่ากันไปนะคุณผู้ฟังนะวันนี้ก็อยู่ด้วยกัน2ชั่วโมงเต็มๆเหมือนเดิมจนถึงเที่ยงคืนนะคะวันนี้ใครอยากฟังเพลงไหนนะคะแนะนำเข้ามาได้เลยนะคะที่022481366โอ้โหหันไปด้านขวานะคะเห็นหน้าจอเนี่ยที่คุณผู้ฟังโทรเข้ามาจองสายนะคะโอ้โหชื่นใจชื่นใจนะคะก็เดี๋ยวอีกสักครู่นึงเรามาสุ่มเนาะนะคะเรามาแรนดอมกันว่าวันนี้ใครจะเป็นสายแรกนะคะเผื่อว่าจะมีใครโทรมาฟ้องหน่อยว่าฝนตกฝนตกนี่ถึงกับต้องฟ้องเหรอเล่าสู่กันฟังนะพี่เรดมี่บอกสวัสดีครับโดนฝนระวังเป็นหวัดนะครับแต่ถ้าโดนใจระวังเป็นแฟนนะครับผมนี่นิดหนึ่งนะทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่เข้ามาอยู่เป็นเพื่อนกันที่เพจ LTM FM 95ด้วยนะคะเพจของเรานะคะก็จะอัปเดตอยู่ตลอดเลยคุณผู้ฟังแล้วก็สามารถที่จะเข้ามาเห็นหน้าดีเจนะคะได้ทุกชั่วโมงเพราะว่าทุกการจัดรายการเนี่ยก็จะ
ไลฟ์ผ่านตรงนี้เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าช่วงไหนเนี่ยมีคุณผู้ฟังบอกว่ารับฟังทางวิทยุไม่ได้ก็สามารถเข้ามาทางนี้ได้นะคะจะได้เราจะได้อยู่ด้วยกันตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะอ่ะนะก่อนที่จะไปคุยสายหน้าใหม่

ยนะคะจากเพลงซึ้งๆเศร้าๆช้าๆกันไปแล้วเปลี่ยนบรรยากาศดีกว่าฟังเพลงสนุกๆ นะคุณผู้ฟังเป็นการนำมาทำใหม่นะคะต้นฉบับคือพี่ยิ่งยงยอดบัวงามทำให้รักทำไมอ่ะทำใหม่โดยพี่โน้ตมหัศจรรย์ค่ะ

0: นับสนุนโดยใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิลฮิวใจค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับสายมารออยู่แล้วนะคะจากชลบุรีสวัสดีค่ะ
2: อร่อยเก
1: ิน
2: เหมือนเด
1: ิ
2: ม
1: สวัสดีค่ะได้ยินไหมคะพี่สมศรีจ้าอุ้ยสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะเบาเสียงวิทยุให้หนูแป๊บนึงได้ไหมคะ
3: ได้ค่ะ
1: โอเคโอเคค่ะขอบคุณมากมากเลยจะให้หนู
3: แต่งเ
1: ฉยๆขอบคุณมากค่ะพี่สมศรีกับหนูเราเคยคุยสายหน้ามันกันแล้วหรือยังเอ่ย
3: ไม่เคยค
1: ่
3: ะ
1: ไม่เคยเลยวันนี้เป็นครั้งแรกด้วยขอบคุณมากมากเลยนะคะที่โทรเข้ามานะคะ
3: ตอนกลางคืนค่ะ
1: ขอบคุณค่ะแสดงว่านอนดึกนะ
3: นอนตีสอง
1: ว้านอนตีสองก็ฟังไปจนถึงน้องเมย์ด้วยเนาะ
3: ถึงน้องเมย
1: ์โอเคขอบคุณมากมากเลยค่ะแล้วปกติฟังอยู่ทางวิทยุใช่ไหมคะเมื่อสักครู่นี
3: ้ฟังวิทยุค่ะ
1: ฟังวิทยุอยู่แถวไหนของชลบุรีคะ
3: ชลบุรีบางพระ
1: อะไรนะคะ
3: บางพระ
1: อ๋อบางพระบางพระโอเคโอเคค่ะแล้วฟังช่วงกลางคืนอย่างเดียวเลยเหรอคะพี่สมศรี
3: ฟังคืนอย่างเดียวค่ะ
1: เป็นสมาคมคนนอนดึกเนอะโอเคค่ะได้เลยวันนี้ชลบุรีฝนตกไหมคะตอนนี
3: ้ไม่ตกค่ะ
1: ไม่มีเลยเหรอโอ้โหสงสัยมา
3: ไม่มีค่ะ

0: อยู่ที่นี่หมดเลยไม่อยู่ที่สปท.หมดเลย
1: ร้อนร้อน
0: โอ้ร้อนหรอนะเดี๋ยวรออีกนิดนึงเดี๋ยวฝนน่าจะกำลังเดินทางนะคะโอเควันนี้พี่สมศรีบอกว่าอยากฟังโบรักสีดำเหรอคะโอเคอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
1: สุจันทร์สุนิชาพิเศษ
0: รอ
1: คือเป็นสุจัย
0: รอค่ะมอบให้พี่สมศรี
1: ค่ะ
0: โอเคแล้วก็มอบให้ทุกๆคนนะ
1: ทุกคนเลยค
0: ่
1: ะ
0: ได้เลยค่ะโอเคเดี๋ยวหนูจัดให้เลยวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: จัดให้เลยนะคะสายชิวหิวใจกับโบรักสีดำสิริพรอภัยพงษ์ค่ะ

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับสายหน้าไมค์ของเรานะคะพี่สมศรีจากชลบุรีนะคะแนะนำเงินเพลงสนุกๆเนาะมาให้เราได้แบบโยกกันหน่อยนะคะในช่วงต้นชั่วโมงนี้แหละนะคะส่วนคุณผู้ฟังท่านไหนค่ะที่อยากจะคุยสายหน้าไมค์นะคะเหมือนเมื่อสักครู่นี้ก็โทรมาจองสายได้เลยเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะคะรับอีก1สายแต่ว่าส่วนถ้าเกิดว่ามีเพลงพิเศษอื่นๆก็ฝากเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะคะที่022481366นะคะทักทายสมาชิกของเรากันบ้างดีกว่านะคะตอนนี้ทางเพจนะคะที่ไลฟ์กันอยู่นะจ๊ะสวัสดีพี่ทองรวมค่ะพี่อัญชลีนะคะพี่กะลา1บาทนะคะแล้วก็มีพี่เมตตาหวานเจี๊ยบนะบอกว่ารับชมแล้วก็รับฟังอยู่ทางบุรีรัมย์ด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยพี่คนไม่สวยนะคะคุณแม่อรุณนะคะพี่อาทิตย์บอกสวัสดีน้องลูกตาลคนสวยฟังจากภูเก็ตนะคะทาง FM 101.5 อสมทค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะก็สำหรับคุณผู้ฟังที่ฟังทางวิทยุแล้วก็แวะเข้ามาทักทายผ่านทางเพจนะคะถ้าจะไม่รบกวนมากๆเนี่ยตันชอบมากเลยเหมือนเมื่อสักครู่นี้พี่อาทิตย์นะช่วยพิมพ์ว่าแบบว่าฟังอยู่ที่ไหนแล้วก็เป็นเลขเมกะเฮิร์ตซ์อะไรเนาะนะคะเผื่อว่าอาจจะมีคุณผู้ฟังที่อุ๊ยอยากหาทางเมกะเฮิร์ตซ์ที่จังหวัดตัวเองในพื้นที่ตัวเองแต่ว่าหาไม่เจออะไรเนาะเผื่อเป็นการได้แชร์กันนะคะขอบพระคุณมากๆขอบคุณล่วงหน้าด้วยแล้วก็พี่ไกรสอนค่ะพี่อดิศักดิ์บอกหนุ่มอุบลคนสำโรงนะคะพี่นักรบพี่วิจิตค่ะพี่เรดมี่นะคะคุณแม่ทันวิชานะคะพี่จรัสนะคุณแม่อรุณพี่นารีค่ะพี่โสภาคุณแม่ทิพพรพี่เบเบลดนะคะพี่อเนกศรีสำรงสุโขทัยนะคะพี่ดาดาด้วยแล้วก็น้องๆแข่งเฝ้าดีเจนะมากันตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยน้องแชมป์โชคชัยศรีนะคะน้องหนูดีจากปทุมนะคะน้องใบด้วยนะคะจากสมุทรปราการนะคะพี่จรูนหน้าแก้วค่ะทักทายเพิ่มเติมเข้ามาด้วยตอนนี้นะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะจ๊ะยังมิได้อ่านนะคะยังมิได้อ่าน SMS เลยมีใครมาละบ้างคุณแม่อรุณค่ะข้อความแรกเลยนะเนี่ยสวัสดีค่ะคนสวยขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันนะคะแล้วก็วงเล็บเนี่ยต้องอ่านในวงเล็บด้วยนะหนีดูหนูดีใช่ไหมบอกสวัสดีครับพี่ตาลนะคะขอเพลงไอ้อ้วนอกหักของพี่เออภิรักษ์ด้วยนะคะสิทธิ์ของเจ้างานจากพ่อใหญ่ไหมไทยนะคะจากพี่คนโคราชนะขอบคุณครับแล้วก็ล่าสุดกลางดาวนะคะจากพี่วิภาด้วยขอบคุณมากๆเลยค่ะทุกๆข้อความเลยนะขอบคุณนะคะเดี๋ยวช่วงนี้จัดงานเพลงให้ต่อเลยนะคะพี่หนุ่มกู้ภัยจากนครศรีธรรมราชฝากเข้ามาค่ะงานจากพี่เอกชัยค่ะแม่ของเราจัดให้ในช่วงนี้เลยค่ะ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อเลยนะคะนี้ช่วงนี้กับมหานครไลฟ์ค่ะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะในวันนี้ก็โอ้โหฝนตกลงมาชุ่มฉ่ำเนาะคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็บางจังหวัดนะคะที่ได้คุยเมื่อสักครู่นี้อาจจะมีบ้างที่ฝนอาจจะไปไม่ถึงแต่ว่าเอางี้ละกันบรรยากาศรอบตัวเนี่ยนะคะในกรุงเทพมหานครเนี่ยฝนตกฉ่ำมากเขาเรียกจัดงานเพลงที่เข้ากับหน้าฝนแต่ไม่รู้ว่าเป็นฝนเดียวกันไหมนะงานจากมาตรีสีเพชรค่ะกับช่วงนี้ติดฝนทั้ง

0: สนับสนุนโดย
1: ลาโมโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลาโมโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: สรุปไม่ใช่ฝนที่ตกลงมาจากฟ้านะแต่เป็นน้องฝนนะนะติดฝนทั้งปีนะ โอ้นะหลายๆคนคิดถึงเพลงนี้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นบันทึกการแสดงสดนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะเราก็จะเก็บบรรยากาศความสนุกด้านหน้าเวทีนะคะจากคอนเสิร์ตนะคะที่เราจัดกิจกรรมมหานครแฟมิลี่นะคะในทุกๆงานเลยคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็เผื่อว่าบางทีฟังสดๆนี่มันก็ได้อรรถรสไปอีกแบบเนาะคุณผู้ฟังได้ยินเสียงกรี๊ดหน้าเวทีอะไรเงี้ยนะคะแฟนๆร้องตามศิลปินด้วยอะไรด้วยมันก็นะสนุกไปอีกแบบนะคะได้อรรถรสนะนะ เป็นฟีลมันเป็นฟีลใช่ไหมฟีลสดๆเลยนะคะปีนี้เดี๋ยวมีอีกคุณผู้ฟังนะสำหรับกิจกรรมของเรานะเดี๋ยวติดตามกันได้เรื่อยๆเลยทุกชั่วโมงนี่แหละหรือว่าจะเป็นทางโซเชียลมีเดียของทางรายการของเราด้วยนะคะที่เพจก็ได้นะคะหรือจะเป็น TikTokนะคะ IG Facebook นะคะทุกช่องทางนะคะ LTM FM 95นะจ๊ะฝากติดตามด้วยนะคะทักทายเพิ่มเติมก่อนจะไปพักเบรกแล้วกันเนาะสวัสดีแม่น้องไงจะใครล่ะเอ้านี่เป็นคู่แข่งกับเสียนะพ่อเสียก็เป็นเสียงไงจะใครหละเหมือนกันนะสวัสดีพี่สวัสดนะคะพี่ฝันเล็กๆนะบอกว่าขอเพลงชีวิตเพื่อชาติหัวใจเพื่อเธอจากทหารพรานจังหวัดนราธิวาสด้วยนะคะส่งกำลังใจนะคะแล้วก็สวัสดีพี่จินดาพี่น้องนะพี่อัญชลีบอกอยากฟังอยู่พอดีเลยค่ะน้องลูกตาลเพราะมากเลยเพลงนี้เลยใช่ไหมคะติดฝนทั้งปีใช่ไหมแล้วก็มีใครเพิ่มเติมพี่หนุ่มเมืองคอนนะคะสวัสดีค่ะพี่สิริพักบอกว่าแชร์ให้แล้วด้วยขอบคุณมากๆเลยนะคะมีใครอีกนะพี่จรูนบอกว่าจังหวัดตากบ้านสนามบินใหม่นะคะทักทายเข้ามาแล้วก็พี่ชีวิตที่น่าเบื่อนะนะคะบอกเอาไปกอดหน่อยของพี่ตั๊กกะแตนะคะโอเคนะคะรับเรื่องนะคะรับเรื่องก่อน แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันต่อค่ะ

0: 15โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: พัดสูตรใหม
1: ่เป่าซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: Pulsar
3: เคยไหมแค่ลุกก
4: ็โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้

0: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญไมแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าชื้อเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: เพลงนะคะที่ฝากเข้ามาจัดให้เลยนะคะที่จบไปกับไอ้อ้วนอกหักค่ะงานจากเอไมทองคำนะคะที่น้องหนูดีส่งมาทาง SMS ตั้งแต่ต้นชั่วโมงเนาะแล้วก็ก่อนหน้านั้นกับชีวิตเพื่อชาติหัวใจเพื่อเธองานจากพี่มนแคนแก่นคูณนะคะจากพี่ๆทหารพรานนะคะที่นราธิวาสที่ส่งข้อความมาเมื่อสักครู่นี้นะคะก็ส่งเพลงนะคะเป็นกำลังใจให้กับพี่ๆทหารทุกนายเลยนะคะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะขอขอบคุณกิจกรรมบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะคะเมาไม่ขับกลับแท็กซี่นะคะเดี๋ยวช่วงนี้จัดงานเพลงของมารีฮอนน่าให้เลยจันเจ้าเหอจบเพลงนี้พักกันสักครู่ไปต่อชั่วโมงหน้านะคะใครอยากโทรเข้ามา02-248-1366ค่ะ

0: ื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
1: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขณะนี้เวลา23นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันธายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้อัยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่า
0: 23:03 นะคะเมย์อยู่กันต่อชั่วโมงที่2กับดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะคุณผู้ฟังอากาศเย็นเย็นเลยล่ะแถวๆนี้นะคะโอเคนะกับพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคค่ะในชั่วโมงนี้สายหน้าใหม่ของเรามารออยู่แล้วด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะพี่แสงนะ
2: ครับผม
0: โอเคเราคุยกันล่าสุดเมื่อไหร่นะเดือนที่แล้วมั้ยคะ
2: จำไม่ได้ครับ
0: เนาะเนาะสักพัก
2: คุยด้วยเหรอครับ
0: ฮะ
2: เคยคุยเหรอครับ
0: ทำไมจะไม่เคยคะเคยคุณโทรมานี่คะ
2: จำไม่ได้ครับ
0: เฮ้ยจริงป่ะเนี่ยนี่โทรเบอร์เก่าเลยนะคะเนี่ยเบอร์ที่เคยฝากไว้
2: ใช่เบอร์นี้แหละครับ
0: โอเคเอาเป็นว่าอ่ะวันนี้ยินดีต้อนรับนะคะสายหน้าไมค์ของเราในชั่วโมงที่2นะ
2: ครับผม
0: นะคะพี่แสงโทรมาจากที่ไหนนะคะวันนี
2: ้จังหวัดตากครับ
0: จังหวัดตากนะคะฝนตกไหมล่ะ
2: คืมๆแต่ไม่ตกครับ
0: ทุกวันอะไรนะ
2: คืมๆทุกวันแต่ไม่ตกคร
0: ับ คืมๆมาทุกวันทำทีท่าว่าเหมือนจะตกไม่ตกจะตกไม่ตกแต่ก็ไม่ตกใช่ไหมคะ
2: คร
0: ับ โอเค
2: ปล่อยๆนิด
0: ๆอ๋อมีอยู่บ้างมีอยู่บ้างโอ
2: ้ช่วงบ่ายๆก็จะปล่อยๆ
0: โอเค
2: ก็จะปล่อย
0: ๆนะคะไปปล่อยไปปล่อยลงมาแล้วพี่แสงเป็นยังไงบ้างคะสุขภาพร่างกายโอเค
2: โอเคครับ okay. แต่ผมออกจากโรงพยาบาลมาเมื่อวาน
0: เอ้าอย่างไร
2: เป็นฝีในสมองไปผ่าตัดมาครับ
0: อ๋อแล้วก็ตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้างคะแล้วกลับมาพักฟื้นที่บ้านเหรอคะ
2: พักฟื้นแล้วก็ให้ยามากิน
0: อ๋อ
2: แล้วเขาบอกจะไปให้ไปนอนอีกเดือนครึ่ง
0: ค่ะ
2: วันละ8ชั่วโมงให้ยาบอกว่าไม่นอนได้ไหมขอยากินดีกว่า
0: อย่ากลับมาอยู่ที่บ้านเนาะ
2: ครับ
0: ค่ะโอเคตอนนี้ก็อยู่บ้านแล้วก็ยังฟังตั้งแต่ออกจากโรงพยาบาลมาก็คือฟังลุงทุ่งมหานครตลอด
2: จะฟังในโทรศัพท์ฟังไลน์ครับ
0: เออโอเคขอบคุณมากๆเลยวันนี้บอกว่าอยากฟังรักเริ่มโปรหรอ
2: ครับผม
0: ได้เลยค่ะ
2: แล้วอ
0: ะไรนะ
2: ของวงเส้นเล็กอ
0: ่ะค่ะของวงเส้นเล็กแล้วอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
2: มอบให้ทุกเสียงทุกสายแล้วมอบให้คนหลังไม้ด้วยแล้วก็มอบให้พี่ลูกตาลด้วย
0: พี่ลูกตาลด้วยได้เลย
2: เอาว่าเป็นพี่หรือเป็นน้องไม่รู
0: ้ไม่เป็นไรเป็นเจก็ได้ล่าสุดก็เป็นผู้จัดการด้วยนะคะ เป็นหลายอย่างมากเหลือเกินเออ
2: ชอบเพลงพี่อีลูกตาลอยากจะขอเพลงพี่ลูกตาลแหละแต
0: ่จ๋าเพลงอะไรจ๊ะเพลงอะไรจ๋าอยากฟังเพลงอะไรจ๊ะ
2: ก็มันน้อยน้อยใจอะไ
0: รอ๋อได้ก็เดี๋ยวรอบหน้านะรอบหน้าเนาะ
2: ครับ
0: ได้ค่ะอ่ะก่อนที่เราจะไปฟังรักเติมโปรค่ะนะคะคุณแสงเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนเดี๋ยวพูดตามช้าๆเนาะ
2: ครับผม
0: ครับผมขอขอบคุณ
2: ขอขอบคุณ
0: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
2: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
0: ตราพันท้ายนรสิง
2: ห์ตราพันท้ายนรสิง
0: ห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
2: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
0: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
2: กินกับอะไรก็อร่อยห
0: อและไอ้ไอยราอาห่า
2: และไอ้ไอยราอาห่าร
0: สชาติดีดี
2: รสชาติดีดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
2: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
2: ทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
0: สุดยอดโอ้ยโอเคถ้าแบบนี้แสดงว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรง
2: ครับผม
0: โอเควันนี
2: ้ให้พี่ลูกตาลสุขภาพแข็งแรงเหมือนกันค่ะ
0: ขอบคุณมากๆแล้วก็ขอให้พี่แสงพักฟื้นนะคะแข็งแรงไวๆนะจ๊ะเดี๋ยวจัดงานเพลงให้เนาะ
2: ครับผมเห็นว่าจะไปแวะลำปางไม่ใช่หรอ
0: ยังไม่ได้แวะเอาเพลงไปแวะก่อนไงเมื่อวาน
2: ไปแวะของพี่แคทไม่ใช่หรอฟังอยู่ทุกวัน
0: เออฟังอยู่ทุกวันเนาะโอเคขอบคุณมากๆนะ
2: ขอบคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับดูสินะถ้าบอกแวะลำปางยังจำได้เอาละค่ะในช่วงนี้นะคะน้องๆเรียกร้องมามากๆเลยบอกว่าขอพาเรทเพลงโจ๊ะโจ๊ะจึ้งๆเลยนะพี่ตาเพราะว่าพรุ่งนี้พี่ตาไม่อยู่1วันนะคะขอแบบเต้นๆเลยได้ไหมแล้วคือยังไงเต้นก็ต้องรู้ขึ้นเต้นอีกเนี่ยโห้ย เอาละค่ะพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะเดี๋ยวจัดเพลงสนุกๆให้เลยตามคำขอนะจ๊ะเริ่มต้นกระบวนพาเรทกับเพลงนี้เลย

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้อัยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่า
1: โอ้โหรองเท้าหายเต้นมาก เต้นหน้าเวทีไงถอดรองเท้าไว้รองเท้าหายแล้วนะคะสนุกสนานกันนะคะจัดให้เลยนะคะกับตามคำขอนะคะเด็กๆบอกอยากฟังเพลงสนุกสนุกเอาให้เต้นกันแบบขาหลุดรองเท้าหรือข้างเดียวนะล่าสุด สิ่งงานเพลงสนุกสนุกนะคะในช่วงของพาเรดเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะเริ่มต้นมากับรักเติมโปรเส้นเล็กนะคะแล้วก็ต่อด้วยจีบได้แฟนตายแล้วนะคะงานจากน้องยิ้มมาสยามค่ะแล้วก็มากันที่ปี้จนปนค่ะเอมหาหิงนะคะฟีเจอริ่งกับน้องบัวกมลทิพย์ใช่ไหมแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ต่อรอก่อนนะคะงานจากพี่บอลเชิญยิ้มนะคะฟีดกับโชคไทยรถแห่นั่นเองนะคะโอ้โหเป็นไงล่ะ จัดให้เลยเห็นไหมล่ะตามใจคุณผู้ฟังอยู่แล้วนะคะอยากฟังเพลงอะไรฟีลลิ่งแบบไหนความรู้สึกไหนนะคะส่งเข้ามาเลยนะคะก็มีเวลาของเราตรงนี้นะ2ชั่วโมงนะคะก็จัดเต็มให้เลยเนาะนะสวัสดีพี่ประเดิมกลิ่นหอมนะคะน้องหนูดียังเต้นไม่หยุดนะคะตามหารองเท้าอยู่นะจ๊ะกับน้องโบนัสด้วยนะคะสวัสดีน้องเต้ยนะจ๊ะแล้วก็พี่เดียวจรัญระโนดนะคะคุณแม่อรุณเต้นทันเด็กๆไหมจ๊ะแล้วก็พี่เจริญนะคะสวัสดีค่ะนะคะน้องแสงแวบมาทางไลฟ์ด้วยบอกขอบคุณครับพี่ลูกตาลนะคะยินดีมากๆแล้วก็มีพี่วิชัตนะพี่สัมพันธ์นะคะพี่อัมพลด้วยบอกยาวไปยาวไปชั่วโมงที่2นะคะพี่สุภาพพี่สมบูรณ์นะคะพี่ทองรวมบอกยังอยู่นะคะแล้วก็สวัสดีพี่เล็กยินดีด้วยนะคะเพิ่งเข้ามานะคะพี่ฝันเล็กๆบอกว่าขอบคุณดีเจคนสวยจากที่ปฏิบัติงานอยู่ที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยสำหรับเพลงที่จัดให้ไปเมื่อท้ายชั่วโมงแรกนะคะยินดีมากๆนะคะพี่สุชาตินะคะพี่ณรงค์รับฟังอยู่ที่นครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็มีพี่รื่นรมนะคะรับฟังตลอดเลยพี่บุญช่วยนะคะคุณแม่ธนชพรด้วยนะคะพี่น้องไก่นะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกๆข้อความเลยที่ทักทายเข้ามาแล้วก็คุณแม่ธนวิชาบอกว่าเดินทางปลอดภัยนะคะขอบคุณนะคะคุณแม่ก็พี่อุดรรถขยะบางนาด้วยขอบคุณทุกท่านเลยเอาละเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้จัดให้ต่อเลยแล้วกันนะคะน้องสาวนะคะส่ง SMS เข้ามานะน้องโบนัสบอกว่าอยากเต้นต่ออีกสักเพลงนึงไปตามหารองเท้าก่อน ตามหาหนอนด้วยเนี่ยชิเมนเจอได้

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อเลยนะคะจ่อคิวฮิตในช่วงนี้ขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะเพลงใหม่ในชั่วโมงนี้จ่อคิวฮิตกับงานเพลงของพี่หนุ่มมีซอค่ะคุณผู้ฟังกับเพลงฝังใจนะคะคำร้องทำนองโดยมหาอามและเรียบเรียงโดยอาจารย์พรชัยทันทภาเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
1: ไปกันต่อนะคะเพลงฮิตติดชาร์ตในช่วงนี้ขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะไหนๆก็มาแบบนี้แล้วแหละวัยรุ่นนะคะสนุกสนานกันต่อเลยก็แล้วกันนะคะจากมหานครชาร์ตของเรานะคะจัดงานเพลงไอ้ทุยจากวงแอลกอฮอล์แล้วกันนะคุณผู้ฟังตอนนี้อยู่ในฮิตที่18นะคะจากค่าย TMG Record แล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยงานจากผีบ้าวพี่บ่าวีนะอยู่ในที่ที่2ค่ะกับเอาทีใบใจนะเอาทีใบใจไปจ้า

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: พาโดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: 25โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: 2ผลงานเพลงนะคะที่จบไปกับบังเอิญมีหัวใจไผ่พงศธรนะคะฝากมาจากพี่หนุ่มณัฐดีกำแพงแสนค่ะแล้วก็ก่อนหน้านั้นหลายๆคนคิดถึงเอ็กอาสยามจัดให้เลยกับเพราะว่าคิดถึง
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: ส่งท้ายกันกับเพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158ค่ะวันนี้นะคะมีงานเพลงฝากเข้ามานะบอกว่าฝนตกอีกแล้วนะคะก็ยังคงอยู่ในบรรยากาศแบบความชุ่มฉ่ำชุ่มชื้นหัวใจก็แล้วกันเนาะนะคะยามเมื่อฝนโปรยปลายนะคะฝากเข้ามาจากทางบ้านนะคะงานจากพี่ไก่พานิภาก็เดี๋ยวจะให้เลยช่วงนี้กับเพื่อนเพลงหวานนะคะแล้วก็วันพรุ่งนี้นะคุณผู้ฟังคะนะคะดีเจลูกตาลชนิชาขออนุญาตลา1วันนะคะพรุ่งนี้มีไปร้องเพลงนะทำหลายอาชีพจริงนะคะอายุน้อย100อาชีพ

พรุ่งนี้มีคอนเสิร์ตที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะคะเผื่อว่าใครคิดถึงอยากมาเจอกันช่วง 5:00 น.นะคะก็มาเจอได้เลยนะคะไม่ได้ไปขอนแก่นนานาโดนหลายละอืมนะคะมืออื่นสิได้พอกันนะคะสำเนียงบ่ได้เนาะพรุ่งนี้เจอกันไม่ใช่พรุ่งนี้เจอกันที่ขอนแก่นแต่พรุ่งนี้ไม่ได้มาจัดรายการนะคะยังไงก็ฝากด้วยแล้วก็เดี๋ยวเจอกันวันอาทิตย์เนาะนะคะวันอาทิตย์ตอน 5:00 น.นะคะรายการของเรากับ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหา

0: ความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: น3ผลงานเพลงจัดให้เรียบร้อยต้นชั่วโมงนะคะไอ้หนุ่มผมยาวค่ะจากสุรชัยสมบัติเจริญนะคะตามมาด้วยไอ้หนุ่มเครื่องไฟเสรีรุ่งสว่างและปิดท้ายด้วยไอ้หนุ่มชุมชนจากสอนสินชัยนะคะขวัญใจไทยบ้านนี่เองนะนะคะสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะในช่วงของฮิตมาราธอนน้องเมย์จัดให้แล้ว3ผลงานเพลงนะคะใครที่อยากจะฟังผลงานเพลงไหนชื่นชอบเพลงอะไรเป็นพิเศษนะคะเป็นเพลงที่อยู่ในจิตในใจหรือว่าเคยฟังจดหมายเหตุผลงานเพลงนี้แล้วแบบเอ้ยทำให้นึกถึงวันวานนึกถึงสมัยตอนเต้นโชว์บนเวทีโรงเรียนตอนเด็กๆอะไรเงี้ยสามารถขอหรือแนะนำกันเข้ามาได้นะคะผ่านช่องทางหลายช่องทางมากๆแต่ว่าขอหลักๆก่อนนะเอาหลักๆนะคะก็คือกติกาของเรานะคะในการขอเพลงนะคะในช่วงของน้องเมย์เนี่ยต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าน้องเมย์เนี่ยจัดรายการเพียงแค่2ชั่วโมงนะคะดังนั้นผลงานเพลงที่จะขอแล้วแบบเปิดให้ได้เนี่ยมันเวลามันค่อนข้างกระชับนะคะถ้าเทียบกับพี่ๆที่เขาจัด3ชั่วโมงอะเนาะดังนั้นนะคะใครที่อยากจะฟังผลงานเพลงไหนแนะนำให้โทรศัพท์เข้ามานะคะโดยการนะย้ำก่อนนะก่อนที่จะยกหูโทรศัพท์ขึ้นมาเนี่ยย้ำกับตัวเองก่อนว่า1สิ่งที่ฉันจะต้องบอกโคโปรแกรมนะคะหรือน้องเมซูกะพี่แป้งโกแป้งใจน้องกวางหรือใครก็ตามนะคะก็คือ1เลยเราจะต้องรู้ชื่อเพลงค่ะ2คือรู้ชื่อศิลปินค่ะนะคะและ3คือรู้ชื่อตัวเองค่ะเพราะว่าบางคนไม่รู้ชื่อตัวเองด้วยปวดหัวเลยนะแล้วก็4ค่ะรู้เบอร์โทรศัพท์ตัวเองที่จะต้องติดต่อกลับนะคะอย่าให้เบอร์คนอื่นมาเพราะว่าตอนนี้เป็นช่วงเวลาเที่ยงคืน16นาทีนะคะโทรไปเดี๋ยวเขาจะด่าบุพการีหนูเอานะคะดังนั้นช่วยรบกวนนิดนึงนะจ๊ะให้เบอร์โทรที่ถูกต้องนะคะเพราะวันนั้นไปปลุกคุณเตยมาแล้วนะแล้วคุณเตยก็งงว่าใครโทรมานะคะดังนั้นก็แบบไม่เป็นไรนะเอาแค่พวกเราที่ฟังชาวลูกทุ่งมหานครตรงนี้ก่อนนะคะทักทายคุณผู้ฟังด้วยนะคะที่คือ16นาทีอยู่กับเมธิชารับช่องต่อจากพี่ลูกตาลชนทิชานะคะทักทาย Mcord Radio Network 41สถานีทั่วประเทศรวมถึง Facebook Live Fanpage LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะรวมถึง TikTok ด้วยนะคะวันนี้เข้ามาทักทายเข้ามาพูดคุยส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นฟังเพลงนะคะจะเน้นไปที่ทางวิทยุและแอปพลิเคชันสีฟ้านะคะก็คือ Facebook Live Fanpage แต่ถ้าสมมติอยากจะพูดคุยกันตลอดทั้งชั่วโมงให้มาที่ TikTok นะคะก็จะเข้ามาพิมพ์ว่าเมธิชาเนี่ยก็จะเข้ามาพูดคุยได้เลยอ่ะเพราะฉะนั้นมีหลักๆ3ช่องทางอีก1ช่องทางที่จะบวกคะแนนให้กับศิลปินที่คุณชื่นชอบให้มาติดชาร์ตนะคะก็สามารถโหวตให้ลูกชายลูกสาวของคุณนะคะอย่างแบบว่าหนุ่มไรอันกับบินดิตเนี่ยเห็นมั้ยลูกชายแห่งชาตินะคะแม่ก็จะขอมาเยอะมากๆเลยผ่านช่องทางข้อความนะคะ SMS 4689400นะคะก็พิมพ์ชื่อนะคะชื่อศิลปินชื่อเพลงอย่างเงี้ยนะนะคะแล้วก็ส่งมาหรืออาจจะมีข้อความก็ได้นะพิมพ์ข้อความมาว่ามอบให้ใครเป็นพิเศษอันเนี้ยนักจัดรายการจะบอกให้ได้พูดให้ได้โดยที่คุณไม่ต้องได้สายหน้าใหม่ก็นักจัดรายการก็จะพูดเลยว่าขอเพลงกลางดาวไรอันกับบัณฑิตมอบให้แม่จุดๆๆๆจังหวัดนี้นะคะอะไรอย่างเงี้ยอ่ะอันเนี้ยพิมพ์มาได้เลยนะคะส่ง SMS มาได้ที่4689400นะคะอ่ะ1ผลงานเพลง3ผลงานเพลงน้องเมย์จัดให้ไปแล้วเป็นแบบไอ้หนุ่มผมยาวไอ้หนุ่มเครื่องไฟไอ้หนุ่มชุมชนอีกสักไอ้หนุ่มแล้วกันนะไอ้หนุ่มเรืออวนนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าใหม่กันในช่วงของสายชิวหิวใจนะคะรอสายยูนมีน้องเมซุกะรอรับสายนะคะส่วนพี่ต่อยเพชรบุรีจ้าถ้าฟังเสียงนี้อยู่เปลี่ยนเพลงได้แล้วค่ะโทรมาอยากได้สายหน้าใหม่แต่ขอเพลงเดิมตลอดเลยพี่อ้อมสุราษฎร์นี่ถือว่าช่วงนี้เป็นการขอเพลงเพื่อโหวตเพลงให้พี่ลูกตาลเนาะนะคะมีขอเพลงใครมาอะไรยังไงก็ส่งกันเข้ามาได้เลยเรื่อยๆนะจ๊ะตอนนี
1: ้น้องแดงเฮ้อเรือผีคางล่มอยู่เกาะมุ้ยหนูนองพอล่มเงียบผีต้องแค่พาเรือข้ามเป็ดราดลามึกผีน้องแดงสั่งตอนนี้ผีทำภาพไปกับเรือวอแล้วให้น้องไปดับได้ที่ปาน

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาในช่วงสายชิวฮิวใจนะคะขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะคะตอนนี้หนึ่งซ้ายหน้าไมค์มารอแล้วสวัสดีค่ะ
2: จุ้งกะดีเจที่เสียงหวานทรมานหนุ่มพ่อห้างทั่วประเทศ
1: สวัสดีค่ะแหมมาเป็นภาษาอะไรนะเขมรหร
2: อครับภาษาบุรีรัมย์ครับภาษาบุรีรัมย์ครับ
1: เขาเรียกว่าภาษาอะไรคะ
2: ภาษาเขมรครับภาษาแถวเครดบุรีรัมย์ศรีสะเกษเนี่ยมีพูดได้3ภาษาครับ
1: แล้วถ้าเขาบอกว่าอุ๊ยคนไทยพูดภาษาเขมรเพ้อนั่นแหละมีรากเหง้ามาจากเขมรจะบอกเขาว่าอะไรอ่ะคะ
2: ไหน
1: มีพี่คนนึงเขาพูดภาษาเขมรแล้วเขามันมีคนเขมรบอกว่าการที่คนไทยพูดภาษาเขมรได้ก็เพราะว่าเป็นภาษาพ่อภาษาแม่คนไทยก็เลยพูดได้
2: ครับ
1: เราใช่คนเขมรไหมคะ
2: ไม่โง่ก็เขมรก็ไม่ใช่บักเขมรทางไงคุณเซนนะไม่ใช
1: ่
2: ก็ปู่ย่าตายายก็เด็กๆ เรียนทุกวันเนี่ยพูดภาษาเขมรกับเด็กๆอ่ะฟังไม่ออกนะว่าปู่พูดอะไรนะว่าอะไรนะทุกวันเนี่ยฟังไม่ออกเลยนะถ้าพูดเรียกว่าเนี่ยยับชอนให้ปู่หน่อยอะไรชอนชอนกินข้าวนะ
1: ขอประมาณว่าหยิบช้อนให้หน่อยอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: นะครับหยิบช้อนให้หน่อยว่าปู่ว่าอะไรนะโอ้พูดภาษากลางสิภาษาไทยน่ะ
1: ไม่เอาดีกว่าไม่เรียนดีกว่า
2: ทุกวันเนี่ยเด็กนักเรียนน่ะจะยังฟังยังพูดไม่ได้เลยเนี่ยครับ
1: ดีแล้วค่ะพูดภาษาไทยดีกว่า
2: ครับพูดภาษาไทยครับ
1: มาแนะนำตัวเองหน่อยชื่ออะไรจ๊ะ
2: เด็กชายปัญญาครับเด็กชายปัญญาคณารามครับ
1: ค่ะจากบุรีรัมย์เนาะตอนนี้สถานการณ์บุรีรัมย์เป็นยังไงบ้าง
2: อู้เมื่อตอนประมาณ5โมงเลยอู้ฝนตกมาอย่างโอ้อย่างงามเลยอู้อุตส่าห์ดีใจ
1: อ้าวดีเหรอคะชอบให้ฝนตกหรือว่าไม่ชอบ
2: อู้ก็ชอบสิถ้าไม่มีฝนตกจะได้ใส่ปุ๋ยหรืออ
1: ้าวเหรอบางพื้นที่เขาไม่ชอบให้ฝนตกเพราะเขาตัดยางไม่ได้ไง
2: เอาอันนั้นก็ธรรมชาติแล้วก็ประเพณีเนี่ย
1: สลับกันสลับกันอ
2: ะไรนะปลูกยางได้เหมือนเขาก็จะทำทั้ง3อย่างเลยมันปลูกไม่ได้ทางแถวๆนี่น่ะ
1: มันก็เป็นแล้วแต่พื้นที่แล้วแต่ดินน่ะเนาะว่ามันเหมาะกับอะไรไม่เหมาะกับอะไร
2: ทางต้นทุเรียนซื้อมาลังต้นละ100ต้นละ50ต้นละ200มานิดนึงไปแล้วไม่เหล
1: ือแล้วนี่ปลูกอะไรอ่ะคะ
2: ต้นนี้ปรับพื้นที่สภาพนาประมาณ3งานนี้ยังไม่ได้ลงอะไรเลย
1: อ๋อคือยังปรับหน้าดินอยู
2: ่เกี่ยวกระยาให้บัวไม่มีเวลาไปปลูกอ่ะอันจริงก็ชอบปลูกเลยลูกค้าวัวถามหาอย่างนู้ปีนี้ไม่ได้กินทัวกินแพงของท่านมหาเลย
1: อ๋อแล้วตอนนี้ก็คือเลี้ยงวัวด้วย
2: วัวอย่างเดียว
1: กี่ตัวคะ
2: วัว20ตัวตอนนี้20ตัวแล้วครับ
1: มีตัวเด็ดๆไหมมีตัวเด็ดๆนิสัยแปลกๆอย่างเงี้ยมีไหม
2: ก็อยากได้เหมือนกันเลยไอ้ที่วัวดูในคลิปอ่ะที่วัวไม่รู้ว่าทำ AI หรือเปล่าไอ้วัวแคระ
1: นั่นเหร
2: ออยากได้จริงๆเลย
1: โอ้คือเห็นแล้วก็อยากได้แต่เรายังไม่มีแบบนั้น
2: อยากได้อยากได้เหมือนกันเลยวัวเฟสก็มีเตะๆเราไม่มีเฟส
1: ค่ะ
2: ตอนเลี้ยงด้วยกันเขามีเฟสเลยเขาขายได้ราคาแพงนะวัวเฟส
1: ค่ะเราเคยคุยกันมาก่อนไหมคะเนี่ย
2: โอ้ตั้งแต่นู่นยุคไอ้พบดร.โสภัทรนาสวัสดิ์มานู่นช่วงนั้นเลยได้คุย
1: โอ้ยยุคดร.โสภัทร
2: กลับครับนั่นแหละ
1: เอาเกือบๆจะเป็นดร.ไปก่อนได้ไหมตอนนี้ยังไม่เป็นดร.เลยหนูเนี่ย
2: เลย
1: ใช่
2: เดี๋ยวก็ได้เป็นแล้ว
1: ยังเลยดรอปไว้ก่อนแล้วเนี่ยตอนนี้ทำไม่ไหวทำงานเยอะ
2: ครับครับเดี๋ยวขออวยพรให้พบด้วยได้ไหมครับเนี่ย
1: คะ
2: ขออวยพรให้พบวันนั้นที่เมื่อผมไปเมื่อเดือนเมษาปี68อ่ะผมเอามะม่วงประมาณ40กิโลเลยไปนั่งรอจนเกือบ3ชั่วโมงอ่ะยามรู้ดีวันนั้นอ่ะผมไปภูมิธระแต่ไปก็ได้จะกราบพระภูมิเจ้าที่บนบานว่าขอสิ่งที่ผมคิดว่าที่สิ่งที่ไอ้ป๊อปแนะนำตอนนั้นอ่ะผมจะไม่ลืมพระคุณเลยถ้าคดีพลิกผมจะเอาไอ้ป๊อปมาให้ดูจะเรียงดูลิเกดูกันตรึมดูมอลำเลยถ้าคดีพลิกนะ
1: ค่ะ
2: เรื่องที่นา12ไร่2งานก็มีไอ้ป๊อปแหละแนะนำก็ผมตาสว่างจนเอาเอกสารมาได้ 99% น่ะ
1: ค ค่ะ
2: ได้ตั้งทนายได้วันไหนคือว่า 100% เออเนี่ยผมตกเป็นจำเลยมา5ปี60ถึง65
1: โอ้โห
2: วันนั้นน่ะโทรโอเคาหน้าไมค์ดีเจดงไม่ให้ออกว่ะเป็นอันตรายผมอยากจะออกอีกรอบนึงเลย
1: แต่ว่าก็นั่นแหละค่ะจริงๆปกติเนี่ยการออกอากาศเนี่ยมันก็ต้องระมัดระวังเนาะเพราะว่ามันมีกฎชุมชนกฎของกสทช.กฎหมายมันมีกำกับไว้อยู่เนาะ
2: ผมจะพูดเรื่องจริงไง
1: อ๋อมันถ้ามันเป็นเรื่องส่วนตัวก็ไม่ควรพูดออกอากาศค่ะนั่นแหละแต่ว่าถ้าอย่างไอ้ป๊อปหรืออะไรเงี้ยมันก็จะ
2: เป็นเรื่องที่นาแล้วก็ทำชนูดทับชนูดผมอ่ะ
1: อันนี้เราต้องให้จบสิ้นสุดคดีแล้วหรือยัง
2: ยัง
1: ถ้ายังพูดไม่ได้
2: ครับ10 ปี นี่มันปีสุดท้ายแล้ว
1: นั่นน่ะสิถ้ายังก็ยังพูดไม่ได้เพราะว่าศาลยังไม่ตัดสินเนาะเรายังไม่สามารถใช้สื่อในตรงนี้ได้แบบสักทีเดียวว
2: ันนั้นคุณเบงตัดคมให้ผมไปร้องทุกข์กับตำรวจนะ
1: ค่ะ
2: วันนั้น
1: มันก็คงเป็นเรื่องของการแนะนำในเรื่องข้อกฎหมายแต่อันนี้ต้องบอกตรงๆนะว่าน้องเมย์อาจจะไม่ได้มีความรู้พิเศษอาจจะต้องแบบว่าเอ้ยอาจจะแบบเฮ้ยพอถามเรื่องราวแล้วถึงจะไปถามเพื่อนได้แต่ว่าอันเนี้ยก็รู้สึกว่าไม่ได้ถนัดด้านนี้จริงๆเนาะเรามาว่าเรื่องที่เราถนัดก่อนดีกว่าเพราะว่าเวลาจะหมดแล้วนะ
2: ครับผม
1: มาผลงานเพลงวันนี้แนะนำเพลงอะไรดีคะ
2: เพลงนั้นเลยครับไม่ได้จะชูแต่ได้พูดหนูเยอะ
1: ทำไมล่ะทำไมเป็นเพลงนี้ล่ะ
2: ชอบเลยครับเพลงชอบ
1: ส่วนตัวเหรอคะแล้วเราเป็นคนเจ้าชู้ไหมคะแล้วเราเป็นคนเจ้าชู้
2: เวลาไปดูกันดื่มเขาร้องว่ารถเฮรถไรร้องอะไรผมจะให้จะขอเพลงนี้แหละถ้าใครร้องเพลงนี้ได้เดี๋ยวจะให้50 บาท
1: แล้วเขาร้องได้ไหมไม่ได
2: ้ร้องได้บุกร้องอ
1: ่
2: ะ
1: ไม่รู้เหมือนกันนะแต่เคยเห็นคนเอาไปร้องอยู่แต่ก็
2: เขาร้องเพื่อพวกรถเฮพวกนักเล่นกันดื่มอะไร
1: หรอโอเควันหลังถ้ามีคนร้องให้ฟังนี่ก็อย่าลืมถ่ายคลิปวิดีโอส่งมาให้ด้วยนะ
2: ผมจะทำเป็นแบบขนาดเปิดดูอยากดูจนเนี่ยวิดีโออะไรเปิดไม่เป็น
1: มา

0: ่ะเดี๋ยวน้องเมย์จัดให้นะไม่ได้เจ้าชู้แต่เนื้อคู่หนูเยอะนะคะผลงานจากทิชาสกายปาร์คเนาะ
1: ครับครับผม
0: ครับผมมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
1: ผมมอบให้ไอ้ป๊อปนั่นแหละพิเศษครับกับดีดีเจอะไรจุ๊กเจงครับ
0: แต่พี่รู้ใช่ไหมว่าพี่ป๊อปเขาเสียชีวิตแล้วเนาะ
1: เขาให้ข้อมูลผมปี65น่ะไม่กี่เดือนเลยเข้าโรงพยาบาลน่ะคิดดูสิ
0: รู้แล้วเนาะรู้แล้วเนาะโอเคได้เลยประมาณนี้เดี๋ยวน้องเมย์จัดให้ค่ะขอบคุณที่โทรมานะดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะนะคะผลงานเพลงไม่ได้เจ้าชู้แต่เนื้อคู่หนูเยอะเอาจริงๆหนูเขินน่ะอ่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะไปฟังผลงานเพลงนี้กันค่ะ

0: นับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ใครที่ทำงานนะคะแล้วรู้สึกว่าเหงื่อมันไหลใครมันย้อยมันโอ้ยมันไม่ค่อยสดชื่นมันไม่ค่อยรื่นรมมันไม่กลิ่นตัวมันแบบไม่สบายใจอ่ะนะคะแนะนำเลยซุกสกินนะคะเป็นสบู่สมุนไพรนะคะที่ผลิตจากสมุนไพรมากกว่า23ชนิดเลยนะคุณผู้ฟังเยอะมากนะคะช่วยในเรื่องของความสะอาดได้อย่างล้ำลึกนะคะทั่วร่างกายล้างหน้าก็ได้สระผมก็ดีเป็นสูตรเย็นสดชื่นมีฟองเยอะๆอันนี้ชอบมากนะคะมาพร้อมกับกลิ่นหอมแบบอโรมาดอกไม้ไทยวันนั้นแอบไปดมสดชื่นจริงนะลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ระหว่างวันนะคะโปรโมชั่นพิเศษซื้อสบู่สมุนไพรขนาด60กรัม8ก้อนทั้งหมด3แพ็คเลยนะแถมฟรี

0: ะคะครีมอาบน้ำแร่ชนิดซอง10มิลลิลิตรอีก8ซองพร้อมกับถุงตีฟองอีก8ชิ้นโหเยอะมากนะคะราคานี้ราคาดีราคาเดียวพิเศษเลย999บาทแบงค์เทานะคะแบงค์เทา1ใบเทามีทอนค่าส่งค่ะและประกันสินค้า50บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลย02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะหรือว่าจะแอดไลน์ก็ได้ที่แอดช็อปไมเนียนะคะพิมพ์แอดตัว A ม้วนๆน่ะนั่นแหละแล้วก็ SHOP ช็อปที่แปลว่าร้านค้านะคะแล้วก็ MANIA ไมเนียนะจ๊ะก็พิมพ์ไปได้สั่งซื้อของได้เยอะแยะมากมายอ่ะจัดไป
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
0: ในช่วงนี้นะคะมหานครไลฟ์ค่ะขอบคุณขั้นอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: สนับสนุนโดย
1: ลาโมโซนครีมมีตัวยาโคตรไรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลาโมโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง A1 จินนี่เจน่า A2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยใหม่เซียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเซียงเพียว

จบไปแล้วนะคะผลงานเพลงนี้จีบได้แฟนตายแล้วนะคะผลงานจากพี่ยิ้มอาสยามนะคะช่วงนี้แบบเห็นไปโฟกัสกับการตีบงตีแบตด้วยเหมือนกันว่าไม่ชวนน้องนุ่งมั่งเลยนะมีแต่บอกว่างๆเจอกันว่างๆไปเที่ยวด้วยกันไม่เคยได้ไปอ่ะช่วงนี้นะคะกอดตัวเองแน่นๆแล้วบอกกับตัวเองด้วยนะว่าอย่าประเมินค่าตัวเองต่ำจนเกินไปบางครั้งคุณอาจจะมีความสามารถมากกว่านั้นอย่าประเมินค่าตัวเองตามที่คนอื่นเขาพูดนะคะเราใช้ชีวิตส่วนตัวของเราเนี่ยบางครั้งเราก็ใช้จนเคยชินเนาะใช้มากไปนานไปบางครั้งนะคะเราก็ไปฟังคนอื่นมากจนเกินไปจนเราไปกดขี่ความสามารถของตัวเองซึ่งเชื่อเถอะว่ามนุษย์เราอ่ะไม่ปล่อยให้ตัวเองแบบย่ำแย่จนแบบสุดทางขนาดนั้นหรอกนะมันจะต้องมีการดิ้นรนนะคะอย่างน้อยเนี่ยเรามีโอกาสเยอะแยะยิ่งสมัยนี้ยุคมันเปลี่ยนไปนะถึงคนจะบอกว่ายุคมันเปลี่ยนไปมันโอ้ยสิ่งที่ดีมันแทบจะหาไม่ได้เลยข้าวยากหมากแพงเศรษฐกิจไม่ดีแต่เชื่อไหมว่าในช่วงวิกฤตอย่างเงี้ยอ่ะอย่างช่วงโควิดอ่ะเห็นไหมทุกคนบ่นหมดนะคะว่าไม่มีงานตกงานโดนแคนเซิลงานช่วงนั้นน้องเมย์ก็เปลี่ยนงานเหมือนกัน

วันแม่นะน้องเมย์ขายแบบกำไรแบบคูณอะแป๊บเดียวคืนทุนแล้วอะนะคะหรือว่ามีเพื่อนๆศิลปินหลายๆคนก็ไปขายครีมขายอะไรที่มันดูแลสุขภาพนู่นนี่นั่นนะมีเพื่อนน้องเมย์คนนึงเขาปรับตัวด้วยการขายไอเนี่ยอะไรนะสเปรย์แอลกอฮอล์นั่นแหละเชื่อไหมว่าเดือนแรกนะคะทำกำไรไป3ล้านบาทอะเพราะฉะนั้นนะคะในช่วงทุกอย่างที่มันเป็นวิกฤตเนี่ยเราก็ต้องมองให้มันเป็นโอกาสให้ได้ในวิกฤตเนี่ยมันก็จะมีหลายๆอย่างที่มันแบบเข้ามาแทนที่เมื่อก่อนคนไทยอาจจะไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการใช้อะไรสื่อออนไลน์เลยแต่เชื่อไหมว่าช่วงโควิดทุกคนสแกนเงินเป็นหมดเลยจ้าจากที่ทำไม่ได้คุณพ่อคุณแม่น้องเมย์เมื่อก่อนไม่เอาเลยเรื่องการสแกนเงินไม่เอาเลยนะแบบทำไม่เป็นไม่เล่นไม่เอาไม่โหลดแอปไม่อะไรทั้งนั้นแต่พอช่วงโควิดมันจำเป็นนะเพราะว่าบังคับว่าจะไม่รับเงินสดกันเพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวมันจะติดโรคง่ายใช่ไหมสแกนมันจะมือมันจะไม่ไปโดนกันไม่สัมผัสกันแล้วเงินเนี่ยมันก็จะไม่กระจายโลกตอนนั้นคนไทยก็นะมันเป็นความเป็นความตายเห็นไหมทุกคนมีการปรับตัวดังนั้นนะคะคุณก็ต้องปรับตัวให้ได้เหมือนกันดังนั้นน้องเมย์ถึงบอกว่ารักตัวเองมากๆเนี่ยบางครั้งมันจะทำให้ตัวเองอ่ะรู้สึกว่าจะต้องพัฒนาตัวเองในทุกๆวันอะไรที่มันจะเป็นผลทางที่เราจะดิ้นรนอยู่ต่อได้นั่นน่ะทำไปเถอะค่ะนะคะอ่ะสาระดีๆนะจ๊ะท่วงนี้นี่ฝนตกโปรยๆฝนตกเปรี้ยงปร้างฝนตกแล้วฝนตกอีกกระหน่ำในบางพื้นที่ดังนั้นนะคะวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของคนถูกฟ้าผ่าค่ะซึ่งไม่นานมานี้เนาะมันมีการที่โดนฟ้าผ่าจากการที่เล่นฟุตบอลซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็หลากหลายความผิดด้วยนะ1คือเราไปเล่นในช่วงเวลานั้น2คือมันไม่มีการหยุดการเล่นการแข่งขันน่ะบางครั้งผู้ที่เป็นเจ้าของสนามอาจจะต้องประเมินสถานการณ์นิดนึงว่าช่วงนี้การแข่งขันมันจะต้องเบรกก่อนเพราะว่าต่างประเทศเขาซีเรียสมากนะถ้าฝนตกฝนปล่อยเนี่ยเขาหยุดทันทีนะคะเพราะว่ามันเสี่ยงอันตรายเรื่องพวกนี้มากๆมันเป็นนาทีชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นเรารู้ไว้ก่อนไม่ต้องเจอก็ได้รู้ไว้ก่อนนะเผื่อเจอมันจะได้ทำได้เท่านั้นเองนะคะการป้องกันฟ้าผ่าระหว่างการเข้าช่วยเวลาที่เราเจอแล้วอุ้ยเปรี้ยงมาแล้วอุ้ยทำไงล่ะนะคะเราประเมินสถานการณ์ความปลอดภัยก่อนทุกครั้งของกู้ภัยจะถูกสอนเสมอว่าอย่าลงไปช่วยเด็ดขาดถ้าตัวเองไม่ปลอดภัยนะคะ1เขาเรียกว่าซีนเซฟซีนต้องเซฟทุกที่รอบตัวเราต้องเซฟนะคะมีรถก็ต้องระวังรถมีไฟฟ้าก็ต้องระวังไฟฟ้ามีควันไฟน้ำมันแก๊สเราต้องระวังให้หมดนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อมีการฟ้าผ่าเกิดขึ้นประเมินสถานการณ์ความปลอดภัยก่อนสังเกตบริเวณรอบๆนะคะที่เกิดเหตุว่ามีอะไรที่เสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่าอีกหรือไม่นะการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าช่วยเหลือนะคะ1คืองดใช้โทรศัพท์ค่ะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใครที่จะโทรแจ้งเจ้าหน้าที่หรืออะไรก็ตามนู่นไปอยู่ในร่มส่วนใครที่เป็นผู้ช่วยเหลือนะคะ1ก็คือถอดเครื่องประดับที่เป็นโลหะนำไฟฟ้าออกก่อนที่จะวิ่งออกไปนั่นน่ะเพราะว่าเวลาที่คนที่ถูกฟ้าผ่าส่วนใหญ่เขาจะอยู่กลางแจ้งถูกมั้ยหรือว่าแบบอยู่ในมุมที่มันฟ้าผ่าได้อ่ะดังนั้นคนที่จะช่วยเหลือคนที่จะโทรศัพท์ไปอยู่ในร่มไปอยู่ในที่ที่มันฟ้าผ่าไม่ได้นะคะส่วนอีกคนนึงถอดโลหะถอดอะไรออกก่อนนะคะไม่สัมผัสวัตถุที่เป็นโลหะแต่ถ้าถามว่าเอ้ยแล้วมันจะต้องแจ้งรถอ่ะต้องแจ้งรถพยาบาลทำไงอ่ะลากเขาเข้ามาก่อนลากเขาเข้ามาก่อนนะคะไม่สัมผัสวัตถุที่เป็นโลหะเลยจักรยานรถยนต์รั้วโลหะเสาไอ้พวกสายฟงสายไฟอะไรแปลกๆที่มันแบบห้อยๆมาไม่พยุงตัวไปกับตรงนั้นนะคะไม่อยู่ใกล้วัตถุความที่มีความสูงเช่นต้นไม้เสาไฟฟ้าอย่างเงี้ยไม่เอาอะไรที่มันสูงๆขึ้นไปเป็นยอดๆอ่ะไม่เอานะคะลดการสัมผัสพื้นดินให้น้อยที่สุดหากเป็นไปได้ให้นั่งยองๆค่ะเท้าชิดก้มหน้ากอดเข่าหาแผ่นยางหรือว่ากระเป๋าสะพายหลังมามาใช้ในการเหยียบเพื่ออะไรเพื่อมันไม่ให้แบบไฟมันทะลุฟึ๊บผ่านตัวเราออกไปนึกออกไหมอ่ะดังนั้นการช่วยเหลือของคนที่แบบพอเจอสถานการณ์นี้นะคะ1เลยโทร1669จำเบอร์ให้แม่นคุณผู้ฟังเบอร์นี้จำให้แม่นนะคะอีกเบอร์หนึ่งคืออะไร1418นะคะปอเต็กตึ๊งนะสังเกตประเมินความเสี่ยงนะคะการถูกฟ้าผ่าซ้ำควรเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนะคะผู้ที่ถูกฟ้าผ่าเนี่ยไปปฐมพยาบาลในที่ปลอดภัยนะคะป้องกันการถูกฟ้าผ่าซ้ำนะสามารถจับตัวผู้ที่ถูกฟ้าผ่าได้ไหมจับตัวได้นะคะเพราะว่าไม่มีกระแสไฟฟ้าลงเหลืออยู่ในตัวเขาแล้วมันไม่เหมือนไฟดูดที่บ้าน
อ่ะมันไม่เหมือนกันคือฟ้าผ่าเนี่ยมันดูดปั๊บมันฟึ๊บลงพื้นดินไปเลย

เลยนะคะแต่ว่าที่บ้านน่ะมันยังอยู่ในตัวเพราะว่าตัวเขายังเป็นตัวนำผ่านกระแสไฟอยู่นะดังนั้นเราสามารถแตะตัวเขาได้นะคะเออมันไม่ใช่ไฟดูดที่บ้านนะดูด้วยนะว่าเขาถูกไฟดูดจากอะไรนะคะประเมินการบาดเจ็บแล้วก็ปฐมพยาบาลค่ะถ้าหมดสติไม่หายใจหรือหายใจเฮือกเป็นยังไงหายใจเหมือนปลาช็อกน้ำอ่ะพะงาบอ่ะวับอย่างนั้นแหละปั๊มได้เลยทำ CPR ได้เลยนะคะทำ CPR ทำยังไงแขนตึงนะคะยกตัวขึ้นสูงคุกเข่าลงไปข้างๆตัวลำตัวของผู้ป่วยเนาะก็กดลงไประหว่างกลางนะคะมันจะเป็นกระดูกที่ไม่ใช่ซี่โครงนะหัวใจเราอ่ะอยู่ตรงกลางนะคะไม่ได้อยู่ทางซ้ายเมื่อก่อนตอนเด็กๆเราจะถูกสอนว่าหัวใจข้างซ้ายใช่ไหมแต่จริงๆการ CPR นะคะปั๊มตรงกลางกึ่งกลางอกเวลาเรากดไปเนี่ยมันจะเป็นเหมือนอะข้างๆมันจะเป็นซี่โครงถูกไหมไอ้ตรงกลางเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกระดูกหนาๆใหญ่ๆมีสเปซหน่อยมันจะมีพื้นที่หน่อยกดไปแล้วมันเจ็บๆอ่ะเออตรงนั้นแหละนะคะลองกดดูสิกดที่กลางหน้าอกตัวเองนะคะลากจากกึ่งกลางจักระแล้มาลากจากจักระแล้นะคะแล้วลองเอาฝ่ามือกดดูนั่นแหละตรงนั้นแหละนะปั๊มไปนะคะก็นับ1และ2และ3และ4แบบนี้นะเออมีจังหวะจะโครนนะคะสุกันเธอเราประมาณนี้แต่ว่าอย่าลืมโทร1669ให้เขามาช่วยด้วยนะไม่ใช่ว่าปั๊มไปแล้วไม่มีคนเปลี่ยนนะคะก็ต้องสลับสับเปลี่ยนกันด้วยอ่ะ

0: คุยแล้วในช่วงเดือนนี้แล้วก็ตัดคนที่ขอเพลงซ้ำมานะคะดังนั้นตอนนี้สายยังว่างโทรเข้ามาได้เลยค่ะ022481366ค่ะ
1: เพื่อชีวิตเห็นเต็มหัวใจ
2: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: ัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสาร

0: วาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันธายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าก
0: ลับมาในชั่วโมงที่สองนะคะอะไรนะพี่แป้งบอกว่าสภาพสิ้นหวังมากเลยนะสองเมนอะสภาพไม่ไหวแล้วและสภาพควรนอนมากอ่ะหนึ่งสายหน้าไมค์มารอแล้วสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยเด็กหญิงอะไรคะ
3: พี่โสภาค่ะ
0: พี่โสภานะตอนนี้อยู่ที่ไหนเอ่ย
3: อยู่สุราษฎร์ค่ะ
0: สุราษฎร์ธานีนะคะทำอะไรอยู่คะ
3: กรีดยางค่ะ
0: กรีดยางเมื่อกี้มีพี่เขาบอกว่าอะไรนะฝนตกอะชอบแต่พวกเราไม่ชอบเนาะ
3: ใช่ค่ะใช
0: ่เออนะบางคนเขาก็บอกว่าดีไงเป็นลูกจ้างบางทีแบบว่าถ้าได้รายเดือนมีไหมอะตัดยางเนี่ย
3: ไม่เลยค่ะ
0: มีแต่รายวันใช่ไหมต้องได้ต้องมีงานเท่านั้นถึงจะมีเงิน
3: ใช่ค่ะใช่
0: แล้วนี่กรีดอยู่กับใครอะคะ
3: กรีดอยู่คนเดียวค่ะ
0: จริงๆเขาเรียกว่าการตัดยางหรือการกรีดยาง
3: แล้วแต่พื้นที่ค่ะ
0: มันต่างกันยังไงคะ
3: มันเป็นตัดจากต้นราคา
0: อ๋อบางคนเขาก็เรียกตัดบางคนเขาก็เรียกกรีด
3: ใช่ค่ะ
0: เรียกโคนได้ไหม
3: ไม่ได
0: ้อ๋อเราไม่โคนนะเราไม่โคนเราแค่ตัด
3: มันเป็นอีกอาชีพนึง
0: หนูอยากรู้ว่าเวลากรีดแล้วอะกรีดต้นนี้แล้วอ่ะพรุ่งนี้มันก็กลับมากรีดใหม่ได้ใช่ไหม
3: ใช่จ้ะ
0: แล้วมันก็จะไหลมาเรื่อยๆอย่างนี้ตลอดเลยเหรอคะ
3: ใช่ค่ะมันก็ไหลปกติแบบนี้เลยค่ะ
0: หรอคือหนึ่งต้นเนี่ยสามารถอยู่ได้นานกี่ปีคะ
3: ก็เป็น30 ปีเลยนะ
0: หรอแล้วก็เราก็สามารถตัดได้อย่างเงี้ยเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะ
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อแล้วเรากรีดที่เดิมไหมคะหรือว่าวันถัดไปก็หามุมอื่น
3: ไม่ได้ค่ะกรีดที่เดิม
0: เหรอ
3: ใช่ค่ะ
0: ป้าติโทแล้วเรารู้ได้ไงว่าเราต้องกรีดตรงนั้นน่ะ
3: มันเราเบรกหน้ายางไว้แล้วไงคะ
0: อ่ะไม่รู้ละ อันนี้ไม่รู้ละ เออสงสัยเฉยสงสัยเฉยว่าเราเอ๊ะมันแบบไปตัดตรงอื่นมองไม่ได้เหรอ
3: มันก็ได้นะแต่ต้องให้หน้ายางหมดไปก่อน
0: เหมือนเราน้ำลอกไว้
3: ใช่แล้ว
0: ว่าเดี๋ยวมันจะออกตรงนี้แหละ
3: มันจะต้องติดตรงนี้อะค่ะ
0: ไม่รู้เลยไม่มีความรู้เลยจริงๆแบบอยากไปยืนดูมากเลยแบบอยากเห็นเลยอะอยากไปเป็นสาวสนยางสักวันนึง
3: อ๋อมาเลยค่ะมาเที่ยวทางใต้
0: มีบ้านไหนทำโฮมสเตย์ไหมคะเดี๋ยวจะไป จะไปลองกรีดยางดูสักวันเอออยากรู้อ่ะ
3: เออว่าเหมือนภาคเหนือภาคอีสานเขาก็มีนะมีทุกภาคแล้วตอนนี้กรีดยาง
0: นั่นน่ะสิแต่ปกติภาคเหนือเขาจะมีอะไรนะเป็นโฮมสเตย์ไปเก็บ

0: อะไรนะเก็บชาใช่ป่ะเก็บใบชา
1: ใช
0: ่เออแบบไปเที่ยวดอยไปเก็บใบชาไปอะไรเงี้ยไปโฮมสเตย์มันมีแบบนั้นเออภาคใต้เขามีไหม แบบโฮมสเตย์ให้ไปอยู่กับบ้านกับสวนแล้วก็ไปหัดกรีดยางอะไรเงี้ย
1: มันต้องมีชุดกรีดยางเป็นส่วนตัวค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อเหร
1: อใช่มีกรีดยางด้วย
0: เอ้าถ้าทำเป็นอ่ะแล้วสมมติแบบเราอยากได้ลูกมือโดยที่เราไม่ต้องกรีดเองไงเราก็ทำบ้านของเราให้เป็นรีสอร์ทใช่ไหมแล้วก็ให้นักท่องเที่ยวมาพอมาเสร็จปั๊บ
1: หน้ายางเสียหมด
0: หรอกรีดไม่เป็นใช่ไหม
1: ใช
0: ่เอาแค่ส่วนหนึ่งได้ไหมเอาแค่แบบต้นเดียวให้เขาหัดกรีดเฉย
1: ๆก็ไม่ได้นะมันหน้ายางก็เสีย
0: ต้นเดียวก็ไม่ได้เหรอแบบแบ่งให้นักท่องเที่ยวกรีดสักต้นนึง
1: ก็ได้อยู่แต่ว่าเพราะว่านักท่องเที่ยวมาบางคนก็กรีดไม่เป็นไง
0: ก็ใช่ไงเราก็ต้องสอนสิเอ้าก็ถ้าน้องเมย์ไปอย่างเงี้ยน้องเมย์ไปอย่างเงี้ยแล้วจะทำยังไงน้องเมย์ก็ทำไม่เป็นเหมือนกัน
1: ก็มีคนสอนอยู่แต่ว่าผมไม่มีนะที่ว่าจะให้เปิดเพิ่มสเตย์แล้วก็ให้ติดยางอ่ะ
0: เออเราลองได้ไหมอ่ะแบบชีวิตเราต้องมีแบบครั้งแรกเสมอป่ะเออเราอาจจะไม่ให้เขาติดกรีดที่ต้นยางจริงก็ได้เราทำจำลองมาได้ไหมแบบกรีดอะไรเดียกรีดพวกแบบท่อ PVC ไปก่อน
1: ไม่ได้
0: เราลองไงจำลองไงซิลิโคนอะไรก็ได้หรือว่าแบบทำแบบเราหาอาชีพเอ้าเผื่อมีคนอยากรู้เหมือนน้องเมย์ไง
1: ไม่ทราบเหมือนกันค่ะ
0: เออเผื่อนะใครเผื่อเป็นไอเดียแบบทำเป็นสวนยางนะแล้วก็แบบมีสวนหนึ่งสัก10ต้นพอเอาไว้ให้นักท่องเที่ยวมาลองกรีดดูเออแล้วจัดกรุ๊ปทัวร์เราก็ได้เงินไงเขาต้องจ่ายตังเราก่อนถูกป่ะจ่ายตังเราก่อนแล้วเราก็ได้เก็บค่าที่พักเราเก็บค่าอาหารได้ด้วยเพราะว่าเราจะมีอาหารเลี้ยงเขาเหมือนหมูกระทะอะไรเงี้ยไม่รู้นะแต่ว่าภาคใต้อาจจะไม่ใช่หมูอาจจะเป็นอย่างอื่นอาจจะเป็นแบบปิ้งย่างอะไรอย่างนี
1: ้ใช่ก็ได้อยู่นะ
0: เออลองแบบใครที่แบบมีพื้นที่ทำบ้านทำสวนเงี้ยเนาะแล้วก็ประกาศโฮมสเตย์ทำกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยให้นักท่องเที่ยวไปได้แบบไปลองสัมผัสวิถีชีวิตของคนภาคใต้ที่ต้องตัดยางเงี้ยเออ
1: ตัดไว้นายทุนเลย
0: เออต้องให้นายทุนเขาทำไม่รู้เหมือนกันนะแต่แบบว่าเออก็เอาขนาดภาคเหนืออยู่ดีๆอยากไปเก็บใบชาเลยจะไปรู้เหรอแล้วอาจจะอยากลองกรีดยาง
1: ให้เลยนายทุนเลย
0: พอเราตัดยางเสร็จเอ้าแล้วชาวบ้านก็จะมีรายได้ด้วยการเป็นมัคคุเทศก์ไงเราก็เป็นผู้นำเราก็จะกลายเป็นคุณครูสอนเราเป็นปราชญ์ชุมชนเออปลูกสวนผักก็ได้ปลูกสวนผักข้างๆไปให้เขานั่งเด็ดอะไรทำอะไรเล่นทำปุ๋ยก็ได้อะทำปุ๋ยใส่สวนยางให้เรารดน้ำต้นไม้อะไรก็ได้เห็นไหมหาคนมาทำงานแทนหน่อยเขาจ่ายตังค์ด้วยแล้วเขาก็ยังช่วยงานเราด้วย
1: ส่วนมากถ้าว่าคนที่กรีดยางไม่เป็นมันจะยางไม่ออกนะ
0: ใช่ไงแต่สุดท้ายแล้วอ่ะคุณพี่ครั้งแรกกรีดแล้วยางออกไหมล่ะ
1: ไม่ออกเพราะพี่ไปเรียนไปฝึกแบบของที่เขาหักกรีดยางอ่ะ
0: นั่นแหละ
1: เขามีต้นยางไว้แล้วก็เขาเอาเป็นท่อนไปหักกรีดกัน
0: นั่นแหละเราก็ทำแบบนั้นเลยให้นักท่องเที่ยวไปหักกรีด
1: ก็ได้ไม่ถูกวันนะเพราะว่ายางพารามันแห้งเหมือนกัน
0: ไม่เราก็บอกเขาดีว่าอันนี้มันเป็นแค่ต้นจำลองมันไม่มีน้ำยางออกมาจริงนะแต่ว่าสาธิตเฉย
1: ๆใช
0: ่เออแล้วเดี๋ยวก็พาไปลงพื้นที่จริงกรีดให้ดูจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเราก็สอนเขาไปแล้วเราก็เก็บตังค่าสอนเห็นไหมได้ตังค์อีกเออเราอาจจะต้องเป็นยูนิคอร์นเขาเรียกว่าอะไรนะอะไรนะแถวหน้าอะไรนะเอ้ยบางครั้งเวลาเรามีความรู้อะไรสักอย่างเนี่ยเราสามารถเปิดสอนออนไลน์ก็ได้เราสามารถเปิดสอนออนไลน์ใช่ไหมแล้วเราก็เก็บตังค์ให้เขาเข้ามาในกลุ่มอะไรเงี้ยทำได้มันมีหลากหลายวิธีเลยใครคุยเก่งๆอัดคลิปอย่างเงี้ยใช่ไหม1คลิปเนี่ยแล้วก็ใครที่จ่ายตังค์ก็ส่งคลิปสอนไปอะไรเงี้ยทำการตลาดหน่อย
1: แล้วถ้าเป็นไปหมดแล้วหัดกรีดยาง
0: เออแล้วว่าจะต้องทำอ
1: ะไรเนี่ยเต็มไปหมดแล้ว
0: แต่จริงๆแล้วน่ะน้องเมย์ก็จะบอกแบบนี้ว่าสมมติว่ามีคนที่ทำอะไรบางอย่างเก่งกว่าเราแล้วเราจะเลิกทำอย่างนั้นหรอ

0: ไม่ไม่ไม
1: ่เออถ้ามีคนหายใจเก่งกว่าเราเราจะเลิกหายใจมั้ย
0: ไม่หายไม่เลิกจ้า
1: เออนั่นแหละเพราะฉะนั้นนะต่อให้ในออนไลน์เขาจะมีสอนอยู่แล้ววิธีการสอนเราอาจจะไม่เหมือนเขาก็ได้น้องเมย์อาจจะถูกจริตอ่ะอยากเรียนกับคนนี้อะอะไรเงี้ยเออใช่ป่ะลองดูลองดูอ่ะวันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรจ้า
0: บัณฑิตกรีดยางค่ะ
1: บัณฑิตกรีดยางได้เลยเดี๋ยวจัดให้มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
0: มอบให้เพื่อนเพื่อนทุกคนค่ะที่ฟังลูกตุ้ง95อยู่ค่ะ
1: ครับผมครับขอบคุณสปอนเซอร์น้องมีหน่อยจ้าคนสวย
0: น้ำเลยค่ะ
1: น้ำจิ้มซุกี
0: ้น้ำจิ้มซุกี
1: ้เอ๊ะพูดภาคใต้พูดภาษาใต้ได้ไหม
0: ได้จ้าได้
1: อ่ะลองนะน้ำจิ้มซุกี
0: ้น้ำจิ้มซุกี
1: ้สูตรกวางตุ้ง
0: สูตรกวางตุ้ง
1: ตราพันท้ายนรสิง
0: ห์จ้าพันท้ายจ้าพันท้ายนรสิงห
1: ์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
0: เบนยอดขายอันดับหนึ่ง
1: กินกับอะไรก็อร่อยหอก
0: กินกับอะไรก็อร่อยฮะ
1: และไอ้อัยราอาฮ่า
0: แล้วไอ้อัยราอาฮ่าร
1: สชาติดีดี
0: รสชาติดีดี
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทานให้ชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ทุกบ้านต้องมี
1: อัยราอาฮ่า
0: อัยราอาฮ่า
1: โอเคขอบคุณค่ะนะคะ ได้เลยได้เลยขอให้ได้น้ำยางเยอะๆนะจ๊
0: ะ
1: สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะดูแลสุขภาพด้วยค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: เออจริงๆนะคุณผู้ฟังบางทีก็สร้างงานสร้างอาชีพนะคะเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เรามองเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับคนอื่นมันอาจจะเป็นเรื่องที่แบบว้าวมากสำหรับเขาก็ได้มีพี่บางคนน่ะเขาขับวินมอเตอร์ไซค์ทุกวันเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าเขาตื่นเต้นอะไรหรอกเขาก็ขับใครก็ขับเออทุกวันนี้ก็จะมีแบบวินมอเตอร์ไซค์มีพี่ๆไรเดอร์ต่างๆใช่ไหมที่เริ่มทำแบบจิตอาสาเริ่มถ่ายคลิปวิดีโอเริ่มแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่ละวันเราก็ไม่รู้เนี่ยว่ามันจะเจออะไรแก้ปัญหาสถานการณ์ยังไงใช่ไหมทุกคนทุกอาชีพมันมีความยากของตัวเองแล้วก็มีความเชี่ยวชาญของแต่ละคนที่มันไม่เหมือนกันเนาะบางทีคนต่างชาติเขาอาจจะว้าวมากๆก็ได้นะว่าการตัดยางเป็นยังไงขนาดน้องเมย์ยังรู้สึกว้าวเลยน้องเมย์ก็รู้สึกเหมือนกันว่าเอ้าแล้วต้นยางน้ำยางมันออกมายังไงอะแล้วต้นหนึ่งมันออกมาอะไรขนาดนั้นได้คือมันมีความสงสัยอยู่ถ้าเราไปสร้างความกระจ่างให้เขาได้มันก็เออมันก็สนุกเป็นกิจกรรมแล้วบางทีเราก็อาจจะมีกิจกรรมอย่างอื่นไงเช่นแบบรอบกองไฟใช่ไหมโอ้ยคนไทยสันทนาการถนัดอยู่แล้วเนาะเมาคีล่าสัตว์อะไรก็เอาดิเออรับชาวต่างชาติมานะหัดภาษานิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยนะคะศึกษาหน่อยว่าเอ้ยเขาพูดภาษาอังกฤษกันยังไงบ้างเราแบบฟุตฟิตโฟไฟหน่อยนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวนี้ชาวต่างชาติเขาพูดภาษาไทยเก่งก็มีเยอะเหมือนกันนะคะก็ลองแบบอ่ะจัดทริปชาวต่างชาติให้เข้ามาได้แค่ครั้งละ10คนวันที่เท่านี้ถึงวันที่เท่านี้นะเราจะมีจัดแคมปิ้งนะคะเริ่มต้นคนละ3,000บาทสมมุตินะไม่รู้อ่ะ3,000 บาทรวมตัวกันมา10คนนี่ 30,000 แล้วนะเออ 30,000 แล้วนะให้มาอยู่ที่บ้านมาอยู่มากินที่บ้านทำตัวเป็นเขยคนไทยครั้งวันหนึ่งอะไรเงี้ยเออนะแล้วก็แบบเนี่ยเราก็จะพาเขาไปกิจกรรมตอนเช้าจะพาไปสาธิตวิธีการก่อนตอนกลางวันกินข้าวโดยมื้ออาหารจากชาวบ้านในท้องถิ่นเห็นไหมเราก็ไปดิวกับร้านค้าแถวนั้นว่าเอ้ยป้าทำกับข้าวมาส่งหน่อยเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวจ่ายตังจากนึงเนี้ยเอาไปให้นะป้าอุ้ยเราจะได้ทำทริปทัวร์ได้เลยใช่ไหมแล้วก็แบบลองดูซิว่าพอชาวต่างชาติเขามาแล้วมากินคงกินข้าวเห็นไหมเราขายของได้เราสามารถเอาพวกผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับยางพารามาขายเขาได้อีกนะเออเป็นเม็ดเงินได้อีกนะจะเป็นอะไรก็ได้เป็นของผลิตภัณฑ์โอท็อปอะไรเงี้ยมันก็ได้อีกใช่ไหมเสร็จปั๊บยังไงตอนเย็นเรามีกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมไทยโชว์ลิเกฮูลูอะไรว่าไปเอาเด็กๆในชุมชนมาเต้นให้เขาดูก็ได้น่ารักจะตายลองดูลองจับกลุ่มกันในเขาเรียกอะไรนะศูนย์การเรียนรู้อะไรเงี้ยเนาะเออลองดูแล้วก็แบบมีอะไรเดี๋ยวนี้เขาชอบเกี่ยวกับเรื่องเฮลตี้ใช่ไหมเออเช้าวันถัดไปเริ่มกิจกรรมออกกำลังกายเอ็กซ์ไซส์กันก่อนมีกิจกรรมนะคะแล้วก็ไปลองตอนกลางคืนเช้ามืดไปตัดยางเสร็จปล่อยไปนอนพักผ่อนตามอัธยาศัยกลับมาใหม่ในช่วงเย็นเราอาจจะมีแบบชาวบ้านมานวดมาโทรเขาเรียกอะไรนะเทเลปี้ที่แบบว่ามานั่งสมาธิพาไปวัดในชุมชนก็ได้อะไปทำบุญให้วั

อยอย่างเงี้ยเห็นไหมโอ้มันเป็นเงินมันเป็นทองได้หมดแหละจริงๆสอนเขาใส่ชุดไทยผ้าไทยถ่ายรูปอะไรก็ได้เออหัดถ่ายรูปเดี๋ยวนี้มีเรียนมีสอนออนไลน์เยอะแยะนะคะสอนภาษาสอนถ่ายรูปสอนอะไรเงี้ยเหมือนอะไรนะน้องคนนึงที่เขาอยู่ 3,000 โบกอ่ะเออพวกนั้นน่ะเขาก็แบบไปหัดถ่ายรูปมาสวยๆใช่ไหมเราก็จะรู้แล้วพอเราถ่ายบ่อยๆเราก็จะมีมุมของเราอ่ะเหมือนวัดอรุณอย่างเงี้ยเห็นไหมถ่ายมุมเดิมเอาจริงๆอ่ะหนูไป2รอบหนูก็ถ่ายมุมเดิมตากล้องต่อให้เปลี่ยนเป็น10คนก็ถ่ายมุมเดิมมันเป็นมุมอันซีนอ่ะเออเราลองหาซิว่าในชุมชนของเรามันมีมุมไหนไปถ่ายกับต้นยางก็ได้อ่ะไม่รู้เหมือนกันอ่ะลองดูนะคะเผื่อว่าจะเป็นไอเดียให้ชาวบ้านในชุมชนมันมีรายได้เข้ามาเนาะซีผลงานเพลงวันนี้จ้ารัวๆเลยนะคะเกี่ยวกับบัณฑิตเกี่ยวกับปริญญาเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนะคะลองมาฟังกันดูว่ามีเพลงอะไรบ้างนะจ๊ะ

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: บุญผลาบ่ฮอดนะคะจากไอแมนพิสิทธิ์พงษ์ค่ะผลงานล่าสุดของเขาเลยนะคะใครที่ชื่นชอบนะคะผลงานเพลงนี้ก็แนะนำเข้ามาได้เลยผลงานเพลงเพราะๆแบบนี้นะคะคำร้องทำนองโดยอาจารย์เจมวิชยากรนะคะเรียบเรียงดนตรีเพราะๆโดยอาจารย์จินนี่ภูไทยสังกัดแบมบูบีทนะคะผลงานเพลงนี้ถ้าใครที่ฟังแล้วอุ๊ยตรงกับชีวิตเลยนะก็แนะนำกันเข้ามาได้นะคะในช่วงของจ่อคิวฮิตขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะจ่
1: อคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: ในช่วงนี้ขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven 2ผลงานเพลงนะคะคำเอ่ยค่ะจากอาจารย์ยุ้ยมานศักดิ์นะคะผลงานเพลงนี้อยู่ในฮิตอันดับที่20นะคะก็คือเตรียมจะตกแล้วนะเตรียมจะตกชาร์ตแล้วใครที่ชื่นชอบนะคะเดี๋ยวเปิดให้ฟังกันอีกสักรอบนึงดูซิว่าสัปดาห์หน้าจะยังอยู่ในชาร์ตหรือเปล่านะคะใครที่อยากจะส่งมอบกำลังใจให้กับอาจารย์ยุ้ยมานศักดิ์นะคะซึ่งเป็นคู่เพลงของเพลงดังหลักหลายผลงานเพลงเลยนะก็สามารถแนะนำผลงานเพลงนี้เข้ามาได้เพื่อให้ยังอยู่ในชาร์ตนะคะคำเอ่ยเดี๋ยวให้ฟังกันอีกสักรอบนึงว่าเพลงเป็นยังไงเพราะบางทีจำไม่ได้เหมือนกันว่าชื่อเพลงอะไรนะคำเนื้อร้องทำนองอะไรยังไงแต่เห็นว่าก็ค่อนข้างจะโด่งดังในช่องทางหลากหลายช่องทางเหมือนกันนะคะอ่ะอีกหนึ่งผลงานเพลงนะคะจากโจอี้ภูวสิทธิ์ค่ะหม้อหุงข้าวแล้วมีหนุ่มไรอันกับบัณฑิตแม่ๆขอมาเยอะแยะมากมายเดี๋ยวถ้าเปิดทันยังไงเดี๋ยวเปิดให้นะจ๊ะ

นับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: ดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการ

0: ใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
0: ได้เวลาอัปเดตราคายางกันแล้วนะคะเริ่มต้นที่ยางแผ่นดิบค่ะอำเภอหาดใหญ่อยู่ที่กิโลกรัมละ82บาทครองแงะ82บาทนะคะจังหวัดตรัง82บาทภูเก็ต83บาทสุราษฎร์ธานีนะคะ83บาท50สตางค์เฉลี่ยอยู่ที่82บาท50สตางค์ค่ะยางลูกขุนนะคะ88บาทขี้ยางก้อนถ้วย65บาท50สตางค์น้ำยาง73บาทนะคะวันนี้มี SMS บอกว่าขอเพลงสิทธิ์ของเจ้าจากคนโคราชขอบคุณครับนะคะวัชระชัยมีแสงแก้วรักเมย์จังเลยตลกขบขันค่ะตลกขำขันขอบคุณค่ะประมาณนี้นะคะ SMS วันนี้ไม่เยอะนะแล้วก็โดนปิดกั้นช่องทางหลากหลายช่องทางอยู่เหมือนกันนะคะแต่ก็สวัสดีทุกๆคนในแอปฟ้าร้อยกว่าคนด้วยนะจ๊ะที่เข้ามานะคะร้อยกว่าชีวิตเลยขอบคุณมากๆที่มาให้กำลังใจกันพรุ่งนี้น้องเมย์ต้องไปอบรมแต่เช้านะจ๊ะตั้งแต่8โมงเพราะฉะนั้นต้องตื่น6โมงเช้าดังนั้นวันนี้ต้องรีบไปแล้วนะคะทิ้งท้ายไว้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะคะวันนี้เป็นผลงานเพลงดีๆสาระดีๆที่อยากจะให้ทุกคนได้ฟังกันเพราะว่าเป็นเพลงที่บอกว่าไม่ว่าเราจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคนเราไม่ได้เกิดมาเพื่อยอมจำนนนะคะแต่ว่าจงรู้ไว้ว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตคือลมหายใจของเราหัวใจของเรานะคะที่อยากจะมอบเพลงนี้ให้ด้วยกับเพลงหัวใจของ Big Ass นะคะ เราเปลี่ยนสไตล์กันบ้างนะคะในช่วงนี้ต้องขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะแก้ว1ใบเสร็จความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์นะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: า2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1บาท

0: กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับ3เพลงจบไปเมื่อกี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นทุ่งนางคอยของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับสัญญาบ้านทุ่งน้องวิรดาวงเทวันมนรักลูกทุ่งนะครับเป็นเวอร์ชั่นของคุณลุงแอลยอดรักสลักใจนะครับทักทายไปถึงพี่น้องที่ส่งข้อความกันมานะครับ4689400นะครับพี่สังทองสีใสบอกว่าขอเพลง พยายามกี่ครั้งก็ตามแต่ขับร้องโดยบังโตแฮงแมนใช่ไหมแฮงแมนเนาะแฮงแมนนั่นก็คือบังโตซีรีฟูของเรานั่นเองนะครับน่าสนใจนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวจะดูให้แล้วกันนะครับว่าทำนองมันต่อกับเพลงอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็ส่วนทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95สวัสดีไปถึงน้องแชมป์มาแล้วพี่จิรวรรณพี่จรัสนะครับแล้วก็พี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวในชั่วโมงแรกนะครับแล้วก็พี่เออินทิราพี่บุญญากรพี่รวิภาพี่สุนีนะครับพี่แมวเซาชอบปรับนะฮะแล้วก็สวัสดีไปถึงน้องกฤษกรบราสแวนว้าวใช่ไหมฮะแวนว้าวเนาะนะสวัสดีครับบอสสวัสดีครับพี่เพชรฮอฟฟูนะวัยรุ่นเลยนะฮาร์ฟฮาร์ฟเพิบเนี่ยตอนนี้กำลังดังนะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่จ่ายเพียรน้ำแข็งนะฮะบอกว่าพบกันเช่นเคยนะครับพี่ขนองพี่บางปลานะฮะแล้วก็สวัสดีช่างแจ็คเทวาด้วยนะครับทุกท่านครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้โยโย่สวัสดีครับผมมาแล้วนี่พี่สลิปน็อตนะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่ออีกสักหนึ่งเพลงนะฮะอ้อแต่ว่าก่อนที่เราจะไปฟังในช่วงของมหานครไลฟ์นะฮะก็เดี๋ยวต้องขอกราบขอบพระคุณก่อนนะฮะสบู่ลามาโซนมีซัฟเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายนะครับหลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาครับเบอร์เดิม02-248-1366ครับ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: น้องแคทรัก

0: ขอบคุณเสียงประมือค่ะขอเสียงประมือให้แดนเซอร์สักครั้งนึงค่ะ
1: มหานคร
2: สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
5: กลับมานะครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปแนะนำเพลงเมื่อกี้นะครับบทเพลงของพี่แคทรัตการเป็นเพลงชื่อว่านิยายรักขัดตอนนะฮะในช่วงของ

0: มหานครไลฟ์ที่ไหนผมจำไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าเห็นเอ๊ะเราไม่ได้ฟังเพลงนี้นานแล้วนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายนั่งไมค์กันต่อเลย1สายพร้อมแล้วใช่ไหมครับไปรับสายกันเลยฮัลโหลสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผมรายงานตัวครับชื่ออะไรครับ
1: สุดที่รักเลยครับ
0: ชื่อสุดที่รักเลย
1: ครับ
0: อันนี้ชื่อจริงเลยใช่ไหมฮะเนี่ย
1: ชื่อในเพจครับ
0: อ๋อเป็น AKA เนาะ
1: ครับ
0: นะครับผมแล้วอยู่แถวไหนครับ
1: เมืองเลยครับ
0: อยู่ที่เมืองเลยใช่ไหมชื่อสุดที่รักมาจากจังหวัดเลยก็เลยเป็นสุดที่รักเลย
1: ครับ
0: อ้าวสุดยอดจริงๆนะฮะแล้ววันนี้จะพาเพลงอะไรครับ
1: ว่าสั้น
0: ว่าสั้นของพี่สิงโตนะ
1: ครับ
0: อยากจะมอบเพลงของใครเป็นพิเศษไหม
1: ไอ้ทหารอากาศทุกคนนะครับ
0: ครับผมได้เลยครับอ่ะเดี๋ยวจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับคุณสุดที่รักเลยก็ขอให้ฟังเพลงอย่างมีความสุขนะ
1: ครับ
0: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมนะฮะแหมชื่อแบบชื่อโรแมนติกมากอ่ะชื่อสุดที่รักเลย อ่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าครับวัวสั้นสิงโตนำโชคครับ

นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: พุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

2เพลงนะฮะตามคำขอเลยนะครับบทเพลงเมื่อสักครู่นี้พยายามกี่ครั้งก็ตามแต่จากวงแฮงแมนนะตามคำขอของคุณพี่สังทองศรีใสนะฮะแล้วก็นิดหน่อยนะครับจากโจอี้ภูวิศิษฐ์นะก่อนหน้านี้ครับมีบทต้องการเสียใจครับจากน้องแบมไพลินแล้วก็ของฝาก

0: นะครับจากวง My Eyes นี่ featuring Mr. Brian Joke Ice Cream นะฮะแล้วก็ห้ามตั๋วนะฮะจากน้องมินตาอินทิรา featuring Organic Yeah นะตอนนี้ครับทักทายครับไปถึงไอ้มิชัยนะฮะสวัสดีไปถึงพี่มิสเตอร์เอ็ดดี้พี่น่ารักสุดๆนะฮะบอกว่ามือสั่นไหมเพราะรูปหล่อนะฮะโอ้ยสั่นแล้วครับอยากจะไปมาลองมาเลิงแล้ว ใช่ปะใกล้ใกล้จะได้ไปโคราชอีกแล้วนะฮะแหมมิสเตอร์เอ็ดดี้เจ้าของร้านมาลองมาเลิงครับร้านอาหารยุคเพลงยุค90ทั้งนั้นเลยนะครับใครที่อยู่แถวนั้นก็อย่าลืมไปอุดหนุนกันได้นะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงใครนะพี่จารุวรรณนะครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีไปถึงน้องนิวเคลียร์อะไรนะบอกว่าพี่เพชรจัดสิงหาหน่อยครับของเฮียเสกจ้านะครับโอ้สายพี่เสกใช่ไหม จะว่าไปเชียงเทียนก็สวยดีเหมือนกันนะฮะตอนนี้ครับก่อนที่เราจะไปฟังเพลงต่อไป ผมก็มีอีกเรื่องมาฝากนะครับนั่นก็คือเรื่องของฮิลไลฟ์ครับอุปกรณ์พยุงเข่าแค่ออกแรงลุกนั่งเดินขึ้นลงบันไดก็ต้องเริ่มระวังมากขึ้นนะครับก็คืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วย Hill Life ครับอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยการพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่านะครับช่วยคุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งนะฮะตัวผ้าถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายครับไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันนะครับสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นในราคาเพียง990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทรเลยครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยครับผมตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงเพื่อชีวิตกันนะครับหลังจากเพลงนี้ก็พักเบรกสักครู่ครับชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่ออย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องเมย์นะฮะรอรับสายอยู่ครับ02-248-1366ครับเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจต้องขอกราบขอบพระคุณกิจกรรมบาวแดงนะฮะช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้ากันที่35อย่าลืมนะครับเมาไม่ขับกลับแท็กซี่ครับผมชั่วโมงหน้าเจอกันครับ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: โดยเพชรพุ่มพวงขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้อัยราอาหารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาหาก
1: ลับมาในชั่วโมงที่2นะครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงมารายงานตัวเหมือนเดิมนะตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับทุกท่านนะครับที่กำลังเข้ามาทักทายกันทาง Facebook Live LTM FM 95นะฮะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้นะครับพี่จรัสน้องนิวเคลียร์พี่สุมาลาสวัสดีเจ้าแล้วก็พี่พิทวัฒน์ดุมชมบุรีมารายงานตัวในชั่วโมงที่2นะครับคุณแม่บุญเรือนสวัสดีครับคุณพี่อาทิตย์จากเชียงใหม่นะฮะพี่สุวรรณีครับพี่

0: ี่รัตดาใช่ไหมครับผมคุณรัตดานะฮะสวัสดีครับแล้วก็ใครอีกพี่สว่างพี่วันวิสาพี่ทุ่งบ้านไร่นะครับทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ในตอนนี้ครับพี่พินโยด้วยนะฮะตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
1: สวัสดีน้องเพชรสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณลุงต่อย
1: วันนี้ได้โชคดีได้ออกหน้าไมค์แล้วก็เป็นการขอเพลงก่อนที่จะไม่ได้อยู่อีกหลายเดือนครับ
0: อ๋อแล้วลุงต่อยจะไปไหนครับ
1: ไปลงเรือครับไปเป็นทางเดเตอร์ในเรือสำรวจน้ำมันครับผม
0: โอ้ไปลงเรือเลยนะ
1: บริษัทให้เตรียมตัวลงเรือครับพร้อมที่จะลงเรือครับ
0: เข้าใจครับผมโอ้แล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรครับ
1: คนแบกรักครับ
0: คนแบกรักจากพี่แจ็คธนพลนะครับ
1: ครับผม
0: อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
1: ให้คนที่มีความรักครับผม
0: ได้เลยนะครับผมก่อนที่เราจะไปฟังเพลงเรื่องต่อยจำสโลแกนของเราได้ไหม
1: จำได้นิดนิดหน่อยหน่อยครับ
0: จำได้นิดนิดหน่อยหน่อยนะครับลองพูดไหมฮะลองพูดไหม
1: ไม่เอาแล้วครับผิดพลาดอายเขา
0: วาย เอางี้ก็เดี๋ยวพูดตามเพชรนะ
1: ครับผม
0: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
0: ตราพันท้ายนรสิง
1: ตราพันท้ายนรสิง
0: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: แรง
0: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
0: กินกับอะไร
1: กินกับอะไร
0: ก็อร่อยเหาะ
1: ก็อร่อยเหาะ
0: และไอ้อัยรา
1: และไอ้อัยราร
0: สชาติดีดี
1: รสชาติดีดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ทุกบ้านต้องมี
0: อัยราอ่ะฮะ
1: อัยราอ่ะ
0: ครับผมน้องต้อยขอบพระคุณมากๆนะครับก็เดี๋ยวผมเปิดเพลงนี้ให้ฟังนะ
1: ครับ
0: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
1: รักษาสุขภาพด้วยครับสวัสดีครับ
0: เช่นเดียวกันนะครับน้องต้อยสวัสดีครับ
1: คร
0: ับ ครับผมนะฮะคุณลุงต่อยของเรานั่นเองนะฮะจากจันทบุรีเตรียมตัวไปลงเรือนะครับก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพละกันนะครับแล้วก็ตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยคนแบกรักครับพี่แจ็คธนพลครับ

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าก
1: ลับมานะครับในช่วงของพาเรทเพลงฮิตแนะนำเพลงกันก่อนฮะคนแบกรักครับพี่แจ็คธนพลแล้วก็จูบไม่หวานนะฮะจากคุณอาสันติดวงสว่างนะครับผิดรักพิษณุโลกอาศีนุ่มชันยิ้มยางลบหัวใจชื่อเสียสละนะครับจากพี่ไผ่พงศธรทักทายครับมาถึงน้องฟ้าใสนะครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์ล่วงหน้าแล้วกันนะฮะขอให้น้องฟ้าใสมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็สวัสดีพี่เอกสินครับคุณผมชื่อโอเว่นนะฮะสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีพี่อุทัยนะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่สุมาลาบอกว่าขอให้คะแนนพาเรทชุดนี้เต็มๆ 100% ไม่หักเนอร์นะครับโอ้ยขอบคุณชาตินักนะครับแล้วก็สวัสดีพี่รัตดานะฮะแล้วก็ใครนะพี่สุวรรณีนะครับพี่จรัสนะครับทักทายครับทุกท่านครับที่กำลังส่งข้อความกันมานะตอนนี้ฮะพี่ขาวดอนด้วยนะครับพี่เอกสินนะฮะจักสวัสดีครับป่ะเราไปฟัง

0: จอกชีวิตกันต่อเลยต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนเบโอครับราคาเบาๆท้ายลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะครับวันนี้จอกชีวิตของเรานะเพลงอะไรก็ดูสิวันนี้เป็นเพลงจากน้องแพชนานะฮะแกรมมี่โกนะครับหญิงสาวหญิงชาวบ้านนะครับคำร้องทำนองโดยอาจารย์พานุวัฒน์วิเศษวงศาเรียบเรียงโดยอาจารย์อนุชาฤหภักดีอาจารย์ขจรเดชพรมรักษานะครับแล้วก็อาจารย์พัชระรัตนอารุณนะครับไปฟังกันเลยครับในช่วงของจอคิวฮิตครับ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: กลับมานะครับผมในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Elevenนะครับจัดไปทั้ง2เพลงเมดอกชบาสีแดงของน้องลูกตาลชลิชาแล้วก็ขอกำลังใจนะครับบทเพลงจากพี่หนูเล็กกากาฟิชเชอริ่งน้องวินบรพัฒน์ครับทักทายครับไปถึงทุกท่านที่ส่งข้อความกันมาทาง Facebook แล้วกันนะครับพี่จุ๊บแจมพี่พินโยพี่นันทาน้องฟ้าใสนะครับพี่สุมาลานะฮะแล้วก็สวัสดีครับพี่คณิษฐานะครับแล้วก็ทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงเพราะๆกันต่อครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล White Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Y 1ติวเตอร์ยิม Y 2ทูพาวเวล Y 3ฟอร์ดพีท Y 4ลูกหมีซอนย่า Y 5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน emoz ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: กลับมานะครับผม ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะ DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158ครับ

สวัสดีครับพี่แมวภูวการนะฮะแล้วก็สวัสดีอะไรนั้นน้องพี่แมวบอกว่าสวัสดีครับน้องเพชรมานานแล้วแต่บ่ได้ทักอะไรนะตัดยางตัดเสร็จแล้วเลยได้ทักอ๋อโอเคนะครับขอบพระคุณมากๆเลยครับน้องณัฐพงศ์นะครับสวัสดีครับน้องแชมป์เป็นไงบ้างฮะน้องแชมป์ไม่เจอกันนานนะฮะพี่เต้นะครับพี่น้องนุชนนครครับทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันตอนนี้ปะอย่ารอช้าฮะไปฟังเพลงกันต่อครับกับอีกหนึ่งบทเพลงแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้าเจอกันในช่วงของออนไลน์ฮิตสตอรี่เพลงช่างเพิก AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตครับอยากฟังเพลงอะไรอยากฟังแนวไหนอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องเมย์นะฮะ022481366ครับ

0: นี้เวลา4:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิตโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิตโกวันละ

0: ยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้ย
0: รอบดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครออนไลน์คิดครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะสปอนเซอร์ที่น่ารักของเรานะครับนะทุกท่านที่มาดูแลในช่วงนี้แล้วกันนะฮะแล้วก็สวัสดีครับทักทายในชั่วโมงที่3ยังอยู่กับผมครับเพชรพุ่มพวงมารายงานตัวนะตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสวัสดีพี่สว่างนะครับแล้วก็สวัสดีพี่สังครับพี่พินโยจากคีรีรัตนิคมนะฮะพี่รัตติยานะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงใครนะคุณยายพอเพียงนะครับสวัสดีครับพี่พรชัยพี่นันทาคุณพี่บุญเลียนนะฮะทุกท่านครับที่เพิ่งเข้ามารับชมรับฟังกันณตอนนี้ครับพี่สุชาดานะครับพี่อะไรนะสวัสดีไปถึงพี่หนึ่งรองก๊อกด้วยนะครับกำนันแดงไหนดูสิมีใครบ้างกำนันแดงมาแล้วนะฮะตอนนี้ครับไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าเพลง It Story ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ครับมานะครับผมในช่วงของเพลง It Story ฮะจบไปอีก2เพลงของฮักอ้ายต่อไปได้บอสจากพี่ต่ายอรทัยแล้วก็หมดห่วงนะครับแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นของวงค็อกเทลตามคำขอเลยนะฮะทักทายครับพี่สุภัตราพี่สุวรรณีครับคุณยายพ่อเพียงบอกว่าช่วงนี้อากาศเปลี่ยนดูแลสุขภาพด้วยนะคะคุณเพชรนะครับเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่เก่งละสีนะฮะสวัสดีครับแล้วก็พี่อุไรพี่สุชาดานะฮะบอกว่าเราไปดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมเช่นเดียวกันนะครับช่วงนี้ก็นั่นแหละถ้าเวลาโดนฝนได้นิดหน่อยปุ๊บโอ้เรียบร้อยเลยนะฮะเสียงแบบแหบๆเลยนะฮะแล้วก็ทักทายครับพี่พายับนะครับพี่สุมาลาพี่ใครนะพี่จุนใช่ไหมฮะจุนสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีทักทายทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับพี่อัมรานะฮะพี่บันเทานะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อดีกว่านะครับก่อนที่เราจะไปมาในช่วงของมหานครแฟมิลี่นะครับวันนี้ผมก็มีเพลงสบายๆมาฝากเหมือนเดิมจะสบายขนาดไหนไปฟังกันเลยครับ

0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครแฟมิลี่ขอกราบขอบพระคุณครับกาแฟข่าวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลข่าวช่องรสแท้กาแฟไทยวัยวัยว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปเราจะต้องร้องว้าวว้าวว้าวแล้วก็ DPA นะครับหรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองครับโทรครับ1158นะครับผมสวัสดีไปถึงน้องสุตารัตน์กรุนะสวัสดีครับสวัสดีไปถึงพี่อุไรครับพี่รุจิราครับพี่เจริญครับพี่หนูริงนะฮะพี่สุมาลานะครับสวัสดีคุณพี่ชีวิตต้องทนด้วยนะครับทุกท่านเลยนะครับพี่สุภัทราด้วยฮะพี่จุ้งพี่ชัยยศขอบคุณที่ส่งสติ๊กเกอร์กดลงกดไลค์คอมเมนต์มาให้นะฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับอ่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันเลยครับ
4: มหานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และDPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

าละครับต้องขออภัยนะฮะรู้สึกว่าไฟเพลงนี้มีปัญหาแน่ๆเลยนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันลองดูอีกสักรอบนะครับผมมาหรือยังมาหรือยังเอ้าแสดงว่าไฟเสียนะฮะอ่ะไม่เป็นไรครับเราเปลี่ยนเพลงดีกว่ามันก็ต้องมีกันบ้างเนาะเป็นเรื่องปกตินะฮะเป็นเพลงนี่ผมขออนุญาตเปิดเพลง AEC ดีกว่า AEC นะผมไม่แน่ใจว่าประเทศอะไร AEC ของเรามีประเทศอะไรบ้างนะมีเวียดนามใช่มั้ยมีเวียดนามมีฟิลิปปินส์นะครับมาเลเซียอะไรอีกประเทศสปป.ลาวใช่มั้ยฮะอ่ะก็ลองดูครับเพลงนี้จะเป็นยังไงได้หรือยังได้หรือยังเอาทางฟิลิปปินส์กันบ้างดีกว่านะเพลงนี้จากมอริเซเต้นะครับเพลงนี้ชื่อว่าฟีนิกซ์ลองไปฟังกันเลยครับ

ไม่เวิร์กจริงๆฮะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดเพลงอื่นดูนะไม่รู้ว่าเป็นที่ไฟล์หรือเปล่าหรือว่าเป็นที่แอปนี้นะฮะเอาใช่แล้วนะครับน้องเมฮะพอดีไฟล์ Winamp ของเราไม่เวิร์กเปิดอะไรขึ้นไม่แน่ใจเหมือนกันเปิดไม่ได้สักเพลงเลยนะฮะอ่ะก็เดี๋ยวน้องเมย์ลองมาดูให้นะครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะอ่ะถูกต้องครับน้องสุรัตน์บอกว่าถ้าเป็นเวียดนามต้องเป็นกวางหุ่งใช่ไหมกวางหุ่งที่มาไทยและพูดไทยเก่งๆนะฮะน่ารักมากๆเลยนะครับเป็นอะไรไม่รู้ลองดูนะฮะก็ตะกี้ก็กดปกตินะจู่ๆก็เสียงไม่มาเฉยเลยนะครับอ่ะก็ระหว่างรอนะครับทักทายกันก่อนดีกว่ามีใครบ้างฮะพี่เยเฮอร์นะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีพี่ถึงพี่ปราโมทด้วยนะครับบอกว่าสวัสดีครับรับฟังจากจังหวัดตราดนะฮะเป็นยังไงบ้างเนาะลองดูสิเพลงมาหรือยังอ้าวเงียบไปเลยนะเกิดอะไรขึ้นอ่ะไม่เป็นไรครับงั้นช่วงนี้เดี๋ยวเราไปฟังโฆษณาสักแป๊บหนึ่งนะครับขออนุญาตแก้ไขแอปพลิเคชันก่อนไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะไปฟังกันเลยครับ

0: เย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
1: เขาเปิดที่กินชาบูดีกว่า
0: เขาจะกินปิ้งย่าง
1: แต่เขาจะกินชาบู
0: ปิ้งย่าง
1: ชาบู
0: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
2: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
6: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
7: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู่ Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic WifeN5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
2: กลับมานะครับโอ้มาถึงท้ายชั่วโมงแล้วนะฮะก็เรื่องของแอปพลิเคชันตรงนี้ก็เดี๋ยวให้ทางโคโปรแกรมทางช่างนะครับดูแลกันก่อนแต่ว่าตอนนี้ฮะเดี๋ยวเราไปขอบคุณมากๆครับทักทายกันหน่อยฮะสวัสดีครับคุณพี่บุญเรียนพี่หนูเล็กนะครับพี่ลำพันธ์นะฮะพี่สุภัทราขอบพระคุณมากๆเลยนะครับผมพี่เยเฮอร์ด้วยนะฮะพี่ชาริตาขอบพระคุณมากๆนะครับที่ทักทายกันมาเนาะเอาละครับตอนนี้อย่ารอช้าครับผมขออนุญาตลาไปกับอีกหนึ่งบทเพลงตามคำขอเลยที่ขอมาทางหลังมาเยอะที่สุดนะบทเพลงของวงแอลกอฮอล์นะครับแค่ฝุ่นวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมนะครับรักแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเป็นพึ่งพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ในวันที่โชค
1: ขณะนี้เวลา5:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บ

0: กจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909 Mcot Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวฮั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322

0: นะคะกับเช้าวันนี้วันศุกร์แล้วนะคะ7สิงหาคม2569นะคะวิทยุอสมททั่วประเทศไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95นะคะจริงๆเรื่องการแต่งตัวรูปลักษณ์ภายนอกมันก็นะแล้วแต่มุมมองนะคะอย่างที่เพลงบอกบางทีก็ง่ายๆนะบางคนเนี่ยใส่เสื้อปุ๋ยก็ได้นะก็แถมมาให้อ่ะแล้วก็ใส่แต่มันก็ไม่ได้เป็นเสื้อมือสองนะเสื้อปุ๋ยเป็นเสื้อใหม่นะก็ใส่ได้นะคะใส่เสื้อแถมใส่เสื้อแจกของยี่ห้อสินค้าต่างๆอะไรพวกนี้นะคะปัจจุบันนี้เนี่ยมันก็ใส่ได้ค่ะก็บอกว่าวิธีการก็ให้ใส่คู่กับกางเกงยีนขาสั้นถ้าเป็นผู้หญิงแบบโชว์ขาหน่อยอะไรประมาณนี้นะวิธีแต่งให้มันดูสวยงามไอ้เสื้อปุ๋ยที่ก็แถมมานะคะใส่ยังไงให้ดูสวยใส่ให้หลวมๆหน่อยนะคะเพื่อให้ดูทันสมัยนี่นะคะแล้วก็อะไรอ่ะเพิ่มเครื่องประดับเข้าไปนะมีแว่นกันแดดมีหมวกอะไรก็ว่ากันไปนะแล้วก็ออกไปทำงานใส่เสื้อปุ๋ยควรจะเลือกได้เหรอเสื้อแถมมาบางทีมันเลือกไม่ได้นะคะเสื้อปุ๋ยเขาก็ให้มายังไงก็ต้องใส่อย่างนั้นนะคะเออจะมาบอกว่าอ๋อต้องเลือกโทนสีเข้ากับผิวตัวเองบางทีเลือกไม่ได้ค่ะนะคะก็อย่าไปคิดอะไรแม่เนาะเสื้ออะไรก็ใส่ได้นะคะสำหรับในยุคปัจจุบันนี้อ๋อใส่ได้มีเงินในกระเป๋าก็พอนะแต่ว่าถ้าไปข้างนอกนะไปในสถานที่ที่แบบจำเป็นจะต้องดูดีหน่อยนะคะก็ต้องแต่งให้ถูกกาลเทศะเนาะนะคะก่อนหน้านั้นมีคนพูดถึงเรื่องของการนุ่งขาสั้นใช่ไหมก็นุ่งได้นะขาสั้นเนี่ยแต่ว่าถ้าเราไปวัดเนี่ยอย่างล่าสุดเนี่ยไปวัดบางโทงมาวัดบางโทงอยู่ที่กระบี่นะคะก็เขาก็ติดเอาไว้เลยค่ะว่าให้ห้ามนุ่งกางเกงขาสั้นเหนือเข่าตรงที่วางรองเท้าอ่ะเขาก็จะมีตะกร้าใส่ผ้าถุงไว้ให้มาพันรอบตัวให้มาดูดีหน่อยอะไรประมาณนี้ค่ะอ๋ออันนี้ก็เรื่องของการละเทศะนะถ้าเรารู้ว่าเอาแล้วนุ่งขาสั้นไปก็ไม่ควรที่จะเข้าไปในสถานที่แบบนั้นแล้วแต่งตัวให้เรียบร้อยแต่บางทีต่างชาติเนาะเข้ามาแล้วก็ไม่รู้ทางวัดเขาก็เตรียมผ้าถุงผ้านุ่งอะไรไว้ให้ตรงนั้นก็สะดวกสบายดีไม่มีปัญหานะคะพูดถึงนักท่องเที่ยวนักสนิทหนึ่งนะคะเมื่อวานนี้คนปากเกร็ดโพสภาพฝรั่งเร่ร่อนหรือฝรั่งร่อนเร่ดีอันไหนก็ได้เนาะเหมือนกันในความหมายฝรั่งร่อนเร่กับฝรั่งเร่ร่อนมาริมนอนอยู่ริมถนนเลยค่ะเขาบอกว่านอนอยู่เหมือนกับใกล้จะตกน้ำอ่ะคนที่โพสที่ถ่ายมาก็ไม่กล้าเข้าไปสกิดว่าไอ้ก็นอนอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวก็ตกน้ำแล้วกลายเป็นเรื่องอื่นไปนะคะแถวท่าน้ำปากเกร็ดนนทบุรีนะคะปัจจุบันนี้มีคนเร่ร่อนอยู่เป็นจำนวนมากนะเร่ร่อนแหละไม่ใช่ร่อนเร่เนาะจริงๆนนทบุรีเนี่ยปากเกร็ดนะเนาะเขาก็จะมีสโลแกนของเขาว่าปากเกร็ดเมืองน่าอยู่แต่ว่าถ้ามีคนเร่ร่อนอยู่มันก็ไม่ค่อยน่าอยู่เท่าไหร่เนาะผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ทันทีนะคะหลังจากมีคนโพสต์ก็ไปติดตามตัวฝรั่งที่ว่านี้เป็นผู้ชายค่ะก็ไปดูว่าตั้งแต่ท่าน้ำปากเกร็ดเลาะไปตามริมเขื่อนจนถึงวัดสนามเหนือเนี่ยตอนแรกยังไม่พบตัวพอหลังจากนั้นก็สอบถามชาวบ้านชาวบ้านบอกมีจริงเป็นชายต่างชาติน่าจะพักอาศัยแถววัดกลางเกร็ดน่ะก็เดินไปสอบถามเจ้าหน้าที่วัดนะคะก็ยังไม่พบตัวคาดว่าน่าจะเดินเร่ร่อนออกไปหาอะไรกินตามปกติทุกวันนะคะจนสุดท้ายเจอเจ้าหน้าที่วัดจางเกตพอดีน้องร่องสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่สีสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: สวัสดีค่ะกำลังเล่าอยู่ต เมืองไทยน่าอยู่ขนาดฝรั่งยังมาเล่ร่อนอยู่เลยนะคะ
1: โอ้
0: อยู่ที่ท่าน้ำปักเก็ตอ่ะเนี่ย
1: คือเขาหมายถึงว่าเขามาเที่ยวแล้วไม่กลับเลยเงี้ยหรอพี่หรือว่า
0: ใช่เป็นนอร์เวย์เลยสุดท้ายเนี่ยรู้เลยว่าชื่อมิสเตอร์ออสเตียนเฮสเซเบิร์กชาวนอร์เวย์อายุ44ปีแล้วนะคะเมื่อวันเนี้ยนักข่าวก็ลงพื้นที่แล้วก็ไปสอบถามนะคะตอนแรกนึกว่าอยู่แถวท่าน้ำปักเก็ตนะสุดท้ายมาเจอแถวหน้าห้างเมเจอร์เมเจอร์ปักเก็ตนะคะก็ติดตามพฤติกรรมดูเขาก็นุ่งกางเกงสวมเสื้อแขนสั้นเกงยีนขาดตัวเดิมนั่นแหละเหมือนที่อยู่แถวปักเก็ตนะสวมรองเท้าแตะเนื้อตัวก็มอมแมมแล้วล่ะค่ะเกิดเท้ารุงรังแล้วกำลังคุ้ยขยะหาเศษอาหารมานั่งกินในริมถนนน้องโด่ง
1: โอ
0: ้โหก็เขาบอกว่าในออสเตรียเนี่ยมาประเทศไทย2ปีครึ่งแล้วค่ะ2ปี6เดือนมาคนเดียวเพื่อมาหาเพื่อนผู้หญิงที่อยู่นครสวรรค์แต่ไม่สามารถติดต่อเพื่อนคนนั้นได้จากนั้นก็เดินทางไปทั่วจนมาถึงนนทบุรีแล้วถูกคนร้ายเนี่ยลักเอากระเป๋าซึ่งมีหนังสือเดินทางกับเอกสารต่างๆไปหมดเลยสุดท้ายก็กลายเป็นคนเร่ร่อนอาศัยอยู่ตามวัดมา2ปีกว่าแล้วนะคะก็เขาไม่ได้สติไม่ดีอะไรนะพูดจารู้เรื่องก็บอกว่าเนี่ยเขาอยากจะกลับบ้านเกิดที่นอร์เวย์แต่ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงก็เลยอยู่วัดนั่นแหละ
1: โอ้โ
0: หดูดิ
1: อยากจะกลับบ้านด้วยจริงๆจะมาจะบอกเลยเพื่อว่าถ้าพูดถึงว่าสวัสดิการอะไรต่างๆเนี่ยนอร์เวย์นี่มันน่าจะเป็นกลุ่มประเทศที่แบบคนมีความสุข
0: ร่ำรวยเลยใช่อีก3ประเทศแถบสแกนดิเนเวียน่ะร่ำรวยเลยค่ะ
1: ใช่แล้วถ้าเกิดว่าคุณไม่สบงไม่สบายขึ้นมาเนี่ยอยู่ประเทศตัวเองเนี่ยน่าจะรักษา
0: ดีกว่าย
1: าดีไอดีโอ
0: จริงนั่นแหละที่ว่าบ้านเขาไม่ต้องแย่งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันแน่ๆ
1: ใช่
0: แต่ว่าฝรั่งคนนี้ดูดิ2ปีครึ่งแล้วนะคะนั่นแหละเมื่อวานคนที่เขาโพสเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเจอบ่อยมากเลยฝรั่งร่อนเล่ร่อนคนนี้มาอยู่วัดเนี้ยเป็นปีแล้วนะคะหลวงพ่อก็ส่งเขาไอ้แท็กซี่พาไปส่งสถานทูตเพื่อจะได้กลับประเทศหลวงพ่อเนี่ยเคยจ่ายค่าแท็กซี่ให้นะแต่ไม่รู้ว่าทำไมฝรั่งถึงกลับมานอนที่ศาลาวัดเหมือนเดิมแล้วกลายเป็นคนเล่ร่อนเหมือนเดิมใส่เสื้อผ้าขาดขาดเพื่อขอเงินชาวบ้านไปวันๆแล้วล่าสุดเนี่ยข่าวว่าติดเหล้าขาว40ดีกรีมาด้วยนะคะติดเพราะว่ากินทุกวันนะบางทีก็เดินม่วนนี่มันก็ไปในงานวัดแล้วก็ไปขอเงินเสื้อผ้าที่มาจัดงานโดยอ้างว่าจะขอเงิน 2,000 บาทกับประเทศนอร์เวย์แต่คนที่ถูกขอเขาบอกว่าต้องให้ได้เพียงแค่100 200เท่านั้นแหละสุดท้ายก็เอาไปซื้อเหล้ากินจนบางครั้งก็เดินเซไปเซมารอบแถวๆนั้นนะคะอยู่ตรงท่าเรือบ้างปักเก็ตเนาะแล้วก็เขาพูดภาษาไทยไม่ได้เลยอยู่2ปีครึ่งแล้วเนี่ยไปทำอะไรเหมือนจะรู้เรื่องนะเล่ร่อนมา2ปีกว่าก็คือขอเงินไปทั่วซื้อเหล้าดื่มแล้วก็ถามว่าสาเหตุทำไมเป็นแบบนี้อันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันคุยไม่รู้เรื่องค่ะหมายถึงว่าคนที่อยู่แถวปักเก็ตเมื่อวานนี้นะคะก็ไม่แน่ใจว่าไอ้ที่เขาเล่าเนี่ยจริงหรือเปล่าว่ามาหาเพื่อนผู้หญิงที่นครสวรรค์แล้วติดต่อไม่ได้ก็มาเล่ร่อนอยู่นะคะเบื้องต้นนั้นเนี่ยเมื่อวานนะคะผู้สื่อข่าวก็ประสานกับตม.นนทบุรีให้แล้วตรวจสอบนะคะเพื่อประสานกับสถานทูตในการช่วยเหลือให้กับประเทศต่อไปนะคะเพราะว่าวีซ่านั้นขาดอายุเป็นที่เรียบร้อย
1: โอ้นี่ต้องให้ตม.ผลักดันกลับจะได้แบบว่าไม่รู้เวลาผักดันกลับนี่ต้องเสียค่าตั๋วไหมนะพี่นะ
0: อุ้ยสถานทูตน่าจะช่วยได้ค่ะ
1: อ๋อเออนะสถานทูตเนาะ
0: สถานทูตอ่ะหุ่ยเจ้าหน้าที่ที่ในสถานทูตอ่ะรับรองเลยว่าพร้อมจะช่วยแน่ๆเขาคงมีงบอ่ะนะ
1: ครับ
0: ค่ะไม่เคยเจอเหมือนกันเนี่ยประเทศนอร์เวย์ที่มาร่อนเล่อยู่ในประเทศไทยนะคะ างทีมแตก

0: แปลกอยู่แหละฝรั่งคนนี้แต่เข้าใจแล้วพอผู้สื่อข่าวบอกติดเหล้าขาว
1: เขาอยากจับเขาอยากจับแต่ไม่ได้จับเลยถือว่าน่าสงสารมากต้องมาเผชิญชะตากรรมได้ร่อนนอนวัดปุ๋ยขยะกินข้าวเนี่ยโอ้โห
0: ใช่แล้วประเทศนอร์เวย์เนี่ยประชากรก็แค่5ล้านกว่าเองนุ่งประชากรก็น้อยนิดแล้วก็
1: เป็นคนไทยอยากไป
0: รวยอ่ะประเทศรวยนะครับเพราะเขามีอุตสาหกรรมน้ำมันเรื่องท่องเที่ยวเรื่องอะไรก็ดีไปหมดเลยอย่างที่บอกนะว่าเรื่องโรงพยาบาลเรื่องโรงเรียนอะไรของเขาเนี่ยโคตรจะรวยเลยแต่ว่าไอ้นายคนนี้ตอนเล่นเล่ย์อยู่ในประเทศไทยเนี่ยมันไม่น่าเชื่อจริง
1: ๆครับผม
0: ไม่น่าเชื่อเลยนะคะ
1: ขอให้ได้จับขอให้ได้จับ
0: ขอให้ได้จับนะแล้วก็มันคงต้องรักษาเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวกลับไปที่นู่นน่ะมันไม่มีเหล้าขาวแน่ๆนี่คือจิบเหล้าขาวแล้วนะคะสถานทูตต้องรักษาก่อนให้หายบำบัดก่อนเนาะไปถึงลงแดงแล้วคือภาพอะไรรู้ไหมตอนที่เขาไปคุยถังขยะเพื่อหาเศษอาหารมากินหนังร่องแบบโอ้โหมันใช่หรือนั่นอ่ะ
1: โอ้
0: ไม่น่าเชื่อจริง
1: ครับค่ะ
0: มาตกยากในบ้านเรา2ปีครึ่งไม่มีใครแจ้งสถานทูตไทยเหรอหรือยังไงเพิ่งเจอเมื่อวาน
1: คร
0: ับ ค่ะน้องเมย์สายยังว่างอยู่นะคะรอรับท่านผู้ฟังค่ะ022481366ค่ะ
1: มาแล้วมาแล้วครับพี่น้องเมย์แจ้งว่ามาแล้ว
0: มาแล้วเหรอมาแล้วก็รับเลย
1: ครับ
2: บอกข่าวเล่าความ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ยูฮูพี่สวัสดีพี่สวัสดีอยู่ขอนแก่นพี่สวัสดีโทรมาใหม่นะคะเดี๋ยวน้องเมย์โทรกลับอีกทีนึงก็ได้ค่ะ
1: ได้ทีนี้จะได้ฟังน่าจะเป็นความลำบากของคนไทยบ้างละกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
0: คนไทยอย่าให้ถึงคุยขยะหาเศษอาหารกินเลยนะคะเนาะมันดูแบบโอ้โหกดถูไปเนาะ
1: ใช่
0: กดถูมากนะคะตอนนี
1: ้
0: ในบ้านเรามีแหละแต่ว่าอาจจะแบบอดมื้อกินมื้อกินผักกินอะไรที่แบบอยู่ในตามธรรมชาติตามวิถีของเราค
1: ่
0: ะ
1: ก็เนี่ยหลายคนบอกแต่ก็ใกล้แล้วนะใกล้จะเป็นแบบนั้นแล้วนะครับเพราะว่าโดนตัดสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ก็ไม่ผ่าน
0: ทำอะไรอ่ะดูที่นี่สิงงกันทั้งโรงพักเมื่อวานนี้เดี๋ยวช่วงรอสายที่สวัสดิ์เล่าข่าวนี้ให้ฟังอันนี้มาจากว่าตำรวจสภ.รัตนาธิเบศรอยู่ๆนั่งทำงานกันอยู่บนโรงพักนะคะใครไม่รู้น้องต้องสั่งกาแฟหรูมากแบรนด์ดังมา18แก้วนะคะ 3,000 กว่าบาทให้สั่งแล้วก็ให้ไรเดอร์มาส่งไว้ตรงจุดประชาสัมพันธ์ของโรงพักอ่ะคือตั้งแต่บ่าย2เมื่อวานจนถึง5โมงเย็นก็ตำรวจบางนายก็ไม่กล้ากินเพราะว่าก็ไม่แจ้งชื่อผู้รับผู้ส่งเดี๋ยวคือมันแพงอ่ะเอาจริงๆว่าไม่กล้ากินนะคะ
1: มันก็คิดได้หลายอย่างนะใส่ยาถ่ายหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดว่าถ้าคนนี้ไม่ชอบตำรวจนะ
0: ใช่สิแล้วใครจะกล้าดูดตำรวจบางคนก็บอกแต่ด้วยนานๆได้กินสิบเวรเมื่อวานคือสิบตำรวจตรีนครินทร์มั่นทัพไพบูลย์นะคะประชาสัมพันธ์ก็อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็บอกว่ามีทั้งกาแฟแล้วก็กาแฟเย็นด้วยนะแล้วใส่รู้มากเลยทีนี้ก็บอกว่าตอนแรกอ่ะมีรายได้เอามา9ถุงก่อนมาส่งไว้เวลานั้นเนี่ยประชาชนมาแจ้งความมาทำนู่นนี่นั่นก็เลยวุ่นไม่ได้ถามว่าส่งให้ใครแต่รายได้แจ้งมาว่า เขาบอกว่ามาวางไว้ที่ประชาสัมพันธ์นั่นแหละเดี๋ยวจะมีคนมารับ18แก้วนะคะแยกเป็นบินบินละ14บินละ 1,400 กว่าบาทกับอีกบิน 1,700 บาทนะคะรวมแล้ว 3,200 อ่ะในบินไม่ระบุคือถูกวางทิ้งเอาไว้จน5วงครึ่งอ่ะเอ้าก็ยังไม่มีใครมารับไปแล้วก็เลยให้ตำรวจเนี่ยติดต่อกลับไปที่ร้านกาแฟนะคะว่าไอ้กาแฟทั้งหมดเนี่ยส่งมาให้ใครร้านก็ตรวจสอบแล้วก็ไม่ทราบว่าเป็นของใครแต่คนสั่งไม่ได้แจ้งชื่อและไม่ได้แจ้งว่าส่งให้ใครนะแล้วก็ทางร้านกาแฟบอกว่าให้พี่ตำรวจเนี่ยกินได้เลยนะคะซึ่งตอนแรกก็คิดว่าคนสั่งจะสั่งไปเลี้ยงใครหรือเปล่าหรือยังไงกังวลว่าส่งผิดที่ไม่กล้ากินอะไรอย่างนี้นะคะแต่ก็โทรไปตามบินที่เห็นในเบอร์เนาะก็แจ้งมาว่าเปิดทานได้เลยนะคะร้านแจ้งมาว่าต้นทางไม่ระบุว่าส่งให้ใครนะคะนั่นแหละแต่ว่าตำรวจนายนี้เขาบอกว่าผมมาไม่กลัวนะว่าจะมีส่งผลกระทบต่อร่างกายเพราะว่าตรวจสอบกับร้านแล้วเขาบอกเลยว่าส่งตรงมาที่สน.สภ.รัตนาธิเบศรแหละก็เลยแจกให้กับตำรวจดูดกันชื่นใจไปเลยนะคะ
1: ชื่นใจแล้วไม่ได้ใส่อะไรมานะ
0: ไม่ใส่ท่านผู้กำกับบอกว่าทราบเรื่องแล้วขอบคุณด้วยที่ใจดีส่งกาแฟหรูมาให้กินก็จนสุดท้ายแล้วเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าใครสั่งใครสั่ง
1: ผมเป็นคนที่รักตำรวจ
0: คนที่รัก
1: คนรักตำรวจเยอะ แต่คนที่ไม่รักนี
0: ่ก็เกือบ200นะไอ้กาแฟมันเป็นสตาร์บัคเดี๋ยวยี่ห้ออะไรอ่ะถุงเนี้ยสตาร์บัค
1: นั่นแหละสตาร์บัคกับพี่แก้วละต้อง150 160
0: เกือบ200อ่ะ18แก้ว 3,200 อ่ะ
1: โอ้โห
0: เราไม่ค่อยเข้ากับสตาร์บัคเพราะว่าสั่งไม่ถูกฮะ
1: เป็นเพราะอยากจะขอบคุณตำรวจอาจจะนะ
0: ตำรวจงงตำรวจงงอ่ะคือไม่กล้ากินนะไอ้กาแฟร้อนยังโอเคอยู่กาแฟเย็นอ่ะตามข่าวบอกว่ามันเริ่มละลายหมดแล้วกว่าจะได้กินเกือบหกโมงเย็น
1: ก็ได้เมื่อวานคุณรู้ฟังบอกว่าเดี๋ยวจะส่งมาให้ที่คลื่น95เราบ้างนะฮะจะเก็บปลายทางนะพออ้อม
0: ตู้เก็บปลายทางด้วยเหรอถ้าเก็บปลายทางนะสั่งตรงถึงพออ้อเลยค่ะพอใจดีเอ้ยถ้าสั่งก็บอกชื่อหน่อยเนี่ยอย่าทำให้งงนะคะบางที
1: มันไม่กล้ากินนะของพวกนี้เนาะ
0: มันไม่กล้ากินใช่ไหมมันงงอ่ะเดี๋ยวจะเสียของไม่ใช่อะไรแล้วบางทีเราเห็นไอ้ตรงโต๊ะเมื่อก่อนนะช่วงหลังโควิดหนักๆอ่ะน้องๆนะบางทีคนมาส่งของอ่ะก็กองไว้ตั้งนานเนาะ
1: ครับมึงใช่
0: บางทีชื่อมันไม่ชัดอ่ะใครก็ไม่กล้าหยิบของคนอื่นไปกลัวว่าจะเออจะหาว่าเป็นขโมยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะมีปัญหากัน
1: ครับผม
0: พี่สวัสดิ์มาหรือยังเนี่ยพี่สวัสดิ
1: ์เปลี่ยนสายแล้วครับรู้สึกว่าจะเป็นคุณยายรอดนะครับไปรับสายกันอีกทีนะครับสวัสดีครับคุณยายรอด
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ค่ะคุณยายคุณยายก็ไม่
1: ยายอยู่ไหม
0: ไม่รู้ว่าปัญหามันอยู่ที่มือถือโทรศัพท์เรานะคะคุณยายรอดสวัสดีค่ะทั้งสองสายมาในเรื่องเดียวกันค่ะเมื่อกี้คุณพี่สวัสดิ์จากขอนแก่นก็มาเรื่องของอุทธรณ์บัตรประชารัฐค่ะน้องดงยายรอดเนี่ยเล่าว่าคร่าวๆให้น้องเมย์บอกน้องเมย์มานะว่าลูกสาวลงทะเบียนบัตรประชารัฐให้ทั้งของยายและของตาแต่ของตาเนี่ยมันขึ้นว่าไม่ได้ลงทะเบียนมันหมายความว่ายังไงจงอธิบายลองดงครอบครัวยังไงลงทะเบียนแล้วแต่มันขึ้นว่าไม่ได้ลงทะเบียนอะอะไรเนี่ย
1: ถ้าอย่างนี้นะอุทธรณ์ยังไม่ได้เลยนะพี่ใช่ไหมเพราะว่าไม่ได้ลง
0: ไม่มีไม่ได้ลงทะเบียนตั้งแต่แรกไม่ได้ไม่ได้
1: ใช่ไหมอย่างนี้ถือว่าคุณจะไปอุทธรณ์ถึงสิ้นเดือนนี้ก็ไม่ได้แล้วเพราะว่าคุณไม่ได้ลงอ่ะ
0: เออในระบบแต่ว่าเนี่ยที่คุณยายเล่าเนี่ยเหมือนคุณยายจะผ่านได้ลงทะเบียนใช่ไห
1: ม
0: แต่ว่าของตาน่ะเออไม่ได้ลงอ่ะกลับไปที่พี่สวัสดิ์มาอีกรอบนึงค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับผม
4: ครับสวัสดีครับ
3: ได้คุยกันแล้วสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับน้องสีน้องโด้งครับ
3: ครับ
0: ยังไงครับบัตรประชารัฐไม่ผ่านใช่ไหม
4: ไม่ผ่านไปอุทธรณ์ก็ไปแล้วไปก็เติมน้ำมันให้เขาไปนู่นไปไอ้ขนส่งกำแพงนู่นก็ตั้ง 4-500 บาท
0: โอ้โห
4: แล้วก็ไม่ผ่านคงเป็นคนเก่าด้วย
0: แล้วมีปัญหาเรื่องรถเหรอคะอ
4: ยากรู้ว่าไอ้เขาเอาอะไรมาวัดไอ้ที่ผ่านกับไม่ผ่านเนี่ย
3: เขาในระบบมันขึ้นว่าอะไรก่อนคุณลุง
4: ฮะ
3: ในระบบมันขึ้นว่าอะไรก่อนขึ้นว่าเราที่ไม่ผ่านเพราะ
4: ก็นั่นแหละไปที่ชุมแพแล้วเขาบอกว่าไอ้ลุงมีรถมอเตอร์ไซค์ 2-3 คันนั้นตั้งแต่นู้นตั้งแต่ลุงออกจากโรงเรียนป.4วิ่งรับจ้างตั้งแต่ทางรปช.นู้นแล้วเดิมลุงก็70ปีแล้ว70กว่าแล้วแล้วไอ้ที่ถ้าเป็นเพราะไอ้ประกันชีวิตนั่นก็คนอื่นเขาประกันให้เขากลัวว่าลุงตายจะไม่มีเงินทำบุญทำเสร็จให้เขาก็ญาติเขาพอมีเงินจะกินบ้างเขาก็ทำให้ก็มีแค่นี้แหละไอ้เรื่องที่ลุงสงสัยคนมันหรือว่าเอาไอ้ข้อนี้ไปเป็นข้ออะไร
3: ไม่แล้วคุณลุงตรวจของตัวเองยังที่มันไม่คือมันต้องมีเหตุผลเพราะอะไรอ่ะเพราะประกันหรือเพราะรถ
4: ก็นั่นแหละลุงก็ไปคนถุงก็ไปแล้วก็ไปบอกเขาว่ามันเป็นเพราะเหตุอะไรเขาก็กดดูในคอมเขาก็บอกว่าลุงมีมอเตอร์ไซค์2-3คัน
3: แล้วลุงก็เลยยื่นอุทธรณ์นะ
4: ยื่นอุทธรณ์แล้วค่อยไปคนถุงเขาบอกให้ไปคนถุงลุงก็ไปคนถุง
3: ค่ะแล้วลุงได้แจ้งที่ขนส่งต่อไหมว่ารถเราลุงมันโอ้โหเราเลิกใช้ไปแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณลุง
0: เข้าใจว่าชื่อคุณลุงอ่ะยังเป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์อยู่ลุง
3: ใช่ก็ส่วนใหญ่เคสก็เป็นแบบนี้นะก็ยังถามไว้ที่ใช่ไหม
0: ค่ะก็เลยเป็นกังวลว่าทำไมถึงยังไม่ผ่านน่าจะประมาณนี้เนาะน่าจะประมาณนี้เนี่ยมันเป็นปัญหาเรื่องรถเก่าอ่ะบางทีก็ไม่ได้ยังไม่มีชื่อเป็นเจ้าของรถอยู่นั่นแหละบางทีรถเก่าก็ยังไม่ได้แบบจำหน่ายอะไรไปบางคนก็ขายไปแล้วนะแบบอย่างมอเตอร์ไซค์เนี่ยบางทีเขาไม่ได้ไปโอนเป็นกิจจลักษณะเนาะเพราะนั้นเอาไปขับไปเจ้าของก็ยังเป็นคนเดิมอันนี้แหละปัญหาก็ไม่ผ่านกันเยอะในเรื่องแบบนี้เพราะฉะนั้นก็หุ้นทุกจ้างลดไปเนาะสนใจมากคุณลุงเนาะ
3: โอ้400นะ
0: ใช่วิธีการต้องทำยังไงเนี่ย
3: ถ้าคุณลุงเขาตรวจสอบข้อมูลเรื่องทะเบียนรถแล้วก็ต้องยื่นอุทธรณ์ไว้อะนะ
0: ใช่ค่ะแล้วเดี๋ยว
3: เอาหลักฐานจากขนส่งมายื่นผ่านเว็บไซต์หรือว่าผ่านแอปทางรัฐ
0: อีกที
3: ครับ
0: ค่ะแต่เข้าใจว่าคุณลุงน่าจะไปยื่นไว้แล้วล่ะยังไม่รู้ว่าจะปลดล็อกได้ไหมอะไรอย่างนี้เน
3: า
0: ะ
3: ครับผม
0: ขนส่งถ้าขนส่งเขาก็ต้องทำยังไงให้อ่ะเขาปลดล็อกให้ไหมถ้าชื่อเอาถือว่ามันเป็นรถเครื่องรถมอเตอร์ไซค์ที่แบบมันนานมากแล้วอ่ะไม่ได้อาจจะขายไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้โอนอะไรอย่างนั้นแหละเจ้าของเดิมก็ยังเป็นเจ้าของอยู่นั่นแหละนะ
3: เพราะว่าขนส่งจะปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้เรานะฮะเพื่อที่จะให้เราไปเอาหลักฐานเนี่ยไปยื่นอุทธรณ์
0: นั่นแหละค่ะ แต่ถ้าฟังเมื่อกี้จากลุงสวัสดิ์บอกว่าก็ทำแล้วแต่ก็ยังไม่ผ่านจริงๆก็ยังไม่ได้ประกาศใช่ไหม
1: ยังนะเป็นเกณฑ์ที่ดูพอหรือยังแกสายดูไปแล้วจะสายดูไปแล้วใช่ไหมอืม
0: ค่ะ
4: สว
1: ั
4: สด
1: ีครับตอนนี้อยู่ไหมฮะ
0: วันนี้โทรศัพท์ไม่เป็นใจเลยคุณลุงไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณลุงเล่าหลังไมค์ไว้ก็ได้นะคะมันไม่ได้ยินน้องบุ้งนะ
1: ครับผมครับผม
0: เออนะคะสัญญาณเราไม่เป็นใจจริงๆเลยนะคะค่ะเดี๋ยวไปฟังเพลงเช็คสัญญาณกันแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: ครับ

0: อือหือค่ะเพลงเพลงนี่แบบโอ้โหนี่ก็เศร้าไปเลยเน
1: า
0: ะ
1: ครับผม
0: อ๋อตรงนี้เป็นช่วงที่หลายคนเอาจริงๆนะชาวบ้านประชาชนเนี่ยเก้านะบางคนก็รู้สึกว่าเหมือนถูกทิ้งอ่ะเออทำไมคนอื่นเขาได้เขามีสิทธิ์เดี๋ยวเขาก็เนี่ยแหละคือถามใครๆเขาก็รู้สึกว่าเออมันไม่ได้รับความเป็นธรรมอ่ะกับไอ้บัตรประชารัฐเนี่ยนะลูกเออ
1: ครับ
0: จริงๆบางทีจบไปพอคุยกับใครเขาก็ไม่ค่อยอยากคุยอยากสงสารเห็นใจว่าบางคนเออทำยังไงจะช่วยเขาได้เออเนาะ
1: ครับ
0: แล้วเป็นอย่างเงี้ยเยอะนะคะชาวบ้านประชาชนเยอะมากที่มีปัญหาอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: แล้วบางทีชาวบ้านเขาไม่เข้าใจนะว่าเอ๊ะแล้วทำไงต่อนะครับ
0: อืมใช่ค่ะ
1: แล้วรัฐบาลจะบอกว่าถ้าเป็นรถเก่าไปแล้วไม่ตัดสิทธิ์ถือว่าไม่ตัดสิทธิ์รถจักรยานยนต์เนี่ยแล้วแต่โดนไปแล้วทำยังไงอ่ะเขาต้องไปขนส่งแล้วยังไงต่อใช่ไหม
0: ใช่มันดูแบบคืออะไรก็ไม่รู้อ่ะเอาจริงๆนะบางทีเราก็เห็นใจว่าช่วยเขาไม่ได้นะเราก็รู้สึกว่าโอ้ทำให้คนเช่านี่มันบาปนะคะฝากเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะอย่าคิดว่าโอ้ย300 บาทเองต่อเดือนอะไรเงี้ยไม่เองนะคะเพราะว่านั่นหมายถึงว่าทั้งเดือนเนี่ยเขาสามารถที่จะดำรงชีพอยู่ได้นะคะนะบางทีเนี่ยมันหยิบหาอะไรไม่ได้เลยอ่ะในแต่ละวันแต่ละเดือนนะคะเพราะนั้นก็อย่าลดทอนคุณค่าของชาวบ้านต้องช่วยเขาให้เต็มที่เจ้าหน้าที่นะคะมันอย่างเราไปธนาคารหนึ่งนะน้องดงเชื่อไหมว่าก็ไปยืนสังเกตอยู่นะคะนี่ก็คือจะไปสังเกตอยู่ว่าเจ้าหน้าที่ธนาคารที่เขามีหน้าที่เฉพาะ2 คนที่ช่วยเหลือชาวบ้านในการอุทธรณ์เรื่องบัตรประชารัฐนี่นะคะคือเอาจริงๆรู้สึกว่าเหมือนเขาไม่เต็มใจอ่ะนั่งหน้าบูดหน้าเบี้ยวแล้วก็พูดจาไม่ดีกับชาวบ้านอ่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเขาเหมือนโดนถูกบังคับมาให้นะมันเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงทำไมเหรอ
1: คือถ้าไม่ชอบน่าจะอยู่บ้านเฉยๆนะถ้าไม่ชอบบริการอ่ะก็มาทำงานบริการทำไมไม่ดูนะ
0: ก็บอกหัวหน้าบอกผู้จัดการสาขาไปว่าเราไม่ขอทำไอ้ตรงจุดนี้เนาะก็ได้คือนั่งหน้าบูดเหมือนกับกลัวว่านั่งระแวงกลัวว่าคุณยายคุณป้าคุณตาจะเข้าไปถามจะเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยนั่งอยู่อย่างนั้นนะคุณยืน
1: แล้วอยู่แบงค์จะทำอะไรฮะถ้าไม่ทำงานบริการเนี่ยนะ
0: ท่านจะได้ค่ะเนี่ย
1: หน้าให้ไปนั่งนับเหรียญต้องมีเหรียญให้นับในยุคนี
0: ้อันนี้ไม่ได้กล่าวหานะไปยืนสังเกตดูแล้วรู้สึกว่าโอ้ตายมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะเนี่ยค่ะมันมีอย่างนี้แหละเจ้าหน้าที่อ่ะมันวางตัวอีกระดับหนึ่งกับชาวบ้านไม่ไหวนะคะต้องมีการตรวจสอบค่ะ
1: ระวังแล้วโดนชาวบ้านเขาถ่ายแล้วไปร้องเรียนนะอย่างนี้
0: ใช่ค่ะ
1: ทำหน้าตาพูดจาไม่ดีเนี่ย
0: โอ้โหหน้าตานี่คือไม่รับแขกเลยจริงๆนะพูดจาไม่ดีคือแบบคงเหนื่อยแหละนะเข้าใจว่าวันทั้งวันก็คืออยู่แต่กับเรื่องนี้นะคะคงเหนื่อยคงเครียดแก้ปัญหาให้ชาวบ้านไม่ได
1: ้ค่ะโอ้โหไม่ได้หรอกไม่ได้ถ้าบางทีถ้าเหนื่อยต้องอยู่บ้านต้อง
0: พักต้องพัก
1: ให้ออกไปพักอยู่บ้าน
0: จริงค่ะเหนื่อยมีสิทธิ์เหนื่อยได้แต่ว่าถ้าเหนื่อยเยอะเกินไปแล้วจนเครียดต้องพักแล้วเนาะ
1: ครับ
0: ค่ะช่วงนี้มีเรื่องของการร้องเรียนอย่างที่บุรีรัมย์เมื่อวานเนี่ยค่ะชาวบ้านคนหนึ่งอยู่ที่ประควรชัยแกบอกว่าแกเอาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปรีดซื้อสินค้าประจำหมู่บ้านก็ซื้อของไป128 บาทก็สแกนหน้ายืนยันตัวตนตามขั้นตอนนั่นแหละค่ะก็เอาของกลับบ้านถัดมาอีก2 วันแกจะเดินทางไปเยี่ยมญาติในตัวเมืองประโคนชัยเพราะว่าตั้งใจจะใช้วงเงินที่เหลือไปซื้ออีกรอบนึงแต่เมื่อให้ร้านค้าตรวจสอบกลับพบว่า วงเงินแกน่ะถูกใช้ไปหมดแล้วเอ้
1: า
0: ก็เพิ่งซื้อของไม่แค่ครั้งเดียวอ่ะเออทำไมอ่ะ
1: ซ
0: ื้อไป128บาทเองเมื่อ2วันก่อนน่ะเอาทีนี้แกก็บอกว่าเช็คให้หน่อยเออไปเช็คร้านค้าเดิมก่อนจะทราบว่าร้านค้าแห่งนั้นมีการหักวงเงินของคุณลุงท่านนี้ไว้ 1,000 บาทค่ะ
1: อ
0: ้
1: าวนี่ถ้าลุงไม่มาไม่ได้ใช้อีกรอบนี้เสร็จเลยนะ
0: เออแกไม่รู้
1: หายไปเลยนะ
0: แล้วร้านค้าก็ชี้แจงว่าเอ้าก็เป็นความยินยอมของลุงเองสุดท้ายก็โต้เถียงกันนะก่อนที่ร้านค้าจะคืนส่วนต่างเป็นเงินสดให้แล้วลูกค้าอ้างว่าร้านเนี่ยหักเงินลุงไว้99บาทเป็นค่าภาษีส่วนทางร้านก็ยืนยันว่าไม่ได้หักแล้วก็เถียงกันอีกนะคะเอาล่าสุดเลยค่ะล่าสุดของล่าสุดพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์รับทราบเรื่องนี้แล้วบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยแบ่งเป็น2ประเด็นก่อนอันดับแรกเลยคือการรูดบัตรซื้อของ128บาทแต่ร้านค้าร้านนี้หักเงินไว้ 1,000 บาทซึ่งต้องพิจารณาว่าทั้ง2ฝ่ายตกลงกันยังไงตอนแรกถ้าตกลงร่วมกันเพื่อเพิ่มความสะดวกไม่ต้องสแกนใบหน้าหลายครั้งแม้ว่าจะไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการแต่ว่าในทางปฏิบัติอาจจะพอจะผ่อนปลนได้ในบางกรณีทีนี้ประเด็นที่ร้านค้าเอาเงินสดมาคืนให้ลูกค้าหลังหักวงเงินในบัตรเกินกว่าราคาสินค้าที่ซื้อจริงนั้นอันนี้ผิดวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างชัดเจนเพราะว่าโครงการนี้เขากำหนดให้ใช้วงเงินเพื่อซื้อของเท่านั้นไม่สามารถที่จะเอามาเป็นเงินสดได้ทุกกรณีเนี่ยหางลงแล้วเดี๋ยวถ้าไปตรวจสอบอีกทีหนึ่งร้านนี้นะจะโดนตัดสิทธิ์ค่ะทั้งคู
1: ่
0: ด้วยนะทั้งคนถือบัตรและร้านค้าก็ถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการร่วมโครงการแล้วไม่สามารถรับชำระเงินผ่านบัตรอีกได้อีกต่อไปค่ะเนี่ยระวัง
1: เออเพราะคุณลุงเนี่ยถือว่าไปยินยอมพร้อมใจในการรับเงินสดมาอย่างนี้หรอใช่ค่ะแล้วคุณลุงต้องโดนคนใช้ต้องโดนตัดสิทธิ์ด้วยฮะ
0: ถูกค่ะทั้งคู่เลย
1: ว่า
0: ทั้งคู่เลยเอพาที่จังหวัดแจ้งแล้วนะคะเดี๋ยวไปตรวจสอบอีกรอบหนึ่งตอนเนี้ยอย่าหาทำนะคะตัดสิทธิ์ทั้งสองฝ่ายทั้งร้านค้าด้วยแล้วก็ทั้งประชาชนด้วยนะคะผิดเงื่อนไข
1: ครับ
0: ค่ะ
1: อย่าทำนะร้านไหนที่แบบว่าเมื่อก่อนเนี่ยจะมีนะที่300แล้วแบบว่าอันแรกเป็นเงินได้นะแต่ร้านเก็บ50บาทอันเนี้ยเคยได้ยินนะก็คือมารูดเต็ม300แต่ว่าจะได้เงินกลับไปอ่ะอาจจะ250 220นะ
0: มีคนทำมีร้านค้าทำ
1: บางคนเขาอยากได้เป็นเงินสดเขาก็ไปทำไปรูดซึ่งก็ผิดวัตถุประสงค์ของโครงการ
0: ใช่
1: คร
0: ับ ค่ะ
1: ครับมาดูเรื่องเสือขย่ำหน่อยนะพี่นะเสือขย่ำเจ้าหน้าที่
0: น่าสงสารมากเลยชัดแล้วเนาะว่าเป็นเสือจริงเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับแล้วก็เจอตัวแล้วด้วยว่าเป็นตัวไหนนะครับเมื่อวานเนี่ยเขาไปเอาภาพที่เหมือนกับเป็นใช่ภาพที่ตั้งกล้องไว้ในป่า
0: ค่ะ
1: เป็นลูกเสือโคร่งนะครับวัย1ปีครึ่งนะ
0: โอ้
1: เป็นแค่ลูกก็ไม่ขนาดลูกเสือแล้วเนี่ยเป็นลูกเสือเพศผู
0: ้ก็ไว้ใจไม่ได้จริงๆนะลูกเสือลูกตะเข้ที่เขาว่าเนี่ยเนาะ
1: โอ้เขาบอกว่าเข้าใจผิดคิดว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเป็นเหยื่อนะแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยหลับไม่ได้ขยับร่างกายเขาบอกว่าโดยธรรมชาติเนี่ยถ้าเจอมนุษย์นั้นแล้วขยับร่างกายมันจะกระโดดหนีนะก็ไม่น่าเชื่อมกันนะว่ามันจะหนีนะแต่ถ้าเกิดเราเป็นเป้านิ่งๆเนี่ยมันจะค่อยๆสังเกตแล้วมันจะค่อยๆเข้าใกล้นะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วขย่ำตะปบเราในที่สุดนะฮะคอกนี้เนี่ยเขาบอกมีลูก3ตัวนะมันจะไปไหนมาไหนด้วยกันนะฮะมีแม่ชื่อว่าอภิญญา
0: แม่ชื่ออภิญญาม
1: ีลูกสามตัว
0: ใ
1: ช่ทีนี้เขาบอกว่าพ่อมันจะตายไปพ่อพันธุ์มันตัวพ่อมันจะตายไปนี่นะก็เลยทำให้เหมือนกับมันเนี่ยก็ ไม่มีคนดูเหมือนกับก็จะมีเสือสัตว์ป่าเป็นเสือตัวอื่นเนี่ยที่จะเข้ามายึดพื้นที่ของเขาอ่ะนะเขาก็เลยต้องอยู่กับแม่เขานะฮะน่าจะด้วยความที่เขาเรียกว่าเหมือนกับพอไม่มีพ่อดูแลนะครับก็มีตัวอื่นเข้ามาก็เลยทำให้เขาต้องพลัดเล่ร่อนไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเจ้าถิ่นคอยดูแล
0: ไม่มีหัวหน้าครอบครัวละ
1: ไม่มีหัวหน้าครอบครัวก็เลยโดยธรรมชาติเนี่ยเสือ
0: เขาก็เลยต้องล่าเหยื่อ
1: เพื่อจะเข้ามา
0: แล้วก็ไปเจอเจ้าหน้าที่กำลังนอนพักอยู่ใช่ไหมเขาถึงมาทำร้ายมา
1: ใช่นอนนิ่งอยู่ก็เขาบอกว่าพฤติกรรมของวัยนี้นะเสือวัยนี้คืออยากรู้อยากเห็นนะครับโอ้แล้วก็อยู่ในช่วงเรียนรู้ทักษะในการล่าเหยื่อทีนี้พอมาเจอเจ้าหน้าที่เป็นเหยื่อแล้วเนี่ยนอนนิ่งๆเนี่ยมันก็เลยนะมันก็เลยอยากรู้อยากเห็นน่ะแต่ถ้าเกิดว่าวันนั้นเจ้าหน้าที่ลุกขึ้นมาเฮ้ยเอาไม้มาอะไรอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะหนีทันทีเลยเหมือนกันมันก็กลัวคนอย่างมันก็กลัวคนนะฮะแต่วันนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่คงจะหลับมันแหละไม่ทันได้ลุกขึ้นมาสู้เลยครับบอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยนอนราบกับพื้นทำให้ลูกเสือเนี่ยเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเหยื่อ
0: ไม่กล้าดูคลิปอ่ะมันขย่ำเลยเหรอคือไอคลิปอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นคนที่ไม่ชอบดูเลยแบบเป็นคนโอ้ยดูไม่ไหว
1: เขาบอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยนอนราบอยู่กับพื้นนะพี่มันก็เลยเข้าใจว่าเป็นเหยื่อตามธรรมชาติที่มันเจอตามป่าตามอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเข้าไปขย่ำ
0: เลยนะคะ
1: ใช
0: ่โอ้โห
1: แต่ยังไม่ใช่พฤติกรรมของเสือกินคนนะเขาบอกว่าเสือกินคนเนี่ยต้องสองลักษณะคือทำร้ายมนุษย์นะครับแล้วก็ลากมนุษย์ไปฆ่าเนี่ยอย่างต่อเนื่องอย่างเงี้ยอันเนี้ยถือว่าเป็นตัวที่น่ากลัวแต่เจ้าตัวเนี้ยไม่ใช่เขาบอกว่าเจ้าตัวเนี้ยถ้าเจอคนมันก็จะยังหนีอยู่เพียงแต่ว่าวันนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยนอนหลับสนิทแล้วก็ดันนอนกับพื้นมันก็เลยคิดว่าเป็นแบบเหยื่อที่อยู่กับพื้นอ่ะมันก็เลยเข้าไปตะปบ
0: เป็นบอกว่าพี่เจ้าหน้าที่เนี่ยพี่ศักดิ์กลินเนี่ยแกไม่ต่อสู้ไม่อะไรเลยไม่พยายามที่จะหนีอะไรอย่างนี้หรอ
1: ใช่พี
0: ่
1: ไม่รู้ว่าหลับลึกหรือว่าเกิดอะไรเนาะแต่ก
0: ็
1: คงไม่ทันคิดว่าเสือคือเขาบอกปกติเนี่ยไอ้ลูกเสือเนี่ยมันก็จะไม่เข้ามาภายในพื้นที่อาคารของคนอยู่แล้วแต่ด้วยวัยที่มันอยากรู้อยากเห็นมันก็ดันเข้ามาแล้วมันก็มาจังหวะพี่เขาไปนอนที่พื้นให้มันเห็นพอดี
0: ก็
1: ขย่ำเลย
0: ครับขย่ำเลยค่ะเป็นเสือเด็กด้วยนะคะก็เห็นบอกว่าเอาล่าสุดจริงๆนะทีมวิจัยเสือโคร่งเนี่ยประเทศไทยมีผู้เชี่ยวชาญด้านนี้เยอะนะคะนักวิจัยทีมวิจัยเสือโคร่งเนี่ยเรามีผู้เชี่ยวชาญจากว่าทางเลยเขาบอกว่าคืออย่างที่บอกว่าไม่น่าเชื่อว่าพฤติกรรมเสือโคร่งเด็กตัวนี้เนี่ยจะย้อนกลับมาจุดเกิดเหตุเพียงลำพังอย่างตอนแรกที่น้องบอกว่าไปกันสามแม่ลูกไปไหนก็ไปกันใช่ไหม
1: ครับ
0: หนึ่งในสามตัวของลูกแม่อภิญญาเนี่ยกลับมาตรงนั้นคนเดียวตัวเดียวนะคะเนี่ยตรงเนี้ยก็คาใจอยู่นิดนึงว่ากลับมาคนเดียวแล้วก็ในอดีตเนี่ยเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่เคยใช้บริเวณเนี้ยเป็นสถานที่พักค้างคืนนะแล้วในคืนเกิดเหตุเนี่ยผู้ประสบเหตุได้กลางมุ้งเปิดพัดลมด้วยนะนะคะกลางมุ้งเปิดพัดลมแต่ไม่พบคราบเลือดบริเวณจุดนอนนะแต่ว่าไปเจอมุ้งสีเขียวเปื้อนเลือดตกอยู่ห่างไปประมาณ15เมตรในระหว่างแต่ว่าระหว่างการเคลื่อนย้ายร่างก็ไม่พบหยดเลือดหรือว่าคราบเลือดอะไรด้วยจนกระทั่งถึงจุดที่พบร่างนั่นแหละมีร่องรอยถูกกัดกินแล้วก็เลือดเนี่ยแห้งแล้วไอ้อย่างเนี้ยทีมนักวิจัยเสือโคร่งอธิบายว่าเสือจะหลีกเลี่ยงมนุษย์ที่มีการเคลื่อนไหวอย่างที่น้องรุ่งบอกเมื่อกี้ถ้าแบบขยับตัวอะไรเงี้ยเสือก็จะวิ่งหนีทันที ราะฉะนั้นการที่เสือสามารถคาบผู้เสียชีวิตออกจากจุดนอนได้โดยแทบไม่มีร่องรอยการดิ้นรนต่อสู้เนี่ยอันนี้แหละเป็นประเด็นคาใจทีมวิจัยมากว่าต้องตรวจสอบเพิ่มเติมค่ะน้องบุ้ง
1: ครับผม
0: เออแต่มันเป็นปกติอะที่ต้องอาศัยการศึกษาข้อเท็จจริงรอบด้านเพราะฉะนั้นก็น่าจะต้องติดกล้องเพิ่มหรือยังไงไม่ทราบเนาะ
1: ครับครับ
0: เออนั่น
1: เนาะแต่ที่เขาเพิ่มความระมัดระวังขึ้นไปอีกสเต็ปแล้วประมาทไม่ได้แล้วแบบนี้
0: ค่ะน้องเจ้าที่นะจะไปนอนอย่างนั้นไม่ได้แล้วเนาะ
1: ครับ
0: ค่ะต้องพูดนะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ
1: ครับ

0: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ยาเพียแคม
2: ยาเพียแคม
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อให้ถัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาให้ยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
8: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
9: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานเขาช่องรถแท้กาแฟไทย
10: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิทธิ์เกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิทธิ์เกิดเบลสิทธิ์เกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิทธิ์เกิด
11: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่

ื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด

0: ก้าวสู่การวิจัยที่ช่วยยกระดับการรักษาองค์การเภสัชกรรมหรือ GPO ผู้นำพางานวิจัยสู่การผลิตยาเพื่อคนไทยให้ทุกคนเข้าถึงยาคุณภาพเพราะทุกความตั้งใจของเราคือนวัตกรรมยาเพื่อคนไทยที่พัฒนามาตลอด60ปีเพื่อให้ยาที่ได้มาตรฐานถูกส่งต่อจากมือเราสู่มือคนไทยทุกคน6ทศวรรษแห่งการพัฒนาขับเคลื่อนนวัตกรรมยาสู่สากล
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: Why Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: ณะนี้เวลา 6:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: นับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีหน่อยแบบปะ
3: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
3: 5ปียามาฮ่า5ปี
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
6: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง

0: ับมาแล้วชั่วโมงที่2ข่าวเช้า95วิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95ซุปเปอร์เซชั่นของเรานะคะกับเช้าวันศุกร์วันนี้7สิงหาคมสัตว์หน้าขนคนหน้าหมาไว้ใจไม่ได้โอ้ยขำจริงเหรอสัตว์หน้าขนคนหน้าหมาไว้ใจไม่ได้คนหน้าหมานี่หน้าตาเป็นยังไงครับพี่ส่งมาสวัสดีพี่มานิดพี่มายาลาบสาบเสือด้วยนะคะพี่อารมณ์อนุวงศ์ค่ะเสือขย้ำแต่ไม่มีเลือดสักหยดใช่อันนี้ค่ะเนี่ยนักวิจัยเสือโคร่งเขาก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันนะคะสำหรับในเคสนี้นะตอนนี้เสือจะกลายเป็นแพะหรือเปล่าอ๋อคงก็เดี๋ยวต้องมีการตรวจสอบกันละค่ะไปทำงานก่อนจ้าเปิดดังๆให้บ้านข้างๆฟังด้วยนะคะพี่อุทัยสวัสดีพี่จามรมานะคะพี่ศรีละเมศอรุณสวัสดิ์ค่ะให้ผู้จัดการธนาคารฝากอบรมสมาธิอบรมจิตใจให้พนักงานให้จิตนั้นติดแอร์เพราะว่างานบริการจะกระทบกับผู้ใช้บริการใช่ไหมแถวไหนคะพันละร้อยเปลี่ยนเป็นเงินสดได้นั่นโอ้ยมีอย่างนี้ก็ไม่ได้นะคะมันผิดนะผิดกฎผิดระเบียบไปหมดเลยนะคะพออยากเจอหน้าคู่กรณีรีเปิดเพลงนี้มันมีเมื่อวานนี้ใน Facebook เนี่ยเขาเตือนว่าอันนี้น่าจะเป็นมุกมากกว่านะเขาบอกว่าโรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดพังงาแจ้งผู้เข้าพักทุกท่านค่ะกรณีที่คุณเข้าพักแล้วโดนผีหลอกทางโรงแรมจะไม่รับผิดชอบงดชดเชยในทุกกรณีหมายถึงว่าแขกสามารถเรียกร้องค่าเสียหายกับทางวิญญาณคู่กรณีได้โดยตรงเลยไม่ต้องให้โรงแรมมารับผิดชอบอะไรนะไม่แน่ใจว่าเป็นมุกหรือเป็นอะไรนะคะแต่เขาระบุว่าที่พังงานะคะก็น่าจะเป็นมุกแหละเนาะทีนี้ก็มีคนเข้าไปคอมเมนต์บอกว่าอุ้ยผมอยู่พังงามาเป็น10ปีแล้วขับรถกลางคืนผ่านโรงแรมล้างชายหาดเปียวๆพื้นที่ใต้สุสานมันไม่เคยเจอเลยไม่เคยเห็นไม่ทราบคิดมากไปหรือเปล่านะคะเคยไปพักโรงแรมที่นักท่องเที่ยวเสียชีวิตไอ้พักโซนที่รปภ.เคยเล่าให้ฟังว่ามีเขามากองศพอยู่ตอนสึนามิน่ะเต็มไปหมดเลยก็ไม่เคยเจอนะสตรีฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยเจอเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่ไปเข้าพักโรงแรมที่ไหนนะโดนผีหลอกเนี่ยโรงแรมบอกว่าจะไม่รับผิดชอบงดชดเชยในทุกกรณีเอาถ้าจะชดเชยยังไงล่ะน้องโรงผีหลอกอ่ะ
1: ครับผม
0: ฮะ
1: ผีหลอกเนาะ
0: ฮะ
1: ก็ผีหลอกมันตัวใครตัวมันนะฮะ
0: ซึ่งโรงแรมก็ถูกแล้วเราบอกว่าไม่ชดเชยทุกกรณีนะคุณผีหลอกอ่ะเพราะว่าคุณไปเรียกร้องค่าเสียหายกับวิญญาณโดยตรงคู่กรณีได้นะคะ แต่ใครก็ไม่อยากเจอหรอกใช่ไหม
1: ครับ
0: เราไม่ได้กลัวผีนะแต่เรากลัวไอ้สิ่งที่มันมองไม่เห็นนะนึกออกไหมอันนี้เป็นคนไม่กลัวเท่าไหร่แล้วพออายุปูนนี้แต่กลัวสิ่งที่มองไม่เห็นนะมันอยู่ในความมืดอะอะไรก็ไม่รู้
1: อาจจะเป็นคนร้ายก็ได้ใช่ไหม
0: ฮะ
1: อาจจะเป็นคนร้ายก็ได้ใช่ไหมพี่หรืออะไรสิ่งที่มองไม่เห็นทุกสิ่งใช่ไหม
0: สิ่งที่มองไม่เห็นทั้งหมดน่ะคืออะไรก็ไม่รู้ก็กลัวไปก่อนนะมืดอะใครจะไปเดินทางท่องเที่ยวในวันนี้มันสุกนะคะบางท่านก็อาจจะไปแบบใกล้ๆเนาะมาแถวหัวหินกระอำนะคะยังพอที่จะได้อยู่หรือเปล่าแล้ว
1: นครนายกก็ฮิตนะพี่นครนายกไปเล่นน้ำนี่ก็ฮิตเหมือนกันนะ
0: น้ำเยอะเลยค่ะช่วงนี้ใช่ๆ
1: ครับ
0: มาได้เลยนะคะน้ำเยอะอยู่แล้วก็จะไปถ้าจะไปทางเหนือเนี่ยนะก็เช็คสภาพอากาศนิดนึงนะเพราะยังมีฝนมีลมอยู่นะคะฝนตกค่อนข้างหนักอยู่แล้วก็ต้องมีเวลาสักประมาณอย่างน้อย 3-4 วันน่ะ
1: ครับ
0: ต้อง 3-4 วัน
1: จะไปหน้านี้มีโอกาสเห็นแบบพวกทะเลหมอกนี้นะเห็นคนเข้าไปเหนือกันนะพี่แล้วก็ขึ้นไปพวกตามดอยอ่ะโอ้โหทะเลหมอกสวย
0: ๆ
1: ช่วงเช้าแบบเนี้ยเออ
0: ค่ะ
1: ก็เจอฝนแต่ว่ามันก็จะได้ความนี้แหละความเขียวความเมฆหมอกโ
0: อ
1: ้ความแบบเย็นๆทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็อาจจะเฉยแฉะหน่อย
0: ใช่ค่ะเที่ยวแบบชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำอะเนาะ
1: ครับผม
0: ก็ต้องแลกเอานะคะ
1: ต้องแลกเอา
0: วันนี้มีข่าวเรื่องของคุณต้อมรัชนีกรหน่อยนะคะ
1: อ
0: ดีตนางเอกชื่อดังอดีตคุณต้อมนี่เป็นมิสทีนไทยแลนด์คนแรกของประเทศไทยนะต้อมรัชนีกรอ่ะเขาก็ไปทำสัญญกรรมกับคลินิกแห่งหนึ่งนะคะก็ปรากฏว่ามันไม่เป็นไปตามความคาดหวังทำให้เธอเสียหายเธอก็เลยไปฟ้องศาลเมื่อวานศาลนัดฟังคำพิพากษาแล้วนะคะเราฟ้องเจ้าของเลยก็เขาบอกมาแล้วนะเป็นโรงพยาบาลเลอรักค่ะน้องรุ่งเพราะว่าเจ้าของผู้บริหารเนี่ยเขาชื่อคุณปิ่นเลอรักนี่แหละหรือชื่อจริงคุณพิษพันศรีชัยยันค่ะ คุณต้องมาชดีกรยื่นฟ้องค่าเสียหาย50 ล้านเธอบอกว่าเธอไป ทำสัญญกรรมตกแต่งใบหน้าแล้วมันไม่ได้ตามที่คาดหวังนะคะศาลก็พิพากษาเมื่อวานนี้นะคะขอให้ผู้บริหารโรงพยาบาลชดใช้ค่าเสียหายเป็นจำนวนเงิน7,700,000 บาทโดยจะมีโรงพยาบาลซึ่งเป็นจำเลยที่หนึ่งนั้นร่วมรับผิดชอบนะคะก็ประกอบไปด้วยอะไรค่ารักษาพยาบาลและค่าผ่าตัดแก้ไขสัญญกรรม2,900,000ค่าขาดประโยชน์จากการทำงานประมาณ1,800,000ค่าเสียหายในอนาคตอีกประมาณ3,000,000 บาทนะคะคือเธอเรียก50 ล้านแต่ว่าศาลก็มาคำนวณแล้วก็ให้ตามนี้7,700,000 บาท
1: โอ้ครับ
0: นี่ค่ะอ๋อคุณต้องใช้บริการทนายหวนกระแสน่ะชื่ออะไรนะ
1: ทนายตุ้ยฮะ
0: ไม่ใช่อีกคนหนึ่งก่อนหน้านี้ที่เป็นข่าวด้วยเหมือนกันน่ะดูอีกนึกซึ่งทนายแก้ว
1: อ๋อทนายแก้วครับผม
0: ใช้บริการทนายแก้วนะคะก็คือตอนนั้นจำได้ว่าคุณต้อมรัชนีกรเนี่ยบอกว่าทำหน้านั่นแหละทำจนตาเฉียงเลยไอ้ตาเฉียงมันเป็นยังไงคือไม่สวยอ่ะแกบอกว่าแกไปดึงหน้ามา14 วันนะคะดึงหน้าตัดตามทำจมูกทำตานะคะก็ทำหลายอย่างแล้วก็ไปทำหลายคลินิกด้วยนะแต่ว่าไอ้คลินิกที่ฟ้องเนี่ยก็แกบอกว่าตอนแรกน่ะ มันไม่ได้ดังใจคือมันไม่สวยอ่ะเอาจริงๆก็เลยบอกว่าอยากได้หน้าเก่ากลับมานะคะประมาณนี้แล้วก็คุณต้อมรัชนีกรเนี่ยแกเคยมีปัญหาไปฉีดซิลิโคนเหลวมานานแล้วนะไปแก้หลายครั้งก็ไม่ตอบโจทย์เนาะคือหน้ามันจะมีความหย่อนอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยต้องยากลำบากมากเวลาจะแต่งหน้าเวลาจะทำอะไรก็บอกว่าต้องใช้สติ๊กเกอร์พยุงหน้าติดเอาไว้ข้างหลังนะแล้วเมื่อก่อนสติ๊กเกอร์ติดพยุงไว้ทั้งวันเหรอแกบอกว่าเวลาไม่ได้ติดสติ๊กเกอร์นะให้เห็นสภาพหน้าจริงนะมันหย่อนมันคล้อยมันดูไม่ได้เลยอ่ะแกบอกก็อย่างนั้น
1: มีตัวช่วยเป็นติดสติ๊กเกอร์ให้หน้ามันแบบกระชับขึ้นไปพี่
0: กระชับเลยก็คือต้อง
1: ให
0: ้ต้องดึงให้ตึงเลย
1: ขาดึงให้ตึงนี่หย่อนเลย
0: ใช่ค่ะนะคะทีนี้แกไปทำกับที่นี่ก็ไม่พอใจแล้วก็นั่นแหละไปฟ้องจนเมื่อวานนี้ศาลชั้นต้นก็พิพากษาเรียบร้อยต้องอุทธรณ์ไหมไม่แน่ใจนะเจ้าของโรงพยาบาล
1: ใช่เขาก็มีสิทธิ์
0: ต้องมีสุนทรภ
1: พเนาะก็ต้องไปต่อใช่ไหมแต่ถ้ามีความจริงใจแล้วก็จะเคลียร์กันก็ต้องเคลียร์กันอ่ะเนาะก็ว่างตามคำสั่งศาล
0: ก็เอาจริงๆนะโรงพยาบาลเลยรักเนี่ยนะก็มีชื่อเสียงอยู่นะ
1: ครับ
0: คือคนอื่นก็ทำสวยก็เยอะนะคะล
1: ่
0: าส
1: ุ
0: ดเจ้าของก็ตั้งโต๊ะนะคะตั้งโต๊ะแถลงข่าวเหมือนกันแกก็บอกว่ายืนยันว่าตอนนั้นเนี่ยที่ทำสัญญกรรมให้คุณต้อมรัชนีกรเนี่ยเป็นลักษณะการจ้างรีวิวให้กับโรงพยาบาลค่ะ
1: ครับ
0: ก็เจ้าของเองได้บอกว่าก็ไม่อยากจะต่อสู้กับใครเนาะทีนี้พอมันไม่จบมันก็เริ่มที่จะไปฟ้องศาลกันในประมาณนี้ค่ะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยสัญญาทุกอย่างก็เป็นไปตามมาตรฐานแหละนะคะเรามีสัญญามีอะไรกันเรียบร้อยมีเซ็นกันอะไรประมาณนี้แต่ว่าพอผลที่ออกมาเนี่ยก็มันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามความคาดหมายนะคะก็คือเหมือนเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็รีวิวให้โรงพยาบาล
1: คร
0: ับ ประมาณนั้นค่ะเหมือนจะไม่ได้คุยกันก่อนที่จะฟ้องศาลเนาะ
1: ครับบางทีเรื่องศัลยกรรมนะมันก็เป็นทุกคนเลยอยากสวยหมดแหละผมว่านะอยากสวยอยากหล่อหมดแหละใช่ไหมพี
0: ่
1: ตอนเราประเมินแล้วก็คิดแล้วเวลาฟังแล้วมันก็คล้อยตามว่ามันจะดีมันจะทำได้มันก็ดีก็
0: มันก็มีความเสี่ยงเนาะเชื่อไหม
1: ใช
0: ่ทุกจุดที่ทำอ่ะคิดว่าน่าจะมีความเสี่ยงหมดแหละขึ้นอยู่กับว่าจะแบบใจถึงมากน้อยแค่ไหนอ่ะบางคนเนี่ยโอ้ไปทำหลายรอบมากอะไรอย่างงี้นะมันก็ทั้งเสียเงินแล้วก็มันเจ็บนะคิดว่าเราว่านะตัดกรามอย่างที่เห็นน้องคนนึงเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเขาไปตัดกรามที่จีนมาอย่างเงี้ยก็จีนก็ทำแล้วนะจีนกับเกาหลีเนี่ยแข่งกันมากเลยเรื่องเนี้ยตัดกรามให้กรามได้เป็นกรอบเลยค่ะน้องนุ่งแล้วพอตัดกรามแล้วนู่นแล้วมันส่งผลกระทบต่อฟันด้วยนะคะคือหยอดน้ำข้าวต้มอยู่เป็นเดือนๆอ่ะมันเคี้ยวมันกินอะไรไม่ได้เลยก็ต้องอดทนเอาเพื่อความสวยงาม
1: ต้องแลกมา
0: สู้ๆค่ะดูข้อมูลกันให้ดีเนาะ
1: ครับผมเดี๋ยวนี้มันเป็นของคู่กันแล้วแหละใช่ไหมแต่ยิ่งไอ้พวกถ้าฉีดเชิดเนี่ยปกติแต่ถ้าต้องถึงขนาดอย่างที่พี่ว่าไปเหลาคางผ่ากรามอะไรนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งตาจมูกนี่ก็เรื่องใหญ่
0: ครับ
1: เมื่อวานนี้พี่ใหม่เจริญปุระนะครับเขาบอกว่าเคลียร์ข่าวยังไงก็สู้ออกมานั่งแถลงด้วยตนเองเลยไม่ได้นะเร
0: ื่
1: องที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเอาคุณแม่ไปทิ้งไว้ที่บ้านพักคนชรานะฮะเมื่อวานนี้พี่ใหม่เลยพาคุณแม่อายุ87นะครับออกมาแถลงข่าวด้วยตัวเองกับพี่น้องนะครับมากันทั้งครอบครัวเลยฮะครอบครัวเจริญปุระนะครับมีคุณใหม่นะครับมีคุณแม่วิภากรมีพี่สาวแล้วก็มีผู้จัดการส่วนตัวนะครับก็ตั้งโต๊ะแถลงเลยครับไม่เป็นความจริงนะครับที่บอกว่าพาคุณแม่เนี่ยไปนะทิ้งไว้ที่บ้านพักคนชรานะแม้ว่าก่อนหน้านี้คุณบินบรรลือฤทธิ์เจ้าของบ้านพักคนชราเนี่ยนะจะออกมาให้ข่าวแล้วนะครับว่าไม่จริงนะครับแต่พี่ใหม่บอกว่าสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นอยากให้ทุกคนเห็นเองดีกว่าว่าแม่ของใหม่เนี่ยนะฮะหน้าตาแจ่มใสคือคุณหมายบอกคุณแม่เนี่ยเพิ่งผ่านการเจ็บไข้ได้ป่วยนะล้มมา3ครั้ง3ครา
0: ค่ะ
1: มีภาวะถึงขนาดเลือดข้างในสมองเลยนะครับคุณแม่ก็ผ่านวิกฤตจุดนั้นมาได้ด้วยกำลังใจของครอบครัวนะฮะโอ้พอมาเจอข่าวนี้เนี่ยโอ้โหมันไม่ใช่เรื่องลื่นรมของครอบครัวเลยนะครับคุณหมายบอกตอนแรกจะปล่อยผ่านนะแต่ทำไมเขาแชร์กันมากขึ้นคนใกล้ตัวคนรอบข้างเนี่ยส่งมาถามบ้างโทรมาถามบ้างว่าจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าวันนี้ก็เลยออกมาพูดเรื่องนี้แบบจริงจังนะฮะ คุณใหม่บอกว่าตัวเองเนี่ยมีพ่อมีแม่คนเดียวนะเป็นแม่พระในดวงใจชีวิตที่ทำงานอยู่ทุกวันนี้เนี่ยนะก็เพื่อดูแลคุณแม่ให้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นไม่มีทางทำอย่างที่เป็นข่าวอย่างแน่นอนนะฮะวินาทีที่ทราบข่าวคุณใหม่ว่ายังไงนะครับคุณใหม่บอกว่า1สิงหาคมนะรู้ข่าวว่าอุ๊ยตัวเองเอาแม่ไปปล่อยไว้บ้างว่าคนชรานะครับก็ตอนแรกคิดว่าจะปล่อยผ่านแต่เห็นคอมเมนต์เห็นอารมณ์คนหลากหลายนะครับเป็นหลักหมื่นคอมเมนต์นะหมื่นคนที่เข้าไปแสดงความเห็นเนี่ยรู้สึกว่าโอ้ยมันไม่ใช่ละนะครับแกถึงขนาดแอบร้องไห้เลยนะพี
0: ่โ
1: อ้คือคนเราอ่ะพอเราเมื่อมันไม่เป็นความจริงอ่ะคนบอกเอาแม่ไปไว้บ้านคนละคนละคนก็มาคอมเมนต์ว่าแบบไม่น่าเชื่อเลยคุณใหม่ไม่น่าเป็นอย่างนั้นเลยนู่นนี่นั่นแกอ่านเสพมากๆแล้วเนี่ยนะจิตตกแกบอกว่าระหว่างที่อ่านไปเนี่ยก็แม่ก็นอนอยู่ข้างๆอ่ะก็หันมองคุณแม่ที่หลับอยู่ว่านี่เราดูแลท่านไม่ดีนี่เราคิดคนคิดว่าเราเป็นอย่างในข่าวนั้นจริงๆหรอ
0: นะ
1: แกบอกว่าก็กระทบกับชีวิตในช่วงนั้นในห้วงเวลานั้นเหมือนกันนะแต่ว่านี่แหละความจริงมันก็ปรากฏแล้วเนาะนะฮะแกก็ยืนยันนะพาคุณแม่มายืนยันนะครับว่าดูแลคุณแม่เป็นอย่างดีเดือดร้อนคุณแม่87เนี่ยต้
0: อง
1: มานั่งแถลงข่าวด้วยนะฮะวันนี้คุณแม่ก็นะครับยิ้มแย้มนะครับต่อหน้าสื่อมวลชนแล้วก็บอกกับนักข่าวนะว่าที่ผ่านมาน้องใหม่ดูแลแม่ดีมากๆนะครับสยบข่าวหรือสยบข่าวหรือไม่รู้ใครปล่อยข่าวนะอ๋อก็ที่วันนั้นเขาบอกว่าเหมือนกับมีคนชื่อเหมือนใช่ไหมชื่อเหมือน
0: คนที่พักอยู่บ้านสุดท้ายของพี่บินบรรลือฤทธิ์ชื่อเหมือนคุณแม่พี่ใหม่
1: วิภาพรเหมือนกัน
0: คิดว่าใช่แล้วมีเมื่อวานนี้มีพี่ดี้อ่ะพี่ดี้นิติพงษ์หอนาคแกก็โพสต์ว่ายายใหม่เพิ่งส่งคลิปมาให้ดูไม่เคยคิดเลยว่าอะไรวะเนี่ยอึ้งแรกว่าถึงขนาดใหม่เจริญธุระต้องพาแม่พี่สาวผู้จัดการมานั่งแถลงอะไรแบบนี้เหมือนต้องมาแถลงว่าใหม่มี10นิ้ว2แขนนะคะแล้วมีบางเว็บบางเพจบอกว่าใหม่มี7นิ้ว12แขนพี่ดีบอกเฮ้ยอะไรวะใหม่เป็นคนสุดท้ายในโลกนี้แน่ที่ฉันนึกออกว่าจะทิ้งแม่ทิ้งพี่ทิ้งน้องทิ้งญาติทิ้งเพื่อนอ่ะไม่มีทางขนาดฉันแต่งเพลงให้ใหม่นางยังกระตันอยู่อะไรก็ไม่รู้จนต้องห้ามคอยถามไทยมีอยู่วันหนึ่งอยู่ใหม่เจริญปุระนะคะบอกว่าสั่งโซฟาไปให้พี่ดีโดยไม่ถามสักคำหนึ่งว่าจะเอาไปวางตรงไหน เออบอกว่ามันไม่ใช่ขนมเค้กไม่ใช่ผลไม้นะคือเอาของอะไรส่งมาให้ฉันเป็นโซฟาเบสง่ายๆว่าเตียงนอนเลยได้เลยล่ะถามก่อนไม่ไว้น้องว่าจะเอาไปวางตรงไหนแล้วทุกวันนี้ฉันก็เลยได้นอนงีบตอนบ่ายของทุกวันมาเป็น10ปีนอนหลับสลับกับหมาแล้วนางจะคอยโทรคอยไลน์ถามไทยพี่ดีพี่นิ่มขอกินข้าวบอกแม่อยากเจอคุณนายแม่อะไรอย่างเงี้ยไฮเปอร์มากมันเป็นไปได้ยังไงที่ใหม่เจริญปุระจะทิ้งแม่เนี่ยพี่ดีบอกนึกไม่ออกไม่เคยคิดว่าจะเป็นอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นคนที่เอาไปพูดส่งเดชใน Facebook พี่ดีบอกบาปหนักมากนะสำนึกเอาไว้เออค่ะทำเลยบอกว่าอะไรมั่วไปหมดเลยงงค่ะเออแกดูแลแม่ดีจริงๆแต่ว่าแม่มาจากว่านั่นแหละนะคะมีคนชื่อนี้อยู่ในบ้านสุขสุดท้ายค่ะ
1: ประโยคข่าวลือไปนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ครับผม
0: ไหมเรื่องแม่อีกสักคนหนึ่งนะเมื่อวานนี้คุณล็อกกี้สุรบดินทร์สมบัติเจริญนะน้องรุ่งแกมาโพสต์เรื่องคุณแม่เจี๊ยบอัธพรพิมพ์โกมลเสนแม่เจี๊ยบกับล็อกกี้เนี่ยถูกคู่กรณีฟ้องเขาโพสต์หมายศาลเลยค่ะล็อกกี้บอกว่าโอ้อยากแจ้งให้ทราบว่าขอรับเปิดเหยื่อเท่านั้นบางทีก็งงกับสภาวะสังคมบิดเบี้ยวเคยได้ยินเขาบอกกันว่าในสภาวะสังคมบิดเบี้ยวความซื่อสัตย์เป็นสิ่งโง่เขลาหรือเราเองที่เพี้ยนวะ งงไปหมดละแล้วก็แฮชแท็กขอรับบทเหยื่อไม่จบไม่สิ้นก็ดิ้นต่อไปล็อกกี้สุรบดินนะคะก็เป็นหมายสารที่ชัดเจนว่าน่าจะเป็นภรรยาใหม่ของคุณพ่อค่ะน้องลุง
1: อืมครับ
0: เออที่ฟ้องล็อกกี้กับแม่เนี่ยค่ะสดๆร้อนๆเลยนะคะ
1: อ
0: ื
1: ม
0: แต่ว่าไม่ทราบว่าเป็นคดีอะไรชาวเน็ตก็เข้าไปแสดงความเห็นกันเพียบนะคะเนี่ยหมายสารเลยนะ
1: ครับผม
0: ค
1: ่ะช่วงนี้ก็จะมีข่าวเพราะใกล้วันแม่ด้วยนะ
0: อืมใช่ใช่
1: ครับผม
0: กีฬาไหม
1: กีฬาสักหน่อยนะครับนี่วันเพื่อนไปที่ว่าเดี๋ยวในช่วงสัปดาห์นี้จะมีวอลเลย์บอลที่เชียงใหม่อ่ะพี
0: ่ใช่ใช่เจ็ดแปดเก้าสามสามวันเนี่ยค่ะ
1: ครับบอกว่าคนเหนือนะคนที่เชียงใหม่เนี่ยไปนอนรอข้ามคืนเพื่อที่จะจองบัตรเข
0: ้
1: าไปดูวอลเลย์บอลกันอ่ะโอ้เนาะสุดสุดจริงๆสุดสุดนะครับเปิดขายตอนเช้าอ่ะแต่ไปร้อนแต่สี่ทุ่มคนไทยนะครับเพราะว่าอยากจะเข้าไปเชียร์ทัพนักกีฬาไทยจริงๆนะฮะสนามที่เชียงใหม่เขาจุแค่ได้แค่2,000 คน
0: เอ้าซึ่งเหรอสมโพธิร้อยปีเนี่ยเออเหรอสมโพธิ700 ปีเนี่ยนะ
1: 700 ปีใช่พี
0: ่ได้แค่สนามเล็กเหรอนั่น
1: ใช่สนามเล็ก
0: อ
1: าจจะด้วยความที่มันต้องเป็นในฮอลล์ไม่ในฮอลล์อาจจะเล็กกว่าสนามบอลที่อยู่ข้างนอกใช่ไหมพี
0: ่ค่ะ
1: เขาบอกว่าสามนัดเนี่ยก็ขายบัตร6,000 ใบอ่ะนัดละ2,000 คนครับมันก็เลยทำให้คนก็ต้องไปแย่งกัน
0: น่าจะหมดแล้วล่ะ
1: เปิดตาครับเปิดมาไม่กี่นาทีก็เรียบร้อยครับโหถ้าเฝ้ากันข้ามคืนขนาดนั้นนะฮะตอนนี้บัตรมีค่ามาก
0: อันนี้มาจากว่าผลงานของทีมที่ไปเวียดนามมาชนะ3 ประเทศรวดไงคะ
1: เ
0: พราะฉะนั้นสนามที่2ที่เชียงใหม่เนี่ยโอ้โหจะได้เห็นอะไรที่แบบบอกว่าเชียร์สุดใจเลยไปนั่งรอซื้อบัตรนะกี่ชั่วโมงก็ยอมแล้วก็ที่สำคัญคือปุ๋มบิ๋มชัชชุออนโมกสีหัวเสาสลัดอาการบาดเจ็บมาช่วยทีมอีกครั้งหนึ่งค่ะน้อง
1: โอ้ได้ตัวเก่งได้ตัวดังด้วยนะตัวเก่งตัวดังกับเล่นด้วย
0: ชัชชุออนนี่หายไปโอ้เป็นครึ่งปีแล้วนะคะน่าจะ6-7 เดือนแล้วนะโอ้วันนี้กลับมาแล้วนะคะก็เห็นทางโค้ชออสบอกว่าเดี๋ยวจะให้บุ๋มลงด้วยเกมนี้เพราะว่าต้องการเลยเพื่อสเปรย์ภาพในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียที่กำลังจะมาถึงเพราะนั่นหมายความว่าที่เราบอกว่ามีสิทธิ์จะไปลุ้นโอลิมปิกไปแชมป์โลกไปอะไรเงี้ยต้องเยอะเลยนะคะเพราะนั้นวันนี้16:30 นเจอกับฟิลิปปินส์ค่ะน้องโลก
1: ครับผม
0: ฟิลิปปินส์สนุกแน
1: ่ครับ
0: ค่ะ
1: ตามเชียร์ก็ได้ตามเชียร์กันนะฮะส่วนคนนี้ครับพี่จอนนี่มือปราบล่าสุดในโดดเข้าวงการกีฬาแล้วครับพี่ได้ไหมฮะจอนนี่มือปราบ
0: ที่ลาออก
1: หรือตำรวจที่ลาออกมาเป็นอินฟลู
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีวันนั้นมีข่าวเรื่องของใช่พื้นที่แกสร้างรีสอร์ทแล้วไปลุกล้ำพื้นที่ใช่ไหม
0: ที่แกเป็นข่าวอยู่หลายวันเลย
1: ใช่ใช่ใช่
0: แกทำรีสอร์ทลุกล้ำพื้นที่ค่ะ
1: ครับแต่ตอนนี้แกก็เคลียร์นะแกก็เคลียร์ยอมรับอะไรไปล่าสุดเนี่ยนะฮะจะเปิดค่ายมวยนะครับแล้วยิ่งเป็นข่าวเข้าไปใหญ่ว่าจะดึงอำนาจรื่นเริงนะมาเป็นผู้ฝึกสอนเนี่ยให้พี่อำนาจมีอาชีพนะฮะ
0: โอ้ใช่จริงๆอำนาจลื่นเลิงเนี่ยไม่ใช่ว่าแกดึงไปนะอำนาจลื่นเลิงเนี่ย นั่งรถไปเองเลยไปหาจอนนี่มือปราบให้ช่วยเรื่องยาให้เลิกยาเสพติด
2: อ๋อเหรออ่าๆ
0: เอออำนาจลื่นเลงเนี่ยคือดิ้นด้นไปหาจอนนี่มือปราบถึงบ้านเลยพี่จอนนี่บอกว่าแกก็ช่วยคนมาเยอะนะคะก็เลยเห็นอำนาจลื่นเลงมาหาเอาช่วยอีกเออ
2: ครับเออนั้นเนี่ยภาพที่เห็นเลยว่าแกก็แกถ่ายรูปคู่กับพี่อำนาจลื่นเลงนะครับนะฮะแล้วก็โพสต์ภาพอยู่ที่หน้ากกต.คือแกไปจดทะเบียนค่ายมวยเรียบร้อยแล้วนะครับที่กกต.จังหวัดอุบล นะครับไปขอบัตรนะฮะแล้วก็มีการขออนุญาตให้มีครูมวยนะอำนาจลื่นเลิงเนี่ยเขามี4ไลเซนส์สามารถที่จะเป็นครูมวยที่ผ่านการรับรองจากกกต.ได้นะฮะเพราะฉะนั้นจอนนี่มือปราบยิมเน้นส่งเสริมเด็กผลักดันนักมวยนะครับสู่เวทีใหญ่ในอนาคตส
0: ่
2: วนจอนนี่เนี่ยเขาก็จดตัวเองเป็นโปรโมเตอร์ด้วยนะสามารถที่จะจัดรายการมวยดังๆได้เอาสิจะปั้นเขาบอกจะปั้นเด็กอุบลเนี่ยเป็นแชมเปี้ยนโลกคนต่อไปนะครับนะให้แชมป์โลกปั้นเยาวชนขึ้นมาเป็นแชมป์โลกคอนเซ็ปต์แชมป์โลกปัจจุบันก็คือคนที่เป็นแชมป์โลกอยู่ค่ายแก่อำนาจลื่นเลง
0: เออนี่แหละแกให้โอกาสจริง
2: ๆอ๋อได้ชีวิตใหม่นะเพื่อนหน้าได้มีชีวิต
0: ใ
2: ช่พอมันมีงานทำมีอะไรทำจะได้ไม่ไปเนาะไม่มีเวลาไป
0: ที่ไม่คืออำนาจลื่นเลงวันนั้นน่ะญาติเขาอ่ะเป็นคนแอบถ่ายคลิปตอนอำนาจลื่นเลงกำลังเสพยา
2: ใช่ใช่ใช่
0: ซึ่ง
2: คนในบ้าน
0: ตอนนั้นก็คือครอบครัวไม่เอาแล้วอ่ะดื้อมากอำนาจลื่นเลงก็คือเลิกไม่ได้สักทีสุดท้ายไม่มีใครเอาอำนาจลื่นเลงก็ไม่รู้จะคิดยังไงก็บอกเขาก็นึกถึงจอนนี่มือปราบรู้สึกว่าเขาจะนั่งรถไปที่อีสานเลยค่ะไปหาจอนนี่มือปราบเลยให้ช่วยไปขออยู่ด้วยอ่ะเออแบบไปขออยู่ด้วยเลยอ่ะประมาณเนี้ย
2: สุดยอด
0: นั่นแหละ
2: นี่ไงแกก็เลยคิดไอเดียงั้นเรามาทำอะไรกันไหมเปิดค่ายมวยเลยครับ
0: เปิดค่ายมวย
2: สุดยอดพี่จอนนี่สุดยอด
0: แกคิดเก่งเนาะ
2: ครับผม
0: แล้วก็เนี่ยเอาเด็กมาฝึกซ้อมแต่ก็นั่นแหละนิดนึงนะคะเรื่องเด็กต่อยมวยอ่ะถ้าให้ดีใส่เฮดการ์ดสักนิดนึงก็ได้เนาะ
2: อ๋อเออใช่
0: เด็กสมองยังนี่อยู่ยังไม่แข็ง
2: อ๋อ
0: ค่ะโอ้แล้วก็ดูเอาจริงเอาจังด้วยนะแล้วดูดิอำนาจลื่นเลงก็เด็กหืม
2: หน้าตาเขาสดใสขึ้นมาแล้วนะยิ้มแย้มนะคะ
0: ใช่ยิ้มแย้มเลย
2: หน้าตาสดใส
0: ค่ะ
2: คร
0: ับ
2: อ
0: ยู่บ้านจอนนี่มือปราบเลยนี่ค่ะแล้วปรากฏว่าตอนนี้นะตอนนี้มือปราบเขาบอกว่ารถถังสิบเมืองนนท์ก็โทรมาให้กำลังใจสมรักษ์คำสิงเนี่ยใครต่อใครก็โทรไปให้กำลังใจกันนะคะ
2: อ
0: ือค่ะก็ดีเนาะเลิกได
2: ้
0: แล้วแกเอาจริงๆนะจอนนี่มือปราบนี่แกฉลาดนะแกทำคอนเทนต์เก่งมากคิดว่ารายได้แกน่ะเป็นรายได้หลักเลยนะไอ้ทำคอนเทนต์เนี่ย
2: ครับผม
0: เออค่ะตำรวจมือปราบจริง
2: ๆนี่อยากให้ไทยไปบอลโลกแล้วก็มีการประกาศอะไรอย่างนี้นะฮะคืออย่างอาร์เจนตินาเนี่ยพี่อาร์เจนตินาเนี่ยเขาได้แชมป์โลกไปก่อนหน้านี้ใช่ไหมแต่ปีนี้เนี่ยแม้ว่าจะผิดหวังนะแต่เขาประกาศให้วันที่15กรกฎาคมนะฮะของทุกปีนะที่อาร์เจนตินานะจะเป็นวันทีมชาตินะฮะเป็นวันทีมชาติเพราะว่าเป็นวันที่พวกเขาเนี่ยชนะทีมชาติอังกฤษในฟุตบอลโลกแล้วก็เข้าชิงเออเข้าชิงได้นะครับพลิกแซงอังกฤษขึ้นมานะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยนะฮะประกาศให้ทุกคนเนี่ยได้เหมือนกับจะได้จดจำ แมตช์นี้เอาไว้นะฮะคือมันอาจจะมีเรื่องของการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะว่าพอเขาชนะอังกฤษเนี่ยจำได้ไหมพี่นักฟุตบอลเนี่ยไปชูป้ายเกี่ยวกับประเด็นข้อพิพาทหมู่เกาะฟอกแลนด
0: ์
2: นะครับนั้นเนี่ยสมาคมฟุตบอลอาร์เจนตินาก็เลยประกาศให้วันที่15กรกฎาคมเป็นวันทีมชาติอาร์เจนตินาได้หยุดด้วยฮะอย่างนี
0: ้
2: แต่คงไม่เกี่ยวกับได้เป็นวันหยุดราชการนะถ้าทีมไทยเราได้ไปบอลโลกขึ้นมาควรจะต้องประกาศให้เป็นหนึ่งวันเป็นวันหยุดราชการนะมันทุกคนที่ได้จดจำนะเออไอจามอนจะหยุดอย่างเดียวเลยเออเราควรจะต้องมีแม้วันฟุตบอลโลก
0: วันฟุตบอลโลก
2: หย
0: ุ
2: ดราชการ
0: วันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมันมีอยู่วันหนึ่งวันที่เกียรติสากลเราชอบมากเลยวันนี
2: ้ไข่ตั้งนะเออเอาจริงนะสมมติว่าทีมชาติไทยเราลงเล่นนัดแรกของฟุตบอลโลกเนี่ยควรจะต้องเป็นวันหยุดราชการแล้วก็จดจำวันนั้นไปตลอด
0: ตลอดการเลย
2: ตลอดเลยต้องได้หยุดเด็กๆเพื่อได้จดจำว่าเอ้ยอ๋อวันนี้ไงที่เราไปบอลโลกได้นะกี่ปีไม่รู้จะได้ดีวันนี้ก
0: ็
2: ควรจะต้องมี
0: ใช่ค่ะปิดค่ะบันเทิงและกีฬาเมาข่าว
2: เล่าบันเทิงก็ขอขอบคุณนะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ครีม 91E และสบู่บอมซินมีจำหน่ายแล้วนะครับที่ 7-Eleven ครับ
0: ค่ะเราฟังเพลงสดกันสักเพลงก่อนเนาะ
2: ครับผม
0: เดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายนะคะ

0: เฉพาะคุณภาพจาก New Jeran Pharmaceutical
1: New Far with Chinit Med ใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Far with Chinit Med เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New Jeran Pharmaceutical
2: BOCal มีตัวยาแคลเซียมซิเตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BOCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอัน

0: จำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยนะแกตกรอบได้ไงอ่ะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: ชีวิตยุคนี้

0: ถตราฉลากทองเพียงแค่หยอกหอมหอมน่ากินอ่ะหอมอร่อยอ่ะดูอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
1: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดหนามเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: ัสสูตรใหม
1: ่เปล่าซ่าล็อกเรื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: Pulsar
3: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดหนามเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: ก้าวสู่การวิจัยที่ช่วยยกระดับการรักษาองค์การเภสัชกรรมหรือ GPO ผู้นำพางานวิจัยสู่การผลิตยาเพื่อคนไทยให้ทุกคนเข้าถึงยาคุณภาพเพราะทุกความตั้งใจของเราคือนวัตกรรมยาเพื่อคนไทยที่พัฒนามาตลอด60ปีเพื่อให้ยาที่ได้มาตรฐานถูกส่งต่อจากมือเราสู่มือคนไทยทุกคน6ทศวรรษแห่งการพัฒนาขับเคลื่อนนวัตกรรมยาสู่สากล
6: ร่วมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร
7: อร่อยมากละลายในปาก
6: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
7: ไม่ต้องปรุงเลยครับเติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
6: ทุกวันเสาร์2ทุ่ม20นาที
7: ทางช่อง 9 MCOT HD
6: แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: ตัวสุดท้ายค่ะน้องร่มขาเชิญค่ะ
4: ครับก็ถือว่าจบดราม่านะครับของเรื่องของกรมอุทยานนะพี่นะครับเรื่องที่วันก่อนอาจารย์วีระไปอาจารย์วีระไปกล่าวพูดถึงนะครับนะว่าที่พักอุทยานเนี่ยมันไม่ดีนะจนใช้คำถึงขนาดว่าคำว่าเลวทรามนะฮะที่บอกว่าจบเนี่ยเพราะว่าล่าสุดเนี่ยนะทางท่านอธิบดีกรมอุทยานนะครับได้แชร์โพสต์อาจารย์วีระนะครับแล้วก็เขียนถ้อยคำนะฮะกล่าวขอบคุณคำแนะนำนะครับของอาจารย์วีระแล้วก็บอกว่าที่จำเป็นต้องชี้แจงในเรื่องนี้เนี่ยนะฮะก็เพื่อปกป้ององค์กรแล้วก็เพื่อเป็นขวัญกำลังใจของเจ้าหน้าที่นะครับก็ถือว่าอาจารย์วีระขอโทษแล้วนะครับตัวอธิบดีก็แชร์แล้วก็ขอบคุณคำแนะนำของอาจารย์แล้วนะครับก็คือถ้าดูเจตนาที่บอกนะเจตนาของการพูดในกรรมธิการวันนั้นเนี่ยก็เพื่อให้ปรับปรุงที่พักอ่ะให้มันดีให้มันสะดวกสบายขึ้นให้มันระดับหนึ่งอ่ะก็ไม่ต้องถึงกับโรงแรม5ดาวนะครับแต่เป็นแต่ว่าให้มันสะอาดสะอ้านให้มันมีความสะดวกสบายขึ้นอีกระดับหนึ่งเนาะนะครับบางคนว่าเมื่อกี้ผมก็เข้าไปอ่านนะของท่านปลอดประสบสุรสวัสดีท่านบอกว่าท่านเนี่ยเป็นคนตั้งกรมอุทยานในช่วงนั้นนะครับแล้วก็ที่พักในอุทยานหลายๆแห่งเนี่ยท่านก็เป็นคนเหมือนกับดำเนินการให้มีที่พักของอุทยานนะฮะท่านก็ชี้ในมุมของท่านว่าการมาเที่ยวธรรมชาติเนี่ยมันก็ต้องอยู่กับธรรมชาติให้ได้จะไปสะดวกสบายแบบนั้นเนี่ยคงไม่ได้อย่างนั้นต้องไปนอนโรงแรมท่านก็ว่าอย่างนั้นนะพี่นะฮะทั้งหมดก็ถือว่าจบดราม่าด้วยดีละเรื่องนี้นะครับ
3: ส่วนไอ้แมงมุมสักนิดนึงก็ได้นะคะช่วงนี้มีแต่ไอ้แมงมุมล่าสุดนี่ภารกิจตำรวจที่พิจิตรนะคะสภ.เมืองพิจิตรค่ะไปจับไอ้แมงมุมพาเข้าห้องขังได้นะคะปรากฏว่าแกครอบครองยาบ้าค่ะน้องร
4: ู้อ๋อสไปเดอร์แมนใช้ยาบ้า
3: จริงๆแล้วใส่ชุดไอ้แมงมุมเต็มยศด้วยนะคะค่ะสภ.พิจิตรก็เลยโพสต์เผยแพร่นะคะชาวเน็ตก็โอ้จริงๆก็ต้องไปปกป้องประเทศนะแต่ว่ามันต้องมีสารกระตุ้นบ้างตำรวจก็ต้องเข้าใจอะไรอย่างนี้นะไม่ต้องสารกระตุ้นไม่ต้องก็ได้นะคะในแมงมุมก็มีพลังของเขาอยู่แล้วเนาะ
4: ครับผม
3: กฎหมายก็อยากให้ตำรวจเนี่ยก็หาวิธีอ่ะตอนนี้รู้จะทำไงมันเยอะมากจริงเนาะเยอะจริง
4: เราจับไปเรื่อยๆฮะจับไปเรื่อยๆจนกว่าผลผลิตมันจะท้อ
3: โอ้โหมันไม่ท้อหรอกค่ะเชื่อเถอะเพราะว่าไอ้คนติดมันก็ต้องดิ้นรนหาเสพจนได้เพราะมันติดอ่ะ
4: โอ้จริง
3: เนาะ